0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นายวัศวัตพวงพรศรีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณ

0: รายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิชกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
1: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
0: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระ

0: ทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรคริพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้ง

0: กลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2ต่อ1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ1 6ต่อ3 1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3ต่อ2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6ต่อ0และ6ต่อ1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7

ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง75 ซม.และเวลา 19:37 นสูงกว่า

0: ระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา23นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram
0: การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ

0: เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
2: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะฮะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
1: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
2: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่

0: ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะอย่าง
0: น
1: ี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
0: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการดี
1: ค่ะเหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอคะ
0: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
1: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
0: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทําเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
1: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโยจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลก

0: าศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนีโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนีโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนีโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนีโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
2: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์ชิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
4: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการ

0: การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
1: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
0: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACCInfluencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
5: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาต

0: กับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องมั้ยเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทําเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทําอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนําในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
1: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
2: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
1: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สามารถเป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดาปีการศึกษา2514ณศาลาภกาภิรมย์พระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25มีนาคม2515

0: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะเจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันพฤหัสที่10กันยายนนะคะอยู่ด้วยกันกับประวินัยบ่ายคล้อยนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันส่วนช่วงหน้าวันนี้เราคุยกันกับดร.ภัทรศิริรัตนการหรืออาจารย์อ้นนะคะช่วงหน้ามาเจอกันกับอาจารย์อ้นค่ะส่วนวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะคะที่เราต้องติดตามไปดูเรื่องของราคาน้ำมันโลกกันหน่อยนะคะก็เรียกว่าอยู่ประมาณ100ดอลลาร์หลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งล่าสุดค่ะวิกฤตความตึงเครียดในตะวันออกกลางนี่ต้องถือว่าต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะทางกองทัพสหรัฐก็มีการเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศแล้วก็ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน5ลำที่เกาะคาร์กแล้วก็อ่าวโอมานเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของสหรัฐถึง2ครั้งในรอบ2วันนะคะนี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งฝั่งอิหร่านแล้วก็กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนก็มีการตอบโต้นะคะยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็ส่งโดรนขีปนาวุธโจมตีคลังน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า70รายด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางสหรัฐก็ยังเปิดฉากสงครามการเงินระลอกใหญ่เรียกว่าเป็น Operation Economic Outcast ที่ประกาศคว่ำบาตรสายการบินอิหร่านและเครือข่ายต่างชาติรวม36แห่งนะคะซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะก็ทำให้เส้นทางเดินเรือพลังงานสำคัญโดยเฉพาะที่ช่องแคบฮอร์มูซนี่ชะลอตัวลงอีกครั้งนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่แตะ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งทาง Goldman Sachs ก็ได้ปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันดิบยาวไปถึงปี2027เลยทีเดียวนะคะจากวิกฤตที่เกิดขึ้นยังไม่จบสักทีค่ะขณะเดียวกันดูท่าทีจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมก็ยืนยันนะคะว่าทางกองทัพสหรัฐมีปฏิบัติการทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน5ลำก็มีเรือหลายลำที่อยู่ที่อ่าวโอมานนะคะแล้วก็ที่เกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์ส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านด้วยนะคะการโจมตีทางอากาศครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถล่มเรือน้ำมันระลอกที่2ต่อเนื่องจากการทำลายเรือน้ำมันอิหร่าน3ลำตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ค่ะก็เป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC

ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งใส่เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือประจัญบานของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งเซนคอมก็ระบุว่าเรือรบของสหรัฐสามารถหลบหลีกขีปนาวุธได้สำเร็จไม่มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็ทางกองทัพสหรัฐก็แจ้งเตือนลูกเรืออิหร่านให้สละเรือก่อนที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะคุณมาโกรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนโคลอมเบียก็บอกว่าถ้าอิหร่านเนี่ยยังพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐอิหร่านก็จะต้องสูญเสียเรือน้ำมันแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าดูการตอบโต้จากอิหร่านค่ะรอบนี้เนี่ยก็มีการตอบโต้สวนกลับอย่างทันควันนะคะทาง IRGC ก็ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งกองทัพจอร์แดนก็บอกว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถสกัดได้ทั้งหมด18ลูกจาก20ลูกนะคะส่วนอีก2ลูกเนี่ยตกในพื้นที่ร้างโดยที่ไม่มีผู้บาดเจ็บนอกจากนี้ค่ะทางกองทัพเรือของ IRGC ก็ได้ออกคำเตือนไปยังเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือในคูเวตแล้วก็บาเรนให้ลูกเรือเร่งสละเรือทันทีเพราะว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มติดอาวุธฮูตีที่อยู่ในเยเมนนะคะซึ่งก็ได้รับปัจจัยหนุนจากอิหร่านตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขยายวงด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเมืองทางใต้ของซาอุดิอาระเบีย4แห่งนะคะก็มีเป้าหมายไปที่โรงงานแล้วก็คลังเก็บน้ำมันของบริษัทซาอุดิอารามโครวมไปถึงฐานทัพอากาศซึ่งมีภาพถ่ายจากดาวเทียมจาก Planet Labs ค่ะคุณผู้ฟังจะเห็นกลุ่มควันดำโพยพุ่งจากคลังน้ำมันในเมืองอัฟฮานะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย70รายด้วยนะคะทางซาอุดิอาระเบียก็มีการตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศ4ระลอกที่เมืองมาริบในเยเมนด้วยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนอกจากสมรภูมิการสู้รบแล้วค่ะทางกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ยังมีมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงด้วยนะคะมีปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation Economic Outcast ซึ่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะก็มีการคว่ำบาตรสายการบินพาณิชย์ของอิหร่านรวมไปถึงบริษัทอีก36แห่งด้วยนะคะแล้วก็ขยายไปถึงบริษัทตัวแทนให้บริการชิ้นส่วนและโลจิสติกทั้งในตุรกีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาซัคสถานแล้วก็มาเลเซียเพื่อจะตัดช่องทางการขนส่งยุทธปัจจัยแล้วก็การเงินของสายการบินของทางอิหร่านด้วยนะคะนี่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถือว่าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ได้เปรียบเทียบมาตรการตึงเครียดทางเศรษฐกิจนี้บอกว่าเป็น Economic D-Day เพื่อจะสยบอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำในงานรำลึกเหตุการณ์ในวันด้วยบอกว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดค่ะขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็โต้แย้งการคว่ำบาตรระลอกใหม่ของสหรัฐบอกว่าเป็นเพียงความล้มเหลวซ้ำซากของวอชิงตันที่พยายามจะใช้อะไรแบบเดิมๆหลังจากล้มเหลวทั้งในสมรภูมิรบและการทูตค่ะส่วนทางสหราชอาณาจักรนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเอ็ดมิลลิแบนก็ประกาศเตรียมรายงานอิหร่านต่อคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในข้อหาละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์แล้วก็ประกาศคว่ำบาตรสถาบันการเงินของอิหร่านซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นส่วนสถานการณ์ทางทหารค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ายิ่งซับซ้อนขึ้นนะคะเมื่อกองทัพเรือ IRGCมีปฏิบัติการข่าวกรองได้สอยโดรนสอดแนมใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพเรือสหรัฐที่ช่องแคบฮอร์มูซได้สำเร็จนะคะก็บอกว่าเป็นโดรนรุ่น Dive LD ของบริษัทผลิตยุทธภัณฑ์ที่ชื่อว่า Anduril มีมูลค่าลำละกว่า2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ

นี้อิหร่านก็อ้างบอกว่าสามารถยิงโดรนสอดแนมแบบ MQ-1 ของสหรัฐตกรอบนอกของเมืองบันดาอับบาสได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือของสหรัฐนี่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะบอกว่าโดรนใต้น้ำเนี่ยเกิดขัดข้องทางเทคนิคขณะปฏิบัติการล่วงหน้าไปกว่า1 วันแล้วแล้วก็บอกว่านี่เป็นโดรนเก่าที่ใช้ในการสำรวจน่านน้ำทั่วไปไม่ได้มีข้อมูลลับไม่ได้มีเรดาร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการตอบโต้กันไปมาในหลายๆด้านทีเดียวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็เท่ากับว่าสงครามยืดเยื้อมานานกว่า6 เดือนค่ะนับตั้งแต่เริ่มขึ้น28 กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว6 เดือนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เรื่องของการขนส่งน้ำมันก๊าซธรรมชาตินี่มีผลกระทบไปทั่วโลกนะคะมีข้อมูลการเดินเรือค่ะบอกว่าการจราจรของเรือสินค้าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซเหลือเพียง7 ลำต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะซึ่งทำให้เรือสินค้าบางส่วนเนี่ยต้องเบี่ยงไปใช้ช่องแคบแบบอัลมันเดฟซึ่งพบจำนวนเรือผ่านเพิ่มขึ้นเป็น29 ลำนะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าทำให้มีผลกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเบรนท์แล้วก็ WTI ที่พุ่งทะยานใกล้ๆ$100ต่อบาร์เรลแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ทาง Goldman Sachs ค่ะปรับเพิ่มเป้าหมายคาดการราคาน้ำมันดิบสำหรับงวดเดือนธันวาคมแล้วก็ยาวไปตลอดปี2027เลยนะคะก็ประเมินว่าปัญหาการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลางนี่จะลากยาวไปจนถึงปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศไทยเราก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ปรับแผนรับมือกันนะคะทีนี้มาดูบ้านเราค่ะมี2 โครงการนะคะถ้าท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะฟังกันดีๆนะคะคุณผู้ฟังอันแรกเลยก็คือโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะที่มาจากเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะที่รัฐบาลจะมีโครงการเรื่องการอุดหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขึ้นมานะคะก็จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็มีกรอบระยะเวลาที่จะเร่งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2570ปีหน้านะคะในรายละเอียดก็คือทางกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมจะนำเสนอโครงการนี้นะคะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ภายในวันศุกร์นี้หรือว่าช่วงต้นสัปดาห์หน้าแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเสนอให้ครม.เห็นชอบนะคะคาดว่าจะใช้งบประมาณ50,000 ล้านบาทที่จะอุดหนุนสำหรับประชาชนหลังคาเรือนละ50,000 บาทนะคะก็ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1 ล้านครัวเรือนสำหรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทั้งรูปแบบบนหลังคาบ้านและบนพื้นดินค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบในเชิงมูลค่า50,000 ล้านเนี่ยนะคะวงเงินงบประมาณนี้ถือว่าน้อยกว่างบประมาณที่เคยจัดสรรในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีที่ผ่านมาซึ่งใช้ไปประมาณ60,000 ล้านบาทแต่ว่าโครงการโซล่าเซลล์จะสามารถสร้างรายได้แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ต่อเนื่องยาวนาน25 ถึง 30 ปีประเมินไว้ว่าแบบนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการประสานไปทางธนาคารออมสินธ.อ.ส.แล้วก็ธ.ก.ส.ด้วยนะคะเพื่อเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้ก่อนจากนั้นก็จะนำรายได้จากการขายไฟฟ้าที่การไฟฟ้ารับซื้อค่ะคืนกลับไปหักชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารก็ทำให้แต่ละบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดโดยที่ไม่ได้มีภาระเงินลงทุนแรกเริ่มนะคะอันนี้คือโมเดลในรายละเอียดค่ะคุณเอกนิติบอกว่าในกรณีที่ครัวเรือนติดตั้งระบบขนาด5 กิโลวัตต์และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยค่ะจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้ากับระบบเฉลี่ยประมาณ1,000 บาทต่อเดือนตลอดช่วง25 ถึง 30 ปีนะคะส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าสูงอันนี้ก็จะช่วยลดภาระค่าไฟในแต่ละเดือนลงเยอะเลยค่ะเงื่อนไขสำคัญของผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุน
นี่ฟังดีๆนะคะถ้า

ท่านใดสนใจก็คือต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ผ่านกระบวนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าค่ะก็จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ารุ่นเก่าให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์รองรับการขายไฟฟ้าคืนมีการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะการขยายสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ทำระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะคะบางส่วนก็จะใช้เงินลงทุนของการไฟฟ้าเองโดยที่ไม่พึ่งพาเงินกู้ด้วยนอกจากนี้ค่ะก็บอกว่าจะส่งเสริมเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยนะคะที่จะดึงศักยภาพของผลผลิตทางการเกษตรมาปรับใช้เป็นน้ำมันบนดินทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้ก็คือจะส่งเสริมเรื่องของไบโอดีเซล B20ที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล E20 ที่ใช้อีทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังด้วยนะคะก็จะทำให้การเติมน้ำมัน100บาทเนี่ยจะมีเงินจำนวน20บาทหมุนเวียนกลับมาสู่มือของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดในบ้านเราท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่มีความผันผวนจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะสำหรับโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปถ้าท่านใดสนใจนะคะก็เตรียมตัวประมาณเดือนหน้าช่วงกลางๆเดือนส่วนอีกโครงการหนึ่งนะคะที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศนะคะก็คือไทยเที่ยวไทย plus 2569ค่ะตอนนี้เนี่ยเคาะเงื่อนไขออกมาแล้วนะคะว่าจะมี1ล้านสิทธิ์นะคะให้สิทธิ์ประชาชนสูงสุดคนละ5สิทธิ์นะคะซึ่งในรายละเอียดค่ะทางท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญบวรคุณนะคะรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวก็ได้พูดถึงรายละเอียดนะคะว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนใน2ส่วนหลักค่ะ1ก็คือค่าโรงแรมจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อสิทธิ์นะคะรูปแบบเป็นแฟลตเรทจ่ายตามจริงแล้วก็2คือจะมีคูปองท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์แบบโคเปเมนต์รัฐช่วยจ่ายบวกกับประชาชนร่วมจ่ายคนละครึ่งก็เอาไปใช้ในเมืองหลักแล้วก็รัฐสนับสนุน 1,500 บาทต่อสิทธิ์และหากนำไปใช้เมืองรองรัฐก็จะสนับสนุนอีก 2,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยได้เดินทางท่องเที่ยวกันในประเทศนะคะแล้วก็ทั้งเมืองหลักเมืองรองเนี่ยก็จะได้เป็นการกระจายเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะคะที่กระจายไปยังหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเงื่อนไขพิเศษคือถ้ามีการใช้จ่ายในพื้นที่เมืองรอง1ครั้งเนี่ยระบบจะปรับวงเงินสนับสนุน e-coupon เป็น 2,000 บาทแม้ว่าในทริปนั้นจะมีการท่องเที่ยวในเมืองหลักด้วยนะคะดังนั้นหากนักท่องเที่ยวใช้สิทธิ์ครบ5คืนในเมืองรองก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสูงสุดถึง 17,500 บาทต่อคนก็จะมีสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคืนละ 1,500 บาทรวม5คืนเป็นเงิน 7,500 บาทแล้วก็คูปองร่วมจ่ายวันละ 2,000 บาท5วันเป็นเงิน 10,000 บาทด้วยนะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยจำกัดไว้ที่ล้านสิทธิ์นะคะคิดเฉลี่ยจากมูลค่าสิทธิ์สิทธิ์ละ 3,500 บาทนะคะก็จะส่งผลให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงล้านสิทธิ์ถ้ามีผู้ใช้งานจองห้องพักเต็มโควต้า5คืนก็จะรองรับได้ประมาณ 200,000 คนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของไทยเที่ยวไทย plus นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะถ้าท่านใดที่สนใจก็เตรียมตัวนะคะส่วนผู้ประกอบการก็สามารถร่วมลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการส่งท้ายปลายปีนะคะในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะก็เชิญชวนเที่ยวไทยแล้วก็สมัครไปใช้สิทธิ์กันนะคะไทยเที่ยวไทย plus ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่อง

0: ้เราตามต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของ Data Center ในส่วนของกทม.ค่ะตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ Data Center ในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีข้อมูล47แห่งจากการประสานข้อมูลมาจากทางกระทรวง DE นะคะก็จะให้ทางสำนักงานเขตแต่ละที่เนี่ยค่ะไปสำรวจการใช้งานแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบเรื่องของการใช้พลังงานการจัดเก็บเชื้อเพลิงระบบไฟฟ้าสำรองเสียงความร้อนแล้วก็เหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆนะคะจะได้นำมาบริหารจัดการค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมี data center แบบ stand alone ที่ยื่นขออนุญาตกับกทม.นะคะระบุการใช้งานเป็น data center เนี่ยมี6แห่งในจำนวนนี้ได้รับอนุญาตแล้วก็เปิดดำเนินการแล้ว3แห่งนะคะส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกทม.กทม.ก็ชะลอการพิจารณาไว้เพื่อรอแนวทางที่ชัดเจนก่อนนะคะส่วน47แห่งที่กทม.รวบรวมได้เนี่ยเป็นระบบศูนย์ข้อมูลอยู่ภายในอาคารหรือว่าสำนักงานทั่วไปค่ะไม่ได้ยื่นขออนุญาตลักษณะเป็น data center นะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของรูปแบบการใช้งานแล้วก็นำมาประมวลอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่า data center ส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็น hyper scale ที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์นะคะก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านปริมาณน้ำมันสำรองซึ่งกำหนดไว้500,000ลิตรตามหลักเกณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ปี47ค่ะซึ่งถ้าจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีรูปแบบการดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะกทม.ก็จะได้นำมาจัดทำเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ Data Center ในพื้นที่กทม.ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกทม.ต่อไปด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเรื่องของ Data Center เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เราเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะต้องใช้เรื่องของ AI เรื่องของ Cloud Big Dataแล้วก็ต้องใช้ data center ในการประมวลผลแต่แน่นอนว่า data center ที่มาตั้งอยู่ในแต่ละจุดเนี่ยต้องคำนึงเรื่องของผลกระทบต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีบทเรียนอย่างเช่นในต่างประเทศนี่นะคะที่สหรัฐเองก็มีการชุมนุมคัดค้าน data center ในหลายๆรัฐเลยนะคะอย่างเช่นข้อมูลเนี่ยบอกว่ารัฐเท็กซัสมีการประท้วงถึง18แห่งจอร์เจีย11แห่งแคลิฟอร์เนีย8แห่งนะคะข้อเรียกร้องสำคัญของประชาชนก็คือต้องการให้เปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำไม่ให้ประชาชนรับภาระค่าไฟแล้วก็ต้องคุ้มครองทรัพยากรและสุขภาพของประชาชนรวมถึงสร้างงานที่มีค่าจ้างเหมาะสมให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้คือข้อเรียกร้องของเขาหรือว่าที่สิงคโปร์เองค่ะสิงคโปร์เนี่ยเมื่อปี62นะคะรัฐบาลสิงคโปร์ให้พักโครงการ Data Center เหตุผลสำคัญก็คือ Data Center เนี่ยใช้ไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะไปกระทบกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขามีพื้นที่จำกัดมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำกัดนะคะก็ต้องไปประเมินว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับเนี่ยคุ้มค่ากับทรัพยากรหรือไม่นะคะดังนั้นรัฐบาลเขาเนี่ยเหยียบเบรกการลงทุน Data Center เพราะว่าไปกระทบเรื่องของไฟฟ้าน้ำแล้วก็ที่ดินซึ่งสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างจะมีจำกัดด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ในแต่ละประเทศเนี่ยเกิดเรื่องของการให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประชาชนออกมาประท้วงกันนะคะเรื่องของการจัดการที่มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การจัดการที่บริหารเรื่องทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพนี่เป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรม Data Center ได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะนำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้คุยกันกับดร.ภัทรศิริรัตนการช่วงหน้าค่ะ
1: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาล

0: ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
4: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆ เล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
6: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์อ้นดร.ภัทรสิริรัตนการกรรมการผู้จัดการของบริษัท C2 Success จำกัดนะคะอาจารย์อ้นคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตาและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
6: วันนี้ชวนคุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องในยุค AI นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะมีการบ่มเพาะดูแลเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไงให้พร้อมเข้าสู่ยุคที่ต้องทำงานร่วมกับ AI นะคะตอนนี้เนี่ยคนใกล้ๆตัวอาจารย์อ้นเนี่ยเอา AI มาประยุกต์ใช้ในชีวิตในการทำงานกันยังไงบ้างคะ
7: โอ้ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ใครไม่สามารถใช้ AI ไปเป็นเครื่องมือการทำงานนี่ตกยุคนะคุณตาล
6: ใช
7: ่เพราะว่ามันทดเบาแรงไปจริงๆมันทดเวลาในการหาข้อมูลอะไรไปมากมายหลากหลายจริงๆครูเนี่ยก็ใช้นะถ้าไม่ใช้เนี่ยงานก็จะไปได้ช้าต่างอย่างเมื่อก่อนถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องเข้าไปห้องสมุดนะแล้วก็ไปอ่านวิจัยสัก10เล่ม20เล่มแล้วก็พบว่าไอ้โกยมา10เล่มอาจจะถูกแค่เล่มเดียวแล้วในเล่มเดียวอาจจะมีแค่4บรรทัดก็ใช้เวลาหรือวิจัยอ่านเอกสารทางวิชาการใดๆเนี่ยบางทีอ่านกันเป็นเดือนนะคุณตาลก็จะได้ข้อมูลตกผลึกได้ประมาณ4บรรทัดแล้วไปต่อยอดทำอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เราก็ทำงานร่วมกับ AI แต่ที่บริษัทครูเนี่ยเราจะซื้อร้านก็จะเป็น AI ที่มีทิศทางการทำงานที่แม่นตรงแล้วก็เราเรียนรู้กันเรื่องการใช้พร้อมว่าเขียนพร้อมคำสั่งยังไงมันถึงจะได้ข้อมูลตรงเร็วแบบที่เราอยากได้มันทดเวลาบางทีใช้เวลา4-5 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะคุณตาลม
6: ัน
7: ก็เลยทำให้จากที่บางทีเป็นเดือนคุณตาลแล้วบางทีเนี่ยเราต้องส่งน้องไปคนนี้ไปห้องสมุดธรรมศาสตร์ห้องสมุดจุฬาห้องสมุดมหิดลแยกกันไปเลยนะไปจุดละ 2-3 วันเสร็จแล้วก็สกรัมข้อมูลดึงขึ้นมาแล้วก็มานั่งเปิดโน้ตบุ๊กเอาหัวชนกันแล้วทำงานอันนี้พูดมาเมื่อสัก30-20กว่าปีที่แล้วอ่ะคุณตาลรูปแบบงานมันจะเป็นประมาณนั้นวันนี้เนี่ยก็แล้วแต่จะมานั่งทำที่ออฟฟิศหรือจะทำบ้านในวันรีเสิร์ชก็ไม่ว่ากันแล้วก็มันจะมีแพลตฟอร์มทุกคนก็โยนข้อมูลที่ตัวเองรีเสิร์ชเข้าไปแล้วมันมี AI ตัวนึงช่วยซิงโครไนซ์อีกแล้วคุณตาลมันทำให้เรื่องที่เคยช้ายากมันเร็วและง่ายจริงๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ใช้จนติดแล้วพอติดแล้วมันไม่ใช้ไม่ได้นะคุณตาล AI แต่ข้อควรระวังก็คือว่าเวลาใช้มันอ่ะต้องเข้าใจเหมือนกันว่า AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะแต่ว่ามันจะใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่มันอยู่ที่การทำงานร่วมกับมนุษย์เช่น

0: เราถ้าเราเขียนคำสั่งไม่ดีหรือว่าเราอ่านข้อความที่เขาส่งมาให้รีเสิร์ชดึงขึ้นมาจาก AI แล้วแล้วเราตีความผิดงานนั้นก็เพี้ยนไปเลยนะคุณตาลก็เลยอยากจะฝากหลายๆท่านว่าวันนี้การใช้ AI เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในการทำงานและการเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้อนุบาลก็ใช้ AI แล้วคุณตาล
1: ค่ะ
0: คุณครูอนุบาลเนี่ยสร้างบทเรียนออกแบบบทเรียนโดยใช้ AI เนี่ยเป็นคนครีเอทข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเนี้ยเข้าไปใน iPad ของลูกน้อยทั้งหลายลูกน้อยก็เปิดดูเช่นคุณครูบางคนก็สมัยก่อนเราอยากจะสอนเด็กอนุบาลให้มีความคิดสร้างสรรค์เทคนิคที่เราใช้กันก็คือจับมานั่งเป็นวงแล้วครูก็เล่านิทานก็อาจจะใช้ตุ๊กตาพัพเพ็ตหรือว่าครูแต่งตัวเป็นตุ๊กตาตัวนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วก็สอนเช่นม้าป่าตัวหนึ่งเดินอยู่ในป่าแล้ววันหนึ่งเจอทางแยกทางซ้ายมีบ่อน้ำตรงกลางเป็นทางเรียบทางขวาเป็นต้นไม้เราจะไปทางไหนดีเด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องจินตนาการเอาเองว่าไอ้ทางที่ครูพูด3ทางมันคืออะไรซึ่งเด็กจินตนาการไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณตาล
1: yeah.
0: แล้วเขาก็จะฟังเราแล้วก็เลือกทางที่เขาชอบนั่นแหละอ่ะเสร็จแล้วครูก็เล่าต่อแหละอ่ะแต่ทางซ้ายไปแล้วมันเจออะไรทางกลางเจออะไรทางขวาเจออะไรมันจะเป็นบรรยากาศของมนุษย์กับมนุษย์อย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่แต่พอปัจจุบันเนี่ยพอ AI เข้ามาเนี่ยครูก็จะสร้างบทเรียนพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนเข้าไปใน iPad ให้เด็กๆอ่ะดูพอเด็กๆดูเนี่ยเด็กๆก็จะนิ่งเลยครูก็จะชอบเพราะว่าการสู้กับเด็กบางทีมันก็เหนื่อยเนาะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคุยกับเด็กอ้าววาง iPad เราจะไปทางไหนทุกคนก็จะไม่ค่อยพูดกับเราหรือว่าเด็กอนุบาลจะมีลักษณะถ้าไม่สนใจเขาก็จะลุกเดินวนไปวนมาเราจะเห็นบรรยากาศนี้มากขึ้นคุณตาลก
1: ็
0: คือเด็ก participate ไม่ได้เด็กอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าพูดประโยคไม่เป็นสร้างประโยคสร้างคำพูดเพื่อที่จะทำงานร่วมกันไม่ได
1: ้
0: ตอนนี้เราก็เลยพยายามจะพูดว่าถ้าเริ่มต้นที่เด็กอนุบาลอ่ะใช้ AI เท่าที่จำเป็นเช่นสร้างหนังก็แล้วแต่ว่าสร้างการ์ตูนสร้างบทเรียนการสอนแล้วเอาใส่จอใหญ่แล้วก็ชวนเด็กๆเดินทางร่วมกันอย่าส่งไปเป็นอินดิวิดวลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับสำหรับเด็กเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยพวกประถมมัธยมเนี่ยก็กำหนดเวลาในการเรียนรู้ผ่าน AI อย่างมีวิจารณญาณแล้วต้องขยายความคิดว่า AI เนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้แต่คนกรองความรู้คือเราจึงต้องรู้จักการตั้งคำถามครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแหล่งความรู้หรือ knowledge bank กลายมาเป็นโค้ชที่สอนวิธีคิดให้เขาผ่านการตั้งคำถามของตัวเองเพื่อที่จะชวนคิดแล้วก็ทำให้เด็กชอบที่จะหาความรู้ด้วยตัวเองเวลาที่เราใช้ AI อย่างคุณตาลมันเป็นลักษณะของการสั่งงานเนาะพอเราสั่งงาน AI บ่อยๆบางทีมันติดที่จะสั่งงานคนอื่นหรือพูดห้วนๆเพื่อจะใช้คนอื่นอะทำในแบบที่เราต้องการอ
1: ัน
0: นี้คือความเป็นห่วงที่มัธยมจะเริ่มเป็นละเวลาคุยกับพ่อกับแม่ก็จะคุยห้วนๆสั้นๆคุยกับเพื่อนก็เช่นกันเพราะมันถูกสร้างมาตั้งแต่ประถมไงมันใช้คีย์เวิร์ดในการสั่งงาน AI แล้วมันไม่ได้ฝึกคำพูดแบบมนุษย์อ่ะมันก็ใช้คีย์เวิร์ดทำงานร่วมกับ AI อ่ะมาใช้การทำงานร่วมกับคนเมื่อโตขึ้นมันก็เลยมีปัญหาพูดไม่รู้เรื่องเพื่อนไม่ชอบไม่เข้าใจกันนำไปสู่ปัญหาบูลลี่หลักการปัจจุบันเนี่ยบูลลี่เกิดมากสุดตอนเป็นมัธยมนะคุณตานมัธยมหนึ่งขึ้นมาในบูลลี
1: ่
0: ภายใต้ปัญหาก็คือตอนประถมโตมากับการเรียนแบบ AI สั่งงานแบบ AI ทำงานส่งแบบ AI ประหยัดคำพูดกับคนแต่ใช้พร้อมเก่งเหลือเกินพอขึ้นมาเป็นมัธยมปุ๊บฮอร์โมนเริ่มมามนุษย์เริ่มอยากมีเพื่อนไงก็ไม่ได้ฝึกมาเลยตั้งแต่ตอนเป็นประถมพอมาทำงานร่วมกับเพื่อนก็เหมือนสั่งงาน AI เพื่อนก็ไม่ค่อยชอบก็มีปัญหาบูลลี่ตามมาและปัญหาต่อมาที่เจอก็คือเวลาทำงานร่วมกับ AI อ่ะ AI มันอ่านให้เสร็จวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จกรองให้เสร็จแล้วมันก็ส่งคำตอบให้เรา เราก็อยากจะได้เร็วเนาะคุณตาลเราก็เชื่อเลย

0: ไม่ทวนสอบไม่ย้อนหามันก็เลยกลายเป็นนิสัยที่ว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บใส่จานเสิร์ฟมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโตขึ้นอ่ะรูปแบบการทำงานอ่ะมันก็จะยากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นการจะมีทักษะแค่สั่งแล้วได้ข้อมูลแล้วก็เอามาแปะมันไม่พออีกแล้วมันจะต้องเป็นลักษณะของการต่อยอดและทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นมัธยมเนี่ยจึงต้องเป็นการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์มันถึงจะทำให้เด็กโตขึ้นคิดเป็นสามารถวิเคราะห์และตั้งคำถามเป็นเพราะฉะนั้นส่วนมัธยมเนี่ยค่ะเป็นทางแยกสำคัญถ้าเกิดใช้ AI เป็นก็จะโตขึ้นในการเอาข้อมูลจาก AI มาทำประโยชน์แต่ถ้าเรียนรู้แต่กับ AI แล้วลืมพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์มันจะมีความเสี่ยงสองมุมมุมแรกคือเป็นเหยื่อในการบูลลี่เพราะว่าเพื่อนก็จะแย่ไงว่าโอ๊ยไอ้นี่มันเรียนเก่งแต่พูดไม่รู้เรื่องอันที่สองคือความเสี่ยงที่จะโตขึ้นแล้วเป็นคนไอโซเลตก็คือเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ไม่ชอบไปเจอคนอื่นเพราะรู้สึกว่าไปเจอคนอื่นแล้วไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่เป็นแล้วก็โดนเขามองแปลกๆก็อยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจพอมนุษย์อยู่คนเดียวไปเรื่อยๆคุณปานส่วนใหญ่อะมันเพี้ยนเพราะมนุษย์อะมันไม่ได้สามารถโตด้วยความรู้ไงมันโตด้วยคุณธรรมด้วยเพราะฉะนั้นจริยธรรมคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นเขื่อนกั้นไม่ให้ความคิดของเราซึ่งมีความวนๆเพราะมนุษย์มันวนอยู่แล้วเนาะมันเพี้ยนไปมันต้องมีเขื่อนคือคุณธรรมเนี่ยกั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้ชีวิตปรับตัวใช้เครื่องมือ AI เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่อย่าลืมว่ามนุษย์มันโตได้ด้วยคุณธรรมกับความรู้สึกและจิตใจนะ AI น่ะมันเป็นได้แค่ความรู้กับข้อมูลเราอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งความรู้ของลูกอะค่ะ AI มันแย่งเราทำไปหมดละเพราะมันทำได้เร็วแล้วเจ๋งกว่าเราจริงแต่การที่เราต้องทำหน้าที่ชวนคิดชวนคุยตั้งคำถามประคองให้เด็กเนี่ยมีมุมมองเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องในความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วต้องหาคำตอบด้วยตัวเองบ้างหรือได้คำตอบจาก AI แล้วอย่าเชื่อเสียหมดต้องเอ๊ะเป็นยังเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และโค้ชค่ะเวลาเรียนพวกนี้ใช้ AI เป็นเครื่องมือก็พอออกแบบแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่การนำไปใช้ต่อยอดและทำให้มันเก๋มีความน่ารักมีกลิ่นอายความเป็นมนุษย์มีคุณธรรมแทรกพ่อแม่ครูต้องเป็นคนเติมและขยายมุมมองนี้ค่ะคุณตาล
1: ค่ะซึ่งโอ้วันนี้จริงๆนะคะก็คือทุกคนเนี่ยต้องมีทักษะ AI เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งพอ AI เก่งขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็ต้องพัฒนาคุณสมบัติอะไรให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะหลายๆเรื่องเลยที่ไม่ควรจะให้ AI เนี่ยเข้ามาแทนที่ความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะทีนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมี mindset แบบใดที่จะอยู่ในโลกอาชีพในยุคนี้ที่เปลี่ยนเร็วความรู้หมดอายุเร็วแล้วก็บางงานเนี่ย AI ก็เข้ามาแทนได้นะคะ
0: ก็จริงๆคุณก็ยังเชื่อว่ามนุษย์ก็ยังต้องอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อะนะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นแกนสำคัญของคนที่จะอยู่ในโลกนี
1: ้
0: ถ้าคุณค่าความเป็นมนุษย์มันเข้มมันฟัดมันแข็งแรงเนี่ยความสำเร็จอะมันมักจะเข้าถึงได้ง่ายแต่มันเป็นความสำเร็จในแบบที่โลกยอมรับด้วยนะแต่เป็นความสำเร็จในมุมของเราคนเดียวอันเนี้ยมันอาจจะทำให้เราโดดเดี่ยวและเหงาไปหน่อยในการอยู่ในโลกความเป็นมนุษย์เช่นถ้าครูเป็นคนที่คิดความรู้ใหม่ขึ้นมาและไอ้ความรู้เนี่ยมันช่วยคนอื่นได้มากขึ้นสังคมก็จะบอกว่าครูอ่ะดีแล้วก็เกิดมาและสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์แต่มันก็มีคนบางคนแหละที่เขาก็คิดความรู้ใหม่ๆแต่บังเอิญไอ้ความรู้เนี่ยมันไปเป็นความรู้ที่มันทำร้ายคนเช่นมันสร้างยาพิษบ้างมันไปสร้างอาวุธฆ่าคนบ้างมันไปสอนวิธีการทำระเบิดมันไปสอนวิธีการวางแผนฆ่าคนและตำรวจจับไม่ได้ซึ่งคนพวกนี้มันมีอยู่จริงในโลกนะคุณตาลคุณตาลเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ดาร์กไซด์ของโลกโซเชียลมีเดียคือโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยน่ากลัวมากนะมันมีกลุ่มคนที่มีความรู้ในเรื่องที่มันประหลาดและอันตรายแปลกๆขออนุญาตไม่เล่าออกสื่อพอฟังแล้วเราคิดเลยว่าเฮ้ยจิตใจคนเนี่ยมันติดลบกันได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันเอาตัวเองเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นศาสดาของเรื่องนี้นะเรื่องทำร้ายคนเรื่องท็อกซิกเรื่องยาพิษในสังคมเลยแหละเสร็จแล้วคนน่ะยอมจ่ายตังค์เพื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นี้

แล้วก็เรียนรู้ดูดซับไอ้ข้อมูลที่ไอ้ศาสดาคนนี้มันพ่นไว้แล้วคนอื่นที่เห็นด้วยกับศาสดาก็เอามาเติมแล้วมันก็กลายเป็นสืบเสาะแล้วก็ซึมซับไอ้ความรู้ท็อกซิกพวกนี้ไว้ในตัวแล้วใช้เวลาไม่

0: ความเป็นจริงและอยู่ในพื้นที่ที่ไปไหนใครไม่รังเกียจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เกิดมาแล้วมีคุณค่าความเป็นมนุษย์คือพอมีเราเกิดขึ้นมาแล้วโลกใบนี้มันดีขึ้นถ้าเราอ่ะไปอยู่ในพื้นที่ที่ทำร้ายคนอื่นรังแกคนอื่นแกล้งคนอื่นโยนยาพิษใส่คนอื่นหรือสร้างเรื่องที่มันทำร้ายคนอื่นรังแกเขาทำให้เขาบาดเจ็บทำให้เขาเสียใจแบบนี้เรียกว่าไม่ดีแม่ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ตรงนั้นนะไอ้คีย์เวิร์ดคำพูดที่กระตุกความคิดต่อมคุณค่าความเป็นมนุษย์ต่อมความดีเนี่ยพ่อแม่ครูยังต้องสะกิดอยู่มันมีเรื่องที่น่าสนใจของการรับสร้างคนของญี่ปุ่นกับจีนคุณตาลก็บอกเลยว่าเวลาอนุบาลเนี่ยนะทักษะที่ต้องเติมเพื่อที่ให้เด็กจะอยู่ได้ในโลกอนาคตที่ต้องทำงานร่วมกับ AI คือการลดความเครียดอะคุณตาลแม้แต่อนุบาลต้องลดความเครียดแล้วก็ค่อยไปเติมเรื่องจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณตาลองสังเกตสิเดี๋ยวนี้เวลาเราไปทานข้าวข้างนอกบ้านเนี่ย 99.99% คุณพ่อคุณแม่ที่พาเด็กเล็กไปด้วยก็จะยื่น iPad ให้เด็กอะดูการ์ตูนที่เขาชอบแล้วทานข้าวไปด้วยจริงไหมคุณตาลว่า
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นการที่สมองของเด็กเนี่ยตามหลักการของทางวิทยาศาสตร์การเติบโตของมนุษย์นะสมองเด็กมันยังไม่เพอร์ฟอร์มนะมันยังไม่เต็มนะมันก็ค่อยๆโตเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องรับรู้เรื่องราวผ่านจอ iPad แล้วมันเป็นมีความถี่สูงมีเสียงมีภาพแล้วก็มีความเร็วเนี่ยสมองมันบีบตัวเองให้โตเร็วขึ้นมันเครียดทางกายภาพนะคุณตาลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่เลยว่าจะทำหน้าเครียดเร็วมากและทำหน้าเครียดเก่งมากเลยแล้วสมัยเด็กโบราณเนี่ยมันไม่ค่อยได้เครียดหรอกเพราะว่าสมองมันค่อยๆโตไงแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยมันโดนบังคับให้โตเพราะฉะนั้นคนเครียดตั้งแต่อนุบาลมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นการที่เลี้ยงลูกให้พร้อมกับโลกปัจจุบันแล้วโตในอนาคตเพื่อจะอยู่กับ AI เนี่ยนะคะเราจะต้องสร้างความผูกพันชวนลูกเล่นแบบเป็นมนุษย์ครูเนี่ยเวลาไปทานข้าวนอกบ้านแล้วเห็นเด็กหน้าเครียดอยู่หน้าจอนะครูชอบแอบส่องสายตาไปและยิ้มให้คุณพ่อคุณแม่เขาในเชิงขออนุญาตอ่ะแล้วก็เล่นจ๊ะเอ๋กับเขาคุณตาลเอามือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองแล้วเปิดขึ้นแล้วก็มองไปหาเขาแล้วก็ยิ้มทำแค่เนี้ยแล้วแม่เขาก็จะสะกิดลูกให้ชี้ไปหาครูเงี้ยแล้วครูก็เล่นจ๊ะเอ๋กับเขาข้ามโต๊ะครูเชื่อไหมว่าเด็กก็ละสายตาจาก iPad เลยนะเขาก็เล่นจ๊ะเอ๋กับครูหัวละกักครูบอกเลยว่าการฝึกเล่นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และสร้างประสาทสัมผัสการมองการหัวเราะการสังเกตการขยับตัวเป็นสิ่งจำเป็นในวัยอนุบาลเพราะเวลาที่เราเติมตรงนี้คุณตาลมันจะเป็นเกราะป้องกันความเครียดสะสมที่บังคับสมองโตแล้วมันทำให้เกิดจินตนาการอิสระซึ่ง AI ไม่มีเพราะฉะนั้นกิจกรรมง่ายๆเราอาจจะชวนลูกเล่านิทานระหว่างที่เราขับรถตอนที่ลูกเป็นเด็กอนุบาลอะนะคะวันหนึ่งเราสองคนแม่ลูกขับรถออกจากบ้านให้ลูกเติมต่อแล้วกำลังขับไปเจอรถติดในระหว่างที่รถติดเราก็เจอพี่แกร็บวิ่งมาทางขวาจะโดนคุณตำรวจเรียกไหมอะไรก็ว่ากันไปก็หัวล็อกกิ๊กกักไร้สาระบ้าบอไปคุณตาแต่เวลาที่เราสร้างบรรยากาศแบบนี้มันคือการเปิดเวทีให้เรากับลูกได้คุยกันในรถไงมันก็สร้างความผูกพันสร้างการสังเกตสร้างการคิดแต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกไม่ค่อยได้อาจารย์พอขึ้นรถก็หลับแล้วพอตื่นถึงโรงเรียนตกเย็นก็ไปรับพาไปเรียนหนังสือลาไปเรียนพิเศษก็นั่งเฝ้าลูกขึ้นรถลูกก็หลับแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องกลับมาทบทวนแล้วล่ะว่าเราอาจจะต้องบริหารเวลาหาช่องให้ลูกนอนเร็วขึ้นหรือปรับพฤติกรรมก่อนลูกจะหลับชวนลูกคุยก่อนสัก 2-3 นาทีหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยอนุญาตให้หลับได้แค่5นาทีแบ่งเวลามาคุยกับแม่บ้างคือต้องไปปรับค่ะไม่อย่างนั้นลูกก็จะลำบากนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงเด็กที่เป็นประถมวัยคุณตาลประถมวัยนี่ต้องชวนเรื่องความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบและจริยธรรมเบื้องต้นนะเราต้องสอนเด็กให้รู้ว่ากติกาที่เราวางไว้เพื่อให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกคืออะไรบ้าง
1: อ
0: ะไรที่ทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้เวลาเล่นกับเพื่อนห้ามรังแกห้ามโกรธห้ามไม่พอใจห้ามโมโหถ้าเพ ื่อนเล่นไม่ได้ดั่งใจหรือไม่ถูกต้องตามแผน

0: นเวลาเราฝึกเรื่องแบบเนี้ยมันก็คือการควบคุมอารมณ์ของเด็กแล้วจริยธรรมเบื้องต้นมาตอนไหนตรงที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถทำร้ายคนอื่นได้เราเห็นคุณค่าของคนอื่นนั่นแหละเราถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ถ้ามัธยมคุณตาลสำคัญที่สุดก็คือจริยธรรมเรื่องเทคโนโลยีเวลาทำงานใช้ AI อย่าเผลอไปแซวอย่าเผลอไปแกล้งหรือใช้ AI ทำร้ายคนอื่นสร้างมีไม่น่ารักบ้างหรือเอารูปเพื่อนมาตัดแปะแซวเพื่อนคนแบบไม่เหมาะบ้างแล้วก็ฝึกให้เด็กบริหารอารมณ์จัดการความเครียดวัยรุ่นเครียดอยู่แล้วค่ะฮอร์โมนมามันมีสารพัดเรื่องความรักการเรียนพูดได้ดังใจรู้สึกร่างกายมันไม่หล่อไม่สวยตามใจตนเพราะฉะนั้นความเครียดมัน 100% แปลว่าเราก็จะต้องเปิดเวทีให้เด็กได้ฝึกเรื่องการบริหารจัดการความเครียดที่มันมาพร้อมกับฮอร์โมนเนาะแล้วก็จริยธรรมคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่า copy save as แล้วส่งครูมากเกินไปอันนี้มันลิขสิทธิ์นะลูกถ่ายรูปใครในที่สาธารณะเอารูปเขาลงโซเชียลมีเดียลูกต้องดูนะมันมี PDPA รูปไม่ชอบเขาเอาหน้าเขามาทำมีมอันนี้ก็ผิดไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลทางโซเชียลติดคุกนะจ๊ะอันนี้ต้องเล่าและสุดท้ายพวกมหาวิทยาลัยค่ะพวกนี้ใช้ AI เพื่อเตรียมทำงานเราจึงต้องฝึกเขาเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้นวัตกรรมที่สูงขึ้นแล้วก็ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยครูมั่นใจพวกนี้เขามีเทคนิคสูงในเรื่องของการทำลายความเชื่อมั่นแบบผิดๆของเด็กอยู่แล้วมันเวลาส่งงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณครูจะลื้อแหลกเลยเพื่อให้มันฝึกเรื่องทักษะการล้มลุกคุกคานหรือ resilience skill ก็คือว่าคิดว่าดีคิดว่า perfect โดนลื้อแล้วยังไปต่อได้อันนี้จะได้ไปฝึกตอนที่เป็นอุดมศึกษาแต่ถ้าฝึกตอนมัธยมตอนอุดมตอนประถมหรือตอนอนุบาลจะกลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเวลาที่เราจะเตรียมลูกน้อยของเราลูกศิษย์ของเราลูกน้องของเราให้อยู่ในโลกที่ AI เป็นหลักเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ยังสำคัญการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและความเป็นมนุษย์ที่ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมกั้นวิธีคิดที่ถูกต้องสำคัญมากๆค่ะคุณตาล
1: อันนี้เนี่ยยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักคิดจริยธรรมเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะรวมไปถึงพอคนยุคนี้เนี่ยบอกว่า AI เนี่ยมีทางเลือกมีคำตอบให้เราออกมาอย่างรวดเร็วหลากหลายแล้วทำให้พอถึงเวลาต้องแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตเนี่ยมันอาจจะพึ่ง AI อยู่ตลอดเนี่ยค่ะอาจารย์อ้นมีวิธีแนะนำยังไงสำหรับกระบวนการการแก้ปัญหาในชีวิตจริงเมื่อเข้าสู่โลกการทำงานนะคะ
0: ก็อยากจะให้จำไว้ว่า AI เนี่ยมันรู้แค่จำนะ AI รู้จำแต่มนุษย์รู้แจ้งได้หมายความว่า AI มันจำแม่นมันมีความรู้แต่มนุษย์เนี่ยมันรู้แจ้งมันอ๋อเข้าใจละที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เวลาทำงานอะไรอ่ะอาจจะคัดลอก copy เนี่ยรวดเร็วแม่นยำเนี่ย AI ให้ทำไปเถอะแต่ว่าความรู้สึกทางจิตใจที่สัมผัสว่าเอ๊ะเวลาเราสัมผัสข้อมูลนี้มันเป็นความทุกข์หรือเปล่ามันสร้างความสุขได้ไหมมันเจ็บปวดหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนอ่านคนได้ข้อมูลไปเนี่ยแล้วถ้าทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราปล่อยวางเป็นหรือเปล่าหลายคนที่ทุกข์ในโลกปัจจุบันนะคุณตาลไปคุยกับ AI เพื่อหาความรู้ในการแก้ทุกข์แต่ไม่คุยกับจิตใจของตัวเองที่จะปล่อยวางเพื่อการแก้ทุกข์มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องหมุนตลอดเวลาไม่ได้นะมันต้องมีบางช่วงที่ต้องได้พักจิตมันต้องสงบใจมันต้องนิ่งถ้าแบกอะไรไว้ตลอดเวลามันหนักมันวางไม่ได้เนี่ยไม่มีวันที่จะทุกข์ลดลงหรอกเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางเป็นจิตต้องมั่นคงที่จะไม่วิบวับเวลาที่เราสัมผัสกับสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจก็คือต้องมีสมาธิและเมื่อเรามีสมาธิในการทำงานมันก็จะทำให้เราทำงานได้แม่นได้ตรงได้เร็วถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันเกินกำลังที่จะแบกมันเหนื่อยก็ต้องวางนี่คือจิตที่มีความเข้าใจว่าสุดท้ายนะอัตราตัวตนเนี่ยบางเรื่องมันก็ต้องลดได้แต่เชื่อไหมว่า AI มันลดไม่ได้นะคุณตาลมันลดไม่เป็นเพราะมันไม่เข้าใจเนื่องจากว่า AI เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนาะแต่มนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลและมันใช้อารมณ์นำหน้าข้อมูลเสมออ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิธีการแก้ปัญหา

0: างไรเวลาทำงานร่วมกับ AI หรืออยู่ในโลกของเทคโนโลยีที่มันวิ่งเร็วเนี่ยครูคิดว่ากลับมาเข้าใจจิตใจตัวเองฝึกกำหนดลมหายใจตัวเองอะไรที่จัดการได้จัดการอะไรจัดการไม่ได้วางไว้ก่อนแต่ถ้ามันสำคัญทำ priority ทำผ่อนคลายก่อน1วางใจก่อน2แล้วค่อยกลับไปทำมันให้สำเร็จเป็นอันที่3ไม่ได้บอกให้ทิ้งทุกอย่างแต่ให้รู้จักวางในจังหวะที่เรารู้สึกว่าพองเราขึ้นดีดมากถ้าคิดต่อไปเส้นเลือดในสมองแตกคุณว่าอันเนี้ยไม่คุ้มเพราะฉะนั้นใช้ AI ได้ค่ะแต่อย่าลืมฝึกจิตใจของเราให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยเราสามารถกลับมาพักที่หัวใจของเราด้วยการปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเป็นแล้วเข้าใจว่า AI คือความรู้จริงแต่ว่าจิตใจของเราคือความรู้แจ้งค่ะคุณตาล
1: ค่ะโอ้อันนี้เป็นหลักคิดนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะอยู่ในยุคนี้ทำงานร่วมกับ AI ในยุคนี้นะคะก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่วันนี้อาจารย์อ้นแนะนำนะคะแล้วก็น่าจะเป็นหลักคิดที่สำคัญด้วยค่ะที่จะทำให้ใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ลืมเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความเป็นมนุษย์นะคะ AI เป็นเพียงเครื่องมือแต่ว่าเราคนใช้ AI เนี่ยก็ต้องมีหลักคิดมีหลักการหลายๆเรื่องเลยนะคะวันนี้ที่อาจารย์อ้นนำมาฝากกันขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์อ้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับดร.พัทุสิรีรัตนการอาจารย์อ้นนะคะกรรมการผู้จัดการ C2 Success ค่ะในโลกยุค AI นะคะก็เห็นหลายมิติเลยนะคะที่ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเตรียมลูกๆคุณครูจะเตรียมเด็กๆเข้าสู่โลกการทำงานด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ควรจะมีกรอบความคิดหรือว่า mindset ที่จะทำงานกับ AI ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหลายคนเนี่ยกังวลว่า AI จะทำให้คนรุ่นใหม่คิดน้อยลงเพราะว่า AI ก็ช่วยตอบคำถามได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่คุณครูจะสอนเด็กยังไงให้ใช้ AI แล้วไม่ได้ไปพึ่งพามากขึ้นแล้วทำให้ลูกเนี่ยมีทักษะต่างๆที่ดีขึ้นอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความเป็นมนุษย์ในยุค AI ที่อาจารย์อ้นฝากไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยจากห้องเรียนสู่โลกจริงเนี่ยจะต้องแก้ปัญหายังไงคงไม่ใช่พึ่ง AI อย่างเดียวนะคะก็หลายเรื่องที่เราได้ปรับตัวเรียนรู้ในยุค AI กันค่ะขอบคุณในการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้า

ราชพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ประกาศณวันที่9กันยายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันรัฐมนตรีอว.เปิดเผยถึงมาตรการจัดการพื้นที่การศึกษาของอุเทนถวายและเทคโนปทุมวันภายหลังสั่งงดเข้าพื้นที่3เดือนวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยี

0: ีปทุมวันซึ่งนายยศชนันเปิดเผยภายหลังการหารือว่าในเรื่องของมาตรการนั้นได้หารือกับสถาบันการศึกษาว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนจะไม่จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ข้อพิพาทของ2สถาบันส่วนคนที่เรียนอยู่2สถาบันจะให้ผู้บริหารดูแลไม่ให้กระทบการเรียนและคุณภาพของนักศึกษาโดยจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จหากเรื่องนี้ยังไม่แล้วเสร็จจะงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆและมอบให้อธิการบดีมทร.ตะวันออกจัดพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่เดิมเพื่อลดข้อพิพาทและให้แล้วเสร็จในเวลาที่คาดไว้หากจำเป็นต้องขอเวลาเพิ่มก็ต้องขยายในช่วงไม่ให้คนเข้าในวิทยาเขตที่มีข้อพิพาทซึ่งเรื่องนี้ให้ย้ายการเรียนไปในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้และไม่ให้เข้ามาในพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้อยู่ได้คุยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่าจะไม่มีการใช้พื้นที่ตรงนี้ในเชิงการค้าหรือพาณิชย์แต่จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมให้คนไทยมาใช้ยึดพื้นที่ตรงนี้เพื่อการศึกษาซึ่งช่วงนี้ตำรวจนครบาลจะช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับญี่ปุ่นยังเตือนภัยจากพายุฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มทางการญี่ปุ่นยังคงเตือนภัยจากพายุฝนในหลายพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนถึงน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโชไนที่เกิดจากฝนตกหนักยืดเยื้อในภูมิภาคชิโกกุและโทไกพร้อมกับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มและจากการที่ฝนตกหนักในหลายวันที่ผ่านมาทำให้เกิดความวุ่นวายและการจราจรทั่วประเทศติดขัดที่จังหวัดฟุกุชิมะซึ่งทางการยังคงออกคำสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการแล้วนะครับ
2: Innovative Wisdom ครับ
1: ครับผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะนำความรู้ทางด้านการเงินนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจก็สำหรับวันนี้จริงๆแล้วนะครับเราก็มีหัวข้อนะครับที่น่าสนใจเช่นกัน
2: ครับ
1: นะครับซึ่งต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเหมือนกัน
2: ใช่
1: สาเหตุที่ผมบอกว่ามันต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้เนี่ยการตัดสินใจทางด้านการคลังของสหรัฐอเมริกาการเกิดสงครามการเกิดความผันผวนในตลาดทองคำวันนี้ต้องยอมรับว่าการกระทำต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์พวกนั้นน่ะมันแปลกแตกต่างไปจากองค์ความรู้เดิมที่เรามักจะสอนกันในมหาวิทยาลัยหรือเป็นองค์ความรู้ที่นักการเงินนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะมีไว้อยู่แล้วในเบื้องหลังเนาะ
2: ครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวภาพการเงินมหาภาคเนาะแต่วันนี้จะพาทุกท่านกลับมาเรื่องการลงทุนเรื่องการทำ asset allocation เราสักนิดละกันนะครับซึ่งจะคุยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะ correlation ระหว่างตัวหุ้นกับตัวพันธบัตร
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าเกิดเราดูปกติทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากเนาะเราก็มักจะแนะนำว่าโอเคลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยบ้าง
1: ครับผม
2: ซึ่งหุ้นก็เป็นตัวแทนของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็พันธบัตรเป็นตัวแทนสินทรัพย์ปลอดภัยทุกวันนี้ก็มีการลงทุนทางเลือกมากมายจะเป็นทองคำนะครับจะเป็นบิตคอยน์จะเป็นการลงทุนทางเลือกอื่นแต่ว่าในภาพใหญ่แล้วเนี่ยของที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละเนาะ
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็เป็นหุ้นนั่นเองเราก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยว่าจากความรู้ที่เราปกติจะพูดถึงกันว่าเราจะจัดพอร์ตลงทุนควรจะจัดการอย่างไรถ้าเกิดเราไม่มีเวลามากควรจัดการยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าใน

0: อดีตแล้วก็เรียกว่าจากการที่มันเป็นในอดีตจนมันกลายเป็น common knowledge ที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุและผลคือความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้เนี่ยมักจะเป็นความสัมพันธ์เชิงลบคือเป็นความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นดีนะครับพันธบัตรจะไม่ค่อยดีเพราะเหมือนกับนักลงทุนก็จะขายพันธบัตรมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจนะครับมาสร้างกำไรจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการเงินนะครับเราก็มักจะขายหุ้นไปซื้อพันธบัตรนะฮะแล้วก็จะทำให้ราคาพันธบัตรดีขึ้นทุกคนก็จะได้กำไรต่อจากพันธบัตร
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันคือความสัมพันธ์เชิงลบเพราะเวลาพันธบัตรตกหุ้นมักจะขึ้นเวลาหุ้นขึ้นเวลาหุ้นตกพันธบัตรก็ขึ้นซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์จนนำมาสู่กลยุทธ์พื้นฐานของการจัดสรรทรัพย์สินโดยปกติอยู่แล้วถูกไหมจางคณิต
1: ใช่
0: ที่เขาอ่ะจะบอกว่าเราควรมีบาลานซ์ฟันบาลานซ์ฟันก็คือในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเรานะเราต้องมีทั้งหุ้นทั้งหนี้นะเพราะอะไรครับจางคณิตเพราะมันจะถัวความเสี่ยงระหว่างกัน
1: ใช่แล้วนะเอารูปขึ้นมาให้ดูหน่อยดีกว่าเผื่อทุกท่านดู YouTube ด้วยกันนะขวาบนคือหุ้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นพันธบัตรนะครับนะนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนาะนะครับแกนนอนเนี่ยคือความเสี่ยงแล้วก็แกนตั้งคือผลตอบแทน
0: ครับผม
1: เราก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับหุ้นก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง
0: ถูก
1: นะแล้วก็พันธบัตรก็ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่ความเสี่ยงต่ำกว่าด้วยนะครับซึ่งกราฟเนี่ยเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเราถือหุ้นอย่างเดียวถือพันธบัตรอย่างเดียวหรือถือเป็นผสมกันละกันนะครับผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยบางครั้งเราสามารถนะครับเพิ่มผลตอบแทนได้เนาะหรือสามารถลดความเสี่ยงได
0: ้
1: ถ้าเกิดเรามี diversification มาบ้างสักนิดนึงซึ่งตัวความสัมพันธ์ที่สำคัญก็คือว่าเวลาหุ้นขยับผลตอบแทนของพันธบัตรก็ขยับไปทิศทางเดียวกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าส่วนทางกันด้วยนะครับก็ได้เป็นภาพ motivation ที่เอามาให้ดูกันก็จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบที่พอจะเพิ่มผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยงได้ด้วยเนาะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น common knowledge ที่เราใช้มาเป็นสูตรสำเร็จในการบริหารพอร์ตการลงทุน
1: ใช่เลย
0: ในโลกความเป็นจริงนะผมต้องบอกเลยเป็นสูตรสำเร็จเลยนะที่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยนิดนึงนะครับก็จะต้องมีการใส่ตราสารนี้เข้าไป
1: ใช่ซึ่งภาพฝั่งขวาเนี่ยเป็นภาพที่เห็นใน Financial Times ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเขาเป็นภาพที่แบบมันน่าติดตามากเพราะว่าอาจารย์ด้านซ้ายบนสีฟ้าๆเนาะนะอันเนี้ย
0: ครับ
1: คือภาพคล้ายๆให้เราเห็นนะลงทุนในหุ้นนะครับเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงและพันธบัตรเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำผสมกันแล้วเนี่ยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาโอ้ก็มีมูลอยู่นะว่าสามารถลดความเสี่ยงผ่านการกระจายการลงทุนได้ผลตอบแทนดีขึ้นความเสี่ยงลดลงกราฟจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้แต่ก็บอกถ้าเกิดมาดูข้อมูลช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2อย่างเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นถ้าเกิดอาจารย์จัดพอร์ตเป็นลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในพันธบัตรเนี่ยจริ งแล้วเนี่ยลงทุนในหุ้นมากขึ้นผลตอบแทนก็สูงขึ้นแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วยไม่มีโอกาสในการลดความเสี่ยงได
0: ้
1: การไดเวอร์ซิฟายก็เป็นไปได้จำกัดมากขึ้นถ้าเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยภาพเนี้ย
0: ก็คือเดี๋ยวเผื่อบางท่านตามไม่ทันเบาหรือบางท่านอาจจะอยู่นอกวงการการเงินแล้ว
1: อธิบายตรงนี้น
0: ะก็คือปกติแล้วเนี่ยให้นึกภาพแบบนี้ถ้าเกิดเราถือหุ้น 100%
1: ครับ
0: โหเราได้ผลตอบแทนสูง
1: ครับ
0: แล้วเราก็เจอความเสี่ยงสูงด้วย
1: ถูกครับ
0: แต่พอเราเอาหุ้นเหลือสัก 80% ตราสารหนี้ 20% มันก็จะทำให้พอร์ตเรากำไรน้อยลงอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าตราสารหนี้มันดอกเบี้ยน้อยกว่าหุ้นแน่นอนมันก็กำไรน้อยลงแต่ด้วยความที่ปกติมันสวนทางกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความเสี่ยงของทั้งพอร์ตเนี่ยมันลดลง
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะเขาก็จะทดลองเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลอง
1: ใช่ๆ
0: ทดลองใส่ตราสารหนี้ไปเรื่อยๆแล้วดูซิใส่ตรงจุดไหนที่ทำให้ความเสี่ยงมันลดน้อยที่สุด
1: โดยที่ผลตอบแทนยังได้ก็ยังคุ้มค่าอยู
0: ่
1: ซึ่งเวลาเราวาดภาพภาพประมาณนี้ก็ได้อาจารย์หรือวาดภาพเป็นเส้นตรงท่านดูสักนิดนึงว่าถ้าเกิดเราวาดเป็นเส้นตรง
0: ก็
1: จะเห็นว่าเส้นนี้นะครับถ้าเลือกมาทั้งจุดนึงบนภาพนี
0: ้คร
1: ับอยากได้ผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงอาจารย์ก็ต้องวาดเส้นผลตอบแทนเป็นแนวตั้งเสี่ยงเป็นแนวนอน
0: ครับผม
1: ดังนั้นความชันของเส้นนี้ยิ่งชันก็แปลว่าเฮ้ยอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงมันดีเนาะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นด้วยความเสี่ยงเท่าๆกันเป็นต้นนะครับแล้วเกิดเส้นยิ่งโค้งเท่าไหร่แล้วก็สามารถหาจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลต

0: อบแทนได้ผลตอบแทนมากขึ้นต่อจำนวนความเสี่ยงที่เรารับอยู่นะเป็นเทรดออฟระหว่างริสก์รีเทิร์นจะดีขึ้นนะครับนั้นเส้นนี้ที่เป็นเส้นตรงตรงนี้ก็เป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งเส้นชันเท่าไหร่ reward risk risk reward ratio ก็ดีขึ้น
1: ใช่
0: แต่ในภาพที่เห็น
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์คณิตลองไปดูภาพด้านซ้ายมือ เพราะว่าภาพด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นภาพแสดง correlation
0: ใช่แล้ว
1: ที่ทำให้เนี่ยผลของการกระจายความเสี่ยงของการไปลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันน้อยลง
0: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดเราดูจากภาพอาจารย์คณิตลองซูมอินภาพนิดนึงครับว่า correlation ระหว่างตราสารหนี้กับหุ้นเนี่ยตอนช่วงประมาณปี1900ไปจนถึงปี2000เนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับอาจารย์
0: มันติดลบนะครับเดี๋ยววาดภาพให้ทุกท่านดูนิดนึงนะว่าเนี่ยครับช่วงประมาณนะครับที่เราจำได้ในประวัติศาสตร์ไม่นานมานี้ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2อย่างเขาติดลบกันแต่ช่วงหลังนะครับไม่ในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาอย่างที่บทความเขาทำไปแล้วดูเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับพันธบัตรเขากลับเป็นบวกใหม่
1: ใช่
0: แต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากกว่านะอาจารย์นั่นคือว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปก่อนปี1990กว่านะจริงๆเขาบวกมีบวกมาเยอะมากในอดีตดังนั้นความรู้ที่เราใช้กันในช่วงที่ผ่านมามันเป็นความรู้ในช่วงประมาณ30ปีที่ความสัมพันธ์เป็นแบบน
1: ี้
0: ทำให้2 อย่างเนี่ยไปที่ทางเดียวกันได้นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องมานั่งทบทวนกันเนาะว่าเอ๊ะเราบอกว่าให้มีพันธบัตรด้วย
1: ครับ
0: แล้วมีเป็นหุ้นด้วยถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างพันธบัตรและหุ้นเขาไม่ได้ไปแบบช่วยหักกลบกันได้เรายังควรจะลงพันธบัตรอยู่ไห
1: ม
0: ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายวันนี้จะมาคุยกันแต่เราจะคุยกันเพิ่มเติมกันว่าแล้วไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยระหว่างพันธบัตรกับตราสารพันธบัตรกับหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังด้วยอะไรที่ทำให้ช่วง30ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ได้ติดลบที่สำคัญยิ่งกว่านี้นะถ้าหันไปดูบ้านเราบ้างนะหลักฐานเชิงมาจากบ้านเราเนี่ยจริงๆเหมือนที่เราเรียนตำราต่างประเทศหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์2 อย่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นติดลบ
1: ครับผมอ่ะดังนั้นข้อมูลต่อมาเราค้นพบอะไรบ้างครับ
0: ทีนี้ข้อมูลต่อมาเนี่ยจริงๆเรื่องความสัมพันธ์เป็นบวกเนี่ยเขาเริ่มเห็นนะครับประมาณปี2020กว่าเป็นต้นมาหลังช่วงโควิดนะครับมีบทความจาก Bank of International Settlement เนี่ยนะครับก็มาบอกว่าช่วงประมาณเขาเขียนปี2023เนาะแต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนะครับหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยดูสูงขึ้นเนาะนะครับวงให้ดูตรงนี้นะครับเดิมมันเคยเป็นติดลบช่วงสีแดงแต่ว่าอยู่ดีกลายเป็นบวกขึ้นมานะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์อันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรบทความอธิบายอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ปกติแล้วเนี่ยเงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนะช่วงที่แบบไปทั่วไปเนี่ยคนไม่ได้กังวลเรื่องเงินเฟ้อเท่าไหร่ในเวลาที่เราจะซื้อพันธบัตรพวกนี้เนี่ยพันธบัตรก็ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าอัตราผลตอบแทนจะเป็นยังไงบ้างถ้าลองเทียบดูก็คือดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างจะ
1: ค
0: งที่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่มีความผันผวนอะไรมากในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะครับคนก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องทางฝั่งหุ้นมากกว่าว่าตอนนี้ทางฝั่งหุ้นมันมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับที่ทำให้เป็นเรื่องของ growth เนี่ยเรื่องดีก็
1: ความ
0: หวังดีขึ้นถ้าเกิดเป็นข่าวร้ายนะคร
1: ับ
0: ก็เรื่องเศรษฐกิจแย่ลงโดยที่ผลตอบแทนจะสะท้อนอยู่ในตัวหุ้นมากกว่าอย่างข่าวร้ายหุ้นลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงหลังเขาบอกว่าเวลาเรื่องเงินเฟ้อมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยเวลาบอกข่าวร้ายมาข่าวร้ายมันไม่มีแค่เรื่องของเศรษฐกิจจะเป็นไงล่ะข่าวร้ายมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าแล้วต่อไปอนาคตเงินเฟ้อของประเทศจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดเรามาดูว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนส่วนหนึ่งก็คือว่าเอาเงินอนาคตมาใช้ปัจจุบัน
1: ครับผม
0: มันก็ต้องมีต้นทุนของการเอาเงินอนาคตใช้ปัจจุบันก่อนแต่ส่วนนึงก็คือว่าถ้าเกิดเอาเงินอนาคตมาใช้ปัจจุบันแล้วอนาคตเกิดเงินเฟ้อขึ
1: ้
0: นผมก็ต้องขอผลตอบแทนไปป้องกันเงินเฟ้อหน่อยละแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับว่าตอนนี้ทำไมดอกเบี้ยของสหรัฐถึงขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเงินเฟ้อสูงก็มีความไม่มั่นใจด้วยว่าเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรจะสูงขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าจะลดลงด้วยนะครับงานวิจัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปเปรียบไปดูแล้วเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อสำคัญสองด้านเลยอาจารย์ด้านแรกก็คือว่าระดับเงินเฟ้อสูงหรือเปล่าสองก็คือว่าเงินเฟ้อเนี้ยมีความไม่แน่ไม่นอนเยอะหรือเปล่าแล้วเขาก็มักจะพบว่าช่วงที่เงินเฟ้อต่ำๆความไม่แน่นอนเนี่ยไม่ค่อยมีแต่เวลาช่วงที่เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นจะเริ่มเกิดความกังวลว่าถ้าจะสูงต่อไปอีกหรือจะลงหรือเปล่าไอตัวความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนนี่แหละมันเป็นสิ่งที่นักทุนเขากลัวแล้วเวลาที่จะอยากได้ผลตอบแทนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าขอสูงขึ้น
1: ครับผมซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ถ้าเกิดพูดสรุปสั้นๆก็คือ ปกติแล้วดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถูกดีเทอร์มินด้วยความเสี่ยงเงินเฟ้อเป็นหลัก
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นทีนี้พอความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพันธบัตรรัฐบาลก็จะต้องมีราคาตกลง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่านักลงทุนก็ไม่กล้าซื้อแพงเหมือนเดิมเพราะว่าอยากได้ดอกเบี้ยสูงขึ้น
0: ครับ
1: แต่ทีนี้พอพันธบัตรรัฐบาลตกลงเพราะนักลงทุนต้องการดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อรองรับเงินเฟ้อเนี่ยในมุมของหุ้นนะครับนักลงทุนที่เทรดหุ้นอยู่ก็รู้สึกกังวลว่าหุ้นเนี่ยมันจะให้ performance ที่ดีเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจาก supply shock แต่ว่าฝั่ง demand เนี่ยมันไม่มาไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงเหมือนกันที่ทำให้ราคาหุ้นก็อาจจะตกในช่วงที่วันนี้อินเฟลชันมันอาจจะถูกดรายโดยซัพพลายช็อคมากกว่าดีมานด์ช็อค
0: ซึ่งความสัมพันธ์บวกเนี่ยมันมี2ด้านเลยนะอาจารย์ด้านแรกคือว่าหุ้นลงพันธบัตรเป็นไงที่ผ่านมาหุ้นลงพันธบัตรดีขึ
1: ้
0: นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นลงพร้อมๆกับพันธบัตรแย่ลงเพราะว่ามันมากับความไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟ
1: ้ออ
0: ีกกลับกันนะความสัมพันธ์บวกคือหุ้นขึ้นพันธบัตรก็ดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นยังไงคำว่าดีที่ว่าของพันธบัตรจะมีความงงๆนิดนึงว่าดีคือผลตอบแทนดีถ้าวันนี้อาจารย์มาซื้อพันธบัตรผลตอบแทนดีขึ้นแปลว่าต้นทุนในการกู้ยืมภาครัฐก็สูงขึ้นมันจะเป็นข่าวที่ฟังดูแล้วงงๆนิดนึงว่าหุ้นขึ้นเศรษฐกิจดีแต่ว่ารัฐไปกู้ยืมก็ดอกเบี้ยสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาตอนนี้ใช่ไหมหุ้นก็ดีนะแต่ว่าตัวต้นทุนการกู้ยืมภาครัฐก็สูงขึ้นด้วยนะครับต้นทุนกู้ยืมของภาครัฐหรือผลตอบแทนพันธบัตรนี่แหละมันสะท้อนในเรื่องความไม่แน่ไม่นอนของสถานการณ์ตอนนี้ของอเมริกาที่ว่าสรุปเงินเฟ้อจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะครับ
1: อันนี้ผมอาจจะดูนอกเรื่องสุดโต่งไปนิดนึงนะ
0: มาเลย
1: ผมมองความน่าสนใจเป็นไฮโพทีซิสส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: คือจากการที่เราทำไมเราเห็นแบบลองพีเรียดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วไอ้ตัวความสัมพันธ์มันมักจะติดลบเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือผมมองว่าไอ้ช่วงปี1900จนถึงปี2000เนี่ยเป็นช่วงที่ economic growth มันค่อนข้างดีมากทั่วโลกเลยนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดเรามองในมุมนึงก็คือตาสถานะทางการคลังของภาครัฐหลายประเทศก็ดีกว่าปัจจุบันคือต่ำแล้วภาครัฐในช่วงนั้นก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการขาดดุลแล้วก็เศรษฐกิจก็เติบโตทำให้ในช่วงประมาณปี1900ถึง2000เนี่ยผมค่อนข้างมองว่าเศรษฐกิจมันเติบโตเกิดอินเฟลชันผ่านดีมานด์พูลมากกว่าคือเหมือนกับประมาณว่าเศรษฐกิจมันโตแรงอินเฟลชันมาแต่ว่ามันเป็นอินเฟลชันที่มาจากการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้น
0: ซึ่งถ้าใช้หลักการประมาณนี้นะอาจารย์ก็จะเห็นว่าถ้าไปดูช่วงปีของอเมริกาประมาณ1970กว่าเนี่ยก็เป็นบวกซึ่งนั่นคือช่วงที่เกิดเป็นออยล์ช็อคขึ้นแล้วก็เกิดเป็นภาวะคล้ายๆที่เขาพูดปัจจุบันตอนนี้นะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับช่วงนั้นน่ะความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับพันธบัตรก็เป็นบวกเหมือนกันนะของทางฝั่งอเมริกาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะนั้นเราคุ้นเคยกับช่วงที่เศรษฐกิจไปได้ดีฐานะการคลังไม่ต้องกังวลมากเงินเฟ้อไม่ได้เกิดปัญหาอะไรที่แบบวุ่นวายต้องกังวลขนาดนี้เป็นช่วงเวลา 20-30 ปีก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็อาจจะกลับไปสู่คนบอกจะใช้ new normal แต่ว่าเป็น old story
1: ใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดึง history ให้มันยาวขึ้นมันไม่ใช่ new normal นะมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
0: 30ปีก่อนหน้านี้ก่อนโควิดเป็นช่วงที่เราโชคดีมากๆในช่วงนั้นน่ะที่เกิดความเฟื่องฟูขึ้นมาในโลกแล้วก็คนไม่ได้มีความกังวลเรื่องตรงนี้นะครับ
1: ทีนี้อาจารย์คณิตเราเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยไอสต็อกบอนด์โคเรเลชันที่สูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดกลับมาเร็วๆเว้ย
0: ครับ
1: นะเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงช่วงพีเรียดของออยล์ช็อคเรื่องพีเรียดของไฮอินเฟลชันในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลื้อรังพอสมควรนะคือเกิดขึ้นหลายๆปี
0: ใช่เขาอยู่ถ้าดูกลับมาซูมภาพอีกอะที่สูงที่ว่าเนี่ยเขาอยู่แบบนี้กันมา20ปีนะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์คณิตมีโซลูชันเรื่องการจัดพอร์ตท่ามกลางความสัมพันธ์เชิงบวกที่จะอยู่ไปอีก10ปีไหมฮะเนี่ย
0: นี่พออเมริกาเนอะดูของไทยก่อนด้วยนะว่าเผื่อเราจะได้เห็นภาพว่าเราก็ทำข้อมูลของไทยมาให้ด
1: ูเพราะว่าเราคงต้องปรับแนวคิดใหม่เน
0: า
1: ะอ
0: ัน
1: นี้ฝั่งอินเวสเตอร์ต้องปรับแนวคิดใหม
0: ่เข้าจริงของไทยเนี่ยก็เคยติดลบบ้างในช่วงก่อนหน้าโควิดนะแต่เกิดเป็นช่วงหลังโควิดมาก็จะเห็นว่าเราบวก
1: บ
0: วกอ่อนประมาณสักจุด 1.1 กว่านะครับทั่วโลกบางที่เข้าไปแบบ0.5 0.7อาจ

0: จารย์นี่คืออามุนดีเขาทำมาว่าตอนนี้ correlation ระหว่าง stock bond แต่เขาในประเทศในโลกเป็นไงบ้างดูอย่างสิงคโปร์นี่ 30% นะอาจารย
1: ์
0: อเมริกาตะกี้ที่เห็นเนี่ยนะครับประมาณ 60% นะครับที่สูงขึ้นของเราเนี่ยยังถือว่าอ่อนๆ อยู่นะครับดังนั้นบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะจัดพอร์ต2อย่างรวมกันนะยังโอเคอยู
1: ่ยังโอเคอยู่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเขาพูดกันว่าเฮ้ยอย่างนี้อาจารย์เราควรจะเลิกซื้อหุ้นเอ้ยขอโทษเลิกซื้อพันธบัตรรัฐบาลดีไหมไปซื้อหุ้นดีกว่าไหม
1: มีคนถามเพราะว่าเบนฟิตของการกระจายความเสี่ยงมันน้อยลง
0: ใช่ๆนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาก็มีคนไปเขียนต่อกับมาเรื่องนี้เนาะนะครับว่าก่อนอื่นเลยนะถ้าเราพูดถึง diversification ที่ว่านี้เนี่ยนะครับเราดูผลตอบแทนก็จริงว่า risk return เป็นยังไงถ้าเกิดเราสนใจว่าเราจัดพอร์ตแบบที่มีหุ้นมากๆเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัว risk ของเราจะกระจุกอยู่ที่ไหน risk ของเรากระจุกถ้าเกิดลงหุ้นหมด risk กระจุกอยู่หุ้น
1: ครับ
0: ซึ่งโอเคมันเหมือนกับมีเครื่องยนต์แค่ตัวเดียวอ่ะเราก็อยากกระจายไปอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าตอนปัจจุบันตอนนี้เรามีเป็นทางอื่นที่สามารถไปลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง private creditนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin นะครับเป็นต้นพวกนี้สุดท้ายลงพวกนี้ไปความเสี่ยงก็คล้ายกับลงหุ้นอยู่ดี
1: เดี๋ยวนี้
0: มีบัฟเฟอร์ฟันด้วยนะบัฟเฟอร์ฟันในบัฟเฟอร์ฟันผมก็เพิ่งเห็นว่าช่วงนิยมนะครับคือกองทุนที่บอกว่าผลตอบแทนขาขึ้น
1: อ
0: ัพไซด์ผมขอแคปเพื่อแลกการที่ผลตอบแทนขาลงเนี่ย
1: ก็
0: ม
1: ี
0: เป
1: ็
0: นบัฟเฟอร์บางอย่างขาลงเขาไม่แคปให
1: ้
0: ขาลงเขามีเป็นช่วงให้ว่าต้องตกถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงเราจะเริ่มซัฟเฟอร
1: ์
0: แต่ขาขึ้นเนี่ยเราก็ยอมแคปขาขึ้นไว้นะพวกนี้เรียกบัฟเฟอร์ฟันแล้วบ้านเราตอนนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันพอพวกนี้ลงทุนไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับลงทุนกับหุ้นหรอกนะครับแต่เขาบอกลงอย่างนี้สิมันมีการลงทุนประเภทที่เป็น equity neutral
1: ครับ
0: ซึ่งคือการลงแบบที่ลองช็อต
1: เขาเป็นแบบ hedge fund เลย
0: ใช่ทำไมเขาพูดอย่างนี้เขาขายการลงแบบนี
1: ้
0: เขาก็เลยบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็ทำให้พอร์ตของเราเนี่ยนะครับdiversifyมากกว่าหรือ worst case จริงๆแล้วเนี่ยยังไงคิดว่านะครับก็ควรจะลงกับตัว S&P อยู่ดีเพราะเขาบอกสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่า correlation สูงหรือต่ำสิ่งสำคัญคือเรื่องค่าเบต้าต่างหากค่าเบต้าเนี่ยมันวัดทั้งเรื่องความสัมพันธ์สูงหรือต่ำด้วยแล้วก็วัดได้ว่าความผันผวนภายในเป็นอย่างไรเราดู correlation อย่างเดียวสิ่งที่เราขาดไปอย่างนี้อาจารย
1: ์
0: เราขาดว่า correlation บอกแค่ว่าขยับทิศทางไหนแต่ถ้าเกิดเรากังวลว่าพอร์ตเราเหวี่ยงแค่ไหนด้วยนะครับตัวความผันผวน volatility variation ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งค่าเบต้าเวลาเขาวัดเนี่ยเขารวมทั้ง volatility และ correlation เข้าด้วยกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปเห็นความสัมพันธ์นั้นเราบอกว่างั้นเราเลิกถือตราสารหนี้ละถือหุ้นอย่างเดียวพอร์ตของอาจารย์ก็จะเป็นพอร์ตที่เป็นรถไฟเหาะตีลังกาได
1: ้
0: นั้นภาพความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราดู correlation ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราอ่ะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงว่าต้องการสูงแค่ไหนด้วยการที่เราเอาพันธบัตรเอาหุ้นกู้มาใส่ด้วยมันเป็นของที่ความเสี่ยงต่ำโดยธรรมชาตินะครับก็ทำให้พอร์ตของเรายังได้ความผันผวนโดยรวมต่ำได้อยู่ดีถ้าเกิดอาจารย์บอกเอาไปใส่หุ้นเอาไปใส่ Bitcoin เอาไปใส่อะไรพวกนี้นะครับ Bitcoin ความผันผวนสูงมาก
1: ๆเสี่ยงสูง
0: ใช่ๆนะครับนะเขาเลยบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ซื้อพันธบัตรดีกว่า เพราะว่า asset allocation เรามีทั้งเรื่องนะครับปลายทางที่อยากไปถึงระหว่างทางที่ไปถึงเนี่ยเส้นทางเป็นยังไงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูแค่เรื่องปลายทางอย่างเดียวดูแค่ return อย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะอยู่แล้ว
1: ทีนี้ถ้าเกิดสรุปง่ายๆก็คือ suggestion เนี่ยจริงๆแล้วก็ควรทำแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าbenefit ที่ได้จากการกระจายความเสี่ยงมันหายไป
0: พอร์ตของเราคงต้องผันผวนสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเราความกังวลของเราคือความผันผวนตอนนี้ทางเลือกอื่นก็ไม่ลดความผันผวนเลยนะพันธบัตรก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความผันผวนอยู่ดีเพราะ alternative asset เกือบทั้งหมดที่เขามีในปัจจุบันตอนนี้เป็นของที่ความผันผวนสูงโดยธรรมชาติยกเว้นนะยกเว้นที่บอกเป็น long short แบบที่เขาขาย
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้จริงๆก็สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับตัวบัฟเฟอร์ฟันที่เขาบอกเนี่ยก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ในระดับ
1: แต่ยอมรับนะไอเหตุการณ์เนี้ยมันก็มีมิติในเชิงการกำกับดูแลสูงนะอาจารย์คณิตเพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยการที่เราแบบมีองค์ความรู้พื้นฐานว
0: ่
1: าตราสารหนี้กับหุ้นเนี่ยมันเป็นการกระจายความเสี่ยงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเรามีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการกำกับดูแลนักลงทุนรายย่อยการลงทุนของกองทุนรวมเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะมองว่าการมีแค่หุ้นกับการมีแค่ตราสารหนี้เนี่ย มันเหมาะสมแล้วกับคนที่กลัวความเสี่ยงกับคนที่เป็นรายย่อย

0: ้ที่รับความเสี่ยงไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการกำกับดูแลเราก็เลยจะไม่ค่อยไปอนุญาตให้ไปแอชพวก private equity private debt bitcoin หรืออะไรต่างๆแต่พอวันนี้ถ้าเรามามองมุมใหม่ว่าในอนาคต correlation ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้เนี่ยมันน่าจะไม่น่าจะกลับมาติดลบได้เร็วคือมันน่าจะเลื้อรังเหมือนกับในอดีตนะฮะถ้าเกิดมันเลื้อรังไป10ปี20ปีเนี่ยในมุมเนี้ยหากเรามีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะเพื่อที่จะมองว่า diversification port การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อกองทุนรวมเนี่ย benefit ที่เราเคยได้ในอดีตมันหายไปดังนั้นเราจะเปิดโอกาสให้เขามีการลงทุนใน private equity private debt infrastructure fund หรืออะไรต่างๆเนี่ยในสัดส่วนใดไหมอันนี้ผมมองว่าในมุมของการกำกับดูแลเนี่ยมันก็มี impact สูงเหมือนกันนะว่าเราจะอนุญาตให้เขาเช่นใส่ Bitcoin มาไม่เกิน 2% ได้ไหม Private Equity ไม่เกิน 5% ได้ไหมคือเราไปอาจจะไปควบคุมแทนที่มันจะใส่อยู่ที่ 0% น่ะให้เพิ่มลิมิตเขาขึ้นมาหน่อยตามระดับความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันพอจะมาช่วยบาลานซ์พอร์ตเขาได้อันนี้ผมมองนะว่าเราจะเจอdemanding คือ request จากทางฝั่งของนักลงทุนมากขึ้นนะแน่นอนนะ
1: เพราะถ้าลงทุนด้วยตัวเองนะหลายคนก็เลือกที่จะจัดพอร์ตในของพวกนี้ใส่เข้าอยู่แล้วอ
0: ัน
1: นี้คือว่ารูปแบบที่สะดวกมากขึ้นเป็นกองทุนพวกนี้ควรจะมีใส่มาได้หรือเปล่าใช่มั้ยอาจารย
0: ์ซึ่งวันนี้เวลากองทุนรวมเค้าขายผลิตภัณฑ์ให้กับนักลงทุนเค้ามีข้อจำกัดไงว่าแบบเนี่ยฉันก็ต้องเป็น traditional asset อ่ะฉันจะไปใส่ alternative asset ไม่ได้ซึ่งในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากองทุนรวมที่มีโอกาสในการใส่ alternative asset เข้าไปในพอร์ตพอร์ตเขาดีขึ้นจริงแล้วพอร์ตเขากระจายความเสี่ยงจริงแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากอันนี้ก็เป็นมิตินะที่ผมมองว่าในเชิงการกำกับดูแลเนี่ยน่าจะมีการ reconsider ตรงนี้กัน
1: ก็จะมีประเด็นฝากนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงเนี่ยวันนี้เราพูดถึงเรื่อง risk return เป็นภาพใหญ่หมดเลยว่าผลตอบแทนเป็นไงความเสี่ยงเป็นไงบ้างนะครับแต่วิธีวัดความเสี่ยงแบบนึงก็คือว่าเบต้าเป็นไง systematic risk ของพอร์ตเป็นยังไงสรุปแล้วเนี่ยผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงที่ว่าความเสี่ยงที่ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทที่จริงๆแล้วเนี่ยเรา diversify ได้แล้วกำจัดได้หรือเปล่านะครับนั้นที่บทความที่เอาขึ้นมาตรงเนี้ยเค้ามีเป็นค่าเบต้าขึ้นมาให้เห็นเน
0: ี่
1: ยเราก็อยากชวนเราคิดเหมือนกันว่าผลตอบแทนสูงก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดสูงเพราะ risk สูงนะเวลาเราวัดพวกค่า performance ต่างๆควรจะวัดยังไงกันแน่หรือถ้าเกิดกองของเราเนี่ยลงทุนในตราสารหนี้ด้วยผลตอบแทนดูต่ำแต่ว่า risk ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็น risk ที่แบบโหสะเทินน้ำสะเทินบกหน่อยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยบทการที่ใส่พันธบัตรพวกนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่ก็ได้แต่ในภาพใหญ่ผมว่าเรื่องของการที่มีสินทรัพย์หลายหลากหลายที
0: ่
1: คนทั่วไปลงทุนได้มากขึ้นเนี่ยนะครับรูปแบบในการแพ็กเกจมาให้การเปิดกว้างมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนมีความต้องการมากขึ้นในปัจจุบันตรงนี
0: ้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่อาจจะไปเกี่ยวโยงถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้
1: ใช
0: ่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: หลากเสียงดนตรี หลายวัฒนธรรม เนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 นคลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

0: ุธด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยและวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ราภาภิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ยังคงมีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็มีการติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อกันได้ง่ายมากๆเลยสำหรับอีกหนึ่งโรคในวันนี้ก็คือโรคของ RSV ค่ะที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนั่นเองนะคะแต่ว่าโรค RSV คืออะไรสาเหตุเกิดมาจากอะไรได้บ้างแนวทางการป้องกันรวมถึงการดูแลและการรักษาในปัจจุบันต้องทำอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชิดชนุพันเจริญค่ะท่านเป็นอาจารย์และเป็นคุณหมอนะคะอยู่ประจำที่ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์ชิชนุอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณรันครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาวันนี้เราจะมาคุยกันอีกหนึ่งโรคนะคะก็คือโรค RSV ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนว่าโรค RSV เนี่ยคือโรคอะไรคะแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างรวมถึงอาการที่เกิดขึ้นหรือว่าพบบ่อยมีลักษณะแบบไหนคะอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะ
2: ครับ RSV นี่เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งครับไม่มีชื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยครับว่าเป็นเชื้อ RSVนะครับเชื้อนี้ถ้าเทียบง่ายๆครับไม่ค่อยต่างจากเชื้อไข้หวัดใหญ่กับเชื้อโควิดครับนะครับคือติดได
1: ้
2: ในคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือมันชอบลงปอดครับชอบลงปอดมากกว่าโควิดกับไข้หวัดใหญ่อีกโดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับ
1: น่ากลัวมากค่ะอาจารย์ค่ะคือจริงๆเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะเด็กนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันรุนแรงน่ากลัวอันตรายกว่าเพราะมันลงปอดได้มากกว่าโควิดนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่ผู้สูงอายุก็เป็นได้เหมือนกันนะคะถามอาจารย์นิดนึงสาเหตุเกิดจากอะไรคะอาจารย์มันเป็นเชื้อไวรัสทั่วไปเหมือนกับที่เราติดเชื้อหวัดกันทั่วไปอย่างนี้ไหมคะ
2: ครับก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งนะครับที่ชอบมาในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวมันมีซีซั่นระบาดของมันนะครับฤดูระบาดของมันเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงประมาณธันวาคมเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังติดตามแล้วก็พยายามหาทางป้องกันให้ดีที่สุดครับ
1: ค่ะทีนี้มาถามอาจารย์ว่าลักษณะของอาการถ้าติดเชื้อ RSV แล้วเราจะสังเกตลักษณะอาการได้ยังไงคะว่าอันเนี้ยคือติดเชื้อ RSV ค่ะ
2: ครับบอกยากครับอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปคือเริ่มจากไข้ก่อนนะครับมีน้ำมูกมีเจ็บคอนะครับแต่ว่ามันชอบลงหลอดลมก่อนนั้นหลอดลมเนี่ยก็จะเกิดอาการไอและไอรุนแรงพอมันลงปอดมันก็จะมีอาการหอบเหนื่อยนะครับแยกยากครับจากไข้หวัดใหญ่และโควิดแล้วก็ยังมีไวรัสอื่นๆอีกแต่ว่าเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยเรามี ATK ซึ่งตรวจได้ตั้งแต่3โรคเลยคือทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีอาการที่สงสัยนะครับในการเป็นหวัดนะครับมีไข้อย่างเงี้ยครับหมอก็แนะนำให้ตรวจ ATK ที่บ้านเลยครับ
1: ฉะนั้นคือจริงๆใช้ ATK ตรวจได้แต่ว่าอาการลักษณะเหมือนหวัดเลยไหมคะอาจารย์ไอเจ็บคอที่อาจารย์บอกหรือว่าอาการมันโดนแรงกว่าไหมคะถ้ายังไม่ได้ตรวจไอชุดตรวจโควิดหรือชุดตรวจ
2: ICU ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะครับอาการก็จะมาแค่อาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่มักจะมีอาการไอนะครับเป็นอาการที่สำคัญนะครับซึ่งโรคอื่นๆมันก็ไอได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเฝ้าดูก็คือถ้าเรามีเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะเด็กขวบปีแรกนะครับกับมีผู้สูงวัยนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเราต้องระมัดระวังโรคนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หมอคาดเดาเนี่ยหมอจะบอกยากมากครับยกเว้นมีประวัติสนับสนุนนะครับเช่นช่วงมี RSV ระบาดเยอะมากเลยนะครับหรือโ รู้แล้วล่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึง

0: นะครับหรือมีเด็กที่เนอร์เซอรี่คนนึงติด RSV นะครับแล้วลูกเราไปเนอร์เซอรี่ไปสัมผัสกับคนที่เป็น RSV อย่างเงี้ยเราจะสงสัยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการตรวจด้วย ATK นี่คือสิ่งที่สำคัญมากซึ่งแนะนำให้ตรวจก่อนเลยครับจะเป็น ATK 3โรคครับไข้หวัดใหญ่โควิด RSV ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบัน ATK ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อก่อนอาจจะมีแค่โควิดตอนนี้มีโควิดไข้หวัดใหญ่และตอนนี้ก็จะมีโควิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV ด้วยทีนี้พอเอา
0: เดียวกันเลยนะครับ
1: อยู่ในชุดเดียวกันเลย
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ค่ะถ้าสมมติตรวจเขาเรียกว่าพอมีอาการแล้วเหมือนแบบติดเชื้อขึ้นมาแล้วค่ะตรวจปุ๊บขึ้นว่าเป็น RSV ต้องทำยังไงคะอันดับแรก
0: ครับถ้าเป็นในเด็กเล็กนะครับก็ต้องเฝ้าดูอาการดีๆครับโดยเฉพาะต่ำกว่า1ขวบมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจหรือโรคปอดเรื้อรังนะครับต้องเฝ้าดูอาการดีๆบางครั้งก็อาจจะมีแค่ไข้มีน้ำมูกอย่างเงี้ยเราจะเฝ้าดูอาการต่อไปได้แต่ถ้าเริ่มไอต้องระวัง
1: ค่ะ
0: นะครับติดตามอาการไอดีว่าไอแล้วรุนแรงไหมถ้าไอรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาการดูเหนื่อยก็คือดูหายใจเร็วกว่าปกติดูหอบก็มีการหายใจกระแทกอย่างเงี้ยคาดเดาได้เลยครับว่าเชื้อ RSV ลงปอดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบไปหาหมอครับ
1: ทีนี้คือสมมุติว่าไอแบบกระแทกแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าเขาเรียกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตรวจ ATK แล้วก็เห็นมีอาการไอมากๆก็เลยทานยาไปเดือนนึงแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่หายเลยคือมันสามารถอยู่ได้เป็นเดือนหรือว่าจริงๆมันจะส่งผลอันตรายมากกว่านั้นเช่นลงปอดเลยทันทีไหมคะจริงๆอยากถามอาจารย์ว่าการที่ไอแล้วไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยค่ะมันอันตรายมากแค่ไหนหรือว่ามันอาจจะเสี่ยงลงปอดหรือมีโรคแทรกซ้อนเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าไอเนี่ยเราจะบอกว่ามันไปที่หลอดลมละนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีหอบเหนื่อยหรือทวัดค่าออกซิเจนแล้วมันต่ำกว่า 95% เนี่ยเราจะสงสัยได้เลยว่ามีโอกาสลงปอดแล้วเพราะฉะนั้นเราดูแลคล้ายๆโควิดเลยครับว่าติดตามอาการดีๆนะครับว่ามันลงปอดได้ยังเน้นอีกทีนะครับอาการที่สงสัยว่าลงปอดจะต้องมีอาการไอรุนแรงนะครับแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยตามมาค่าออกซิเจนตกนะครับพวกนี้มักจะเกิดขึ้นภายใน7วันครับหลังจากมีไข้นะมันต้องหอบแล้วล่ะถ้าเกิดมันจะลงปอดถ้าผ่าน7วันไปแล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไอเป็นหลายๆสัปดาห์ไอเป็นเดือนเป็นเชื้อตัวอื่นครับเราจะไม่คิดถึง RSV โควิดและไข้หวัดใหญ่ครับ
1: อ๋อฉะนั้นก็คืออันนี้ต้องดูลักษณะอาการด้วยนะคะแล้วก็อยากถามอาจารย์ว่าพอคนเป็น RSV แล้วทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ความอันตรายหรือว่าเขาเรียกว่าความรุนแรงที่จะส่งผลอันตรายกับร่างกายเรานอกจากลงปอดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับอย่างในไข้หวัดใหญ่นี่โควิดเนี่ยไปอวัยวะอื่นได้แต่ RSV เนี่ยมันไม่ค่อยไปอวัยวะอื่นครับมันลงปอดอย่างครับทีนี้ปัญหาของ RSV ก็คือไอแล้วก็จะมีเสมหะเยอะมีหลอดลมตีบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เด็กเล็กเนี่ยซึ่งไอขับเสมหะออกมาเองไม่ได้เนี่ยมีความยากลำบากจะหงุดหงิดงอแงกินนมไม่ได้นะครับเบื้องต้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องดื่มน้ำมากๆครับเพื่อไม่ให้เสมหะเหนียวนะครับส่วนเรื่องหลอดลมตีบเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวคือต้องพ่นยานะครับก็ถ้าเกิดมีอาการเหนื่อยหอบก็มีแนวโน้มว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลค่อนข้างแน่นะครับเพราะมีความจำเป็นให้ออกซิเจนครับเพราะงั้นการรักษาก็คือ1ให้น้ำให้เพียงพอไม่ว่าน้ำนั้นจะมาจากการดื่มหรือมาจากการให้น้ำเกลือนะครับที่2ก็คือหลอดลมตีบอาจจะจำเป็นต้องให้ยาขยายหลอดลมแบบพ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันที่3เนี่ยก็ขาดออกซิเจนก็จำเป็นต้องให้ออกซิเจนครับงั้นการรักษาเนี่ยเป็นการรักษาตามอาการไม่มียารักษาจำเพาะโควิดไข้หวัดใหญ่มียารักษาเฉพาะนะครับแต่ RSV ไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่า1ต้องนอนโรงพยาบาลไหมเราต้องให้การรักษาตามอาการไหมโดยใช้วิธี3ข้อที่กล่าวมาครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในกรณีเด็กนะคะจะมีอาการแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ติดเชื้อ RSV แล้วรุนแรงกว่าเด็กไหมคะแล้วก็อาการจะเป็นยังไงรวมถึงการรักษาค่ะถ้าคนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับ RSV นี่เป็นโรครุนแรงหรือคนกลุ่มเสี่ยงนี่มี2วัยด้วยกันนะครับวัยแรกคือเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า1ปีนะครับอันที่2คือผู้สูงอายุซึ่งอายุก็มักจะมากกว่า6

60ปีขึ้นไปนะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยเสี่ยงต่อการที่ไวรัสจะลงปอดเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูอาการดีๆนะครับส่วนคนวัยทำงานเนี่ยครับไม่ค่อยมีอะไรมากครับนะครับก็จะเป็นไข้แล้วก็ไอนานหน่อยแต่ที่สำคัญคือ

0: นะครับแต่พอถึงที่ทำงานไปโรงเรียนเนอร์เซอรี่หรือกลับมาสู่บ้านเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยปิดหน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยใช้วิธีเดียวกันกับโควิดหรือไข้หวัดใหญ่เลยคือปิดหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเขาเรียกว่าวัคซีนแบบว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่โควิดเนี่ยฉีดเพื่อให้เบาบางลงหมายความว่าฉีดปุ๊บไม่ใช่ไม่ติดแต่ว่าก็อาจจะอาการของโรคอาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้า RSV ล่ะคะมันมีแนวทางไหมคะนอกจากปิดแมสก์แล้วมีวัคซีนหรือยังไม่มีวัคซีนตอนนี้ค่ะ
0: ครับไข้หวัดใหญ่กับโควิดนี่มียาในการรักษามีวัคซีนในการป้องกันนะครับ RSV ก็มีวัคซีนแต่ข้อสำคัญคือไม่มีวัคซีนในเด็กครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยถ้าต้องการป้องกัน RSV นี่สามารถฉีดวัคซีนได
1: ้ค่ะ
0: ในเด็กไม่มีวัคซีนทีนี้ในเด็กเราจะป้องกันยังไงโดยไม่ใช้แค่ปิดหน้ากากล้างมือหรือเว้นระยะห่างนะครับเราใช้2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกคือเราฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์น
1: ะครับ
0: เพื่อหวังว่าภูมิคุ้มกันจากคุณแม่จะผ่านมายังลูก
1: ค่ะ
0: นะครับพอลูกคลอดออกมาเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เขาได้รับจากแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแต่มันมีข้อจำกัดครับว่าภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่เนี่ยมันไม่ใช่ภูมิคุ้มกันโดยตรงเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ประมาณ 3-6 เดือนเองเพราะฉะนั้นก็จะป้องกัน RSV ได้ในช่วงอายุ 3-6 เดือนแค่นั้นจากนั้นจะไม่สามารถป้องกันได้แล้วแม่จะฉีดวัคซีน RSV ก็ตามนะครับข้อ2ครับที่ใช้ได้ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าไม่มีวัคซีน RSV ในเด็กก็มีการผลิตสิ่งหนึ่งเรียกว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV ก็คือปกติฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันแต่อันนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่สุกสร้างสำเร็จรูปเลยฉีดปั๊บออกฤทธิ์ทันทีเลยนะครับภูมิคุ้มกันอันนี้ค่อนข้างดีมากนะครับสามารถป้องกัน RSV ได้นานเกือบปีหนึ่งเลยนะครับอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งพอป้องกันอยู่ได้ปีหนึ่งเนี่ยพอปีต่อไปเนี่ยอายุเกิน1ปีแล้วนะครับถ้าติด RSV อาการก็จะไม่ค่อยรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสในการป้องกันในเด็กขวบปีแรกแต่ปัญหาของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ยมันมีราคาแพงมากครับ
1: ค่ะ
0: ระดับหมื่นอัพอะครับ
1: โหแพงจริงค่ะอาจารย
0: ์ได้วัคซีนเนี่ยมันราคาเป็นพันนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถที่จะมีงบประมาณในการจะต้องใช้จ่ายสำหรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปตัวนี้นะครับที่ราคาจริงๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆคือถ้าเกิดใครพร้อมเขาเรียกว่าไม่ติดเรื่องของราคาหรือว่าไม่ได้มีปัญหาการเงินอะไรเนี่ยก็คือสามารถป้องกันได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพร้อมด้วยแต่คราวนี้กรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะรันเองก็เชื่อว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ถ้าผู้สูงอายุมีอาการหรือเขาเรียกว่าลูกๆบุตรหลานที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยก็อาจจะช่วยป้องกันในตั้งแต่แรกเช่นพาคุณพ่อคุณแม่ออกไปทานอาหารนอกบ้านก็คือปิดหรือว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยปิดแมสไปก่อนแล้วก็ถ้ามีอาการอะไรก็รีบไปพบแพทย์ในปัจจุบันนี้คุณหมอก็รักษาตามอาการอย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะคะแต่ก็ต้องสังเกตลักษณะของการไอด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงวัยกลางคนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจริงๆสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยจะเป็นวัยเด็กกับผู้ใหญ่คือผู้สูงอายุแต่ถ้าวัยกลางคนค่ะอาจารย์ถ้าเกิดรับเชื้อมาแล้วมันอาการมันจะน้อยหรือมันจะเบาหรือมันแค่ไม่เสี่ยงในการลงปอดยังไงคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับคือเด็กโตกับคนวัยทำงานเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเป็นที่จะติดเชื้อ RSV แล้วลงปอดนะครับยกเว้นนะเขามีโรคหัวใจมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคปอดเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กโตนะครับที่ไปโรงเรียนเช่นพี่ของเด็กเล็กอย่างเงี้ยที่ไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ที่ไปทำงานนะครับเขาติดเชื้อ RSV จะไม่รุนแรงแต่เขาเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆเลยครับบ้านไหนมีเด็กเล็กที่ต่ำกว่า1ปีบ้านไหนมีผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะเกิน70ปีขึ้นไปเนี่ยน
1: ะครับ
0: ในช่วงแค่นี้นะครับมิถุนาถึงธันวาจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดครับทั้งไข้หวัดใหญ่โควิดและ RSV มาพร้อมกัน
1: ค่ะอ๋อคือเป็นคนที่แพร่เชื้อได้ถ้าสมมติว่าเด็กโตหรือว่าวัยกลางคนวัยทำงานนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงก็เลยไม่ได้เป็น

0: กลุ่มเสี่ยงทีนี้เราเห็นหลายบ้านค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าผู้อายุ70กว่าหรือ60กว่า70กว่าเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยงหลานเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นวัยทำงานต้องไปทำงานก็เลยจะเป็นแผนกคนรับส่งเด็กๆหลานซะมากกว่านะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งคู่เลยซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลอย่างที่อาจารย์บอกมิถุนาเป็นต้นไปนะคะอาจารย์ค่ะจริงๆคือมันจะมาพร้อมกับหน้าฝนคล้ายๆกับเหมือนที่อาจารย์บอกโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดหรือว่ามือเท้าปากเนี่ยมันก็คือจะมาพร้อมๆในช่วงฤดูเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะไวรัสมันชอบอากาศเย็นหน่อยชื้นๆหน่อยครับมันก็จะมาช่วงเนี้ยครับอย่างตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าไข้หวัดใหญ่เริ่มมาแล้วโควิดเนี่ยดาตาขึ้นอย่างมาก
0: ใช่ค่ะ
1: RSV เนี่ยยังไม่ค่อยชัดแท้เรากำลังเฝ้าดูครับนะครับบางทีมันก็มาเลทนิดนึงนะครับแต่ทราบว่าในต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มมี RSV ระบาดแล้วแต่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นเคส RSV เท่าไหร่แต่เข้าใจว่าภายในเดือน2เดือนเนี่ยมันน่าจะมาแน่เพราะทุกปีมันก็จะมาประมาณเนี้ยครับ
0: ค่ะขออนุญาตถามอาจารย์นอกเรื่องนิดนึงพอดีมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาเหมือนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นแถบยุโรปนะคะแล้วบินมาประเทศไทยเสร็จแล้วพอมาประเทศไทยอาจจะมีเป็นหวัดนั่นนู่นนี่นึงพอบินกลับไปค่ะอาจารย์เขาก็ไปตรวจเจอบอกว่าสมมติว่าติดเชื้อเกี่ยวกับปอดอาจจะมีรับเชื้อวัณโรคมาแต่ว่าจะแพร่กระจายออกไปไม่ได้นะคะแพร่เชื้อไม่ได้แต่ว่าอาจจะรับเชื้อมาทางคุณหมอของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะบอกว่าคุณไปรับมาจากเมืองไทยแหละเพราะว่าที่นู่นน่ะไม่ค่อยมีใครเป็นเท่าไหร่ก็เลยจะถามอาจารย์ว่าอย่างคนที่มีเชื้อหรือว่าติดเชื้อทางปอดแบบเนี้ยนะคะหรือคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเสี่ยงไหมคะสำหรับ RSV หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะอาการรุนแรงมากกว่าคนอื่นไหมคะ
1: คือเราใช้ประโยคนี้ครับเราใช้ประโยคว่าถ้าเป็นโรคปอดเรื้อรังมีความเสี่ยงที่จะเป็น RSV รุนแรงนะครับทีนี้วัณโรคเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรัง
0: อ๋อ
1: ถ้าเป็นวัณโรคแล้วตอนหายแล้วเนี่ยมันไม่หายปกติมันยังมีโรคปอดค้างอยู่ทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังอันเนี้ยจะเสี่ยงที่จะติด RSV รุนแรงแต่ถ้าพูดถึงวัณโรคทั่วไปคิดว่าก็ไม่ได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV หรือไข้หวัดใหญ่หรือโควิดมากกว่าปกติครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่นอกจากเป็นโรคปอดแล้วก็มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจด้วยที่ต้องเฝ้าระวังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนที่มีอายุน้อยๆเนี่ยแต่มีโรคปอดหรือโรคหัวใจเนี่ยหมอก็ค่อนข้างจะแนะนำให้ฉีดวัคซีน RSV ด้วยนะครับดังนั้น RSV เนี่ยเราก็แนะนำในหญิงตั้งครรภ์วัคซีนนะครับหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและคนทุกวัยที่มีโรคปอดเรื้อรังนะครับมีโรคหัวใจอันนี้คิดว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ก็ดีวัคซีนก็อาจจะราคาแพงหน่อยนะครับหลายพันบาทแต่ว่าฉีดครั้งเดียวนะครับอยู่ได้ตลอดไปซึ่งมันค่อนข้างดีมากในขณะที่ภูมิสำเร็จรูปในเด็กเล็กที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ได้ปีเดียวเองนะครับพอปีที่สองมันก็หมดและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเราก็เฝ้ารอมากครับเป็นหมอเด็กเนี่ยก็จะเฝ้ารอว่าวันหนึ่งถ้าเกิดวัคซีน RSV ในเด็กเนี่ยคิดค้นขึ้นมาสำเร็จเนี่ยนะเราก็จะช่วยในการป้องกันเด็กได้ดีกว่านี้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคนที่ไปรับวัคซีนเนี่ยนะคะคือนอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคนทุกวัยก็คือแบบวัยรุ่นวัยทำงานอะไรที่อาจจะมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดนะคะปอดเรื้อรังเนี่ยก็คือสามารถไปรับวัคซีน RSV ได้เลยอย่างที่อาจารย์บอกฉีดครั้งเดียวก็คืออยู่ได้ตลอดไปเลยแต่ว่าไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอาจจะมีการฉีดแบบทุกปีใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ RSV ฉีดครั้งเดียวนะครับไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนี่ยฉีดหลายรอบครับ
0: ค่ะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญละกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความประสงค์นะอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองจาก RSV เนี่ยสามารถไปรับวัคซีน RSV ได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆวัคซีนก็คือสามารถรับได้จากหลายที่ใช่ไหมคะอาจารย์ตามคลินิกตามโรงพยาบาลหรือว่าสภากาชาดไทยเราเองที่มีศูนย์ให้บริการวัคซีนถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับก็แม้จะเป็นวัคซีนใหม่แต่ก็เป็นวัคซีนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าในปัจจุบันเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับคลินิกขนาดใหญ่หรือคลินิกที่เขาสนับสนุนการฉีดวัคซีนก็มักจะมีวัคซีนตัวนี้ครับ
0: ค่ะในช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยทั้งเรื่องของการดูแลและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยที่อาจจะมีบุตรหลานมีน้องตัวเล็กๆอยู่ภายในบ้านตอนนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเกิดเป็นโรคที่ค่อนข้างเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

0: นะคะบ่อยครั้งมากๆเลยกับการติดเชื้อได้ง่ายด้วยก็คือ RSV นั่นเองนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลบุตรหลานแล้วก็อาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์นะคะได้ฝากนะคะรายสักเล็กน้อยแล้วก็การดูแลนะคะสำหรับคนที่อาจจะเป็น RSV นั่นเองค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ครับก็ในช่วงหน้าฝนต่อหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็คือครึ่งปีหลังตั้งแต่มิถุนาไปถึงธันวาเนี่ยโรคระบาด3ครับสำคัญ3โรคก็คือไข้หวัดใหญ่โควิด RSV ซึ่งหมอมักจะพูดไปด้วยกันแล้วก็มีไวรัสตัวอื่นๆอีกแต่ไวรัสตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเลยและไม่มียาในการรักษาเพราะฉะนั้น3ตัวนี้จึงเป็น3ตัวหลักเลยครับสำหรับ RSV เนี่ยนะครับก็มีฤดูระบาดที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะในช่วงต้นปีมาถึงกลางปีเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงยังไม่ต้องฉีดป้องกันก็ได้นะครับสำหรับในเด็กเนี่ยนะครับเนื่องจากไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นต้องอาศัยว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะก็ถ้าฉีดวัคซีนได้ก็จะดีตัวเองก็จะได้รับการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ RSV นอกจากนั้นก็ยังส่งภูมิคุ้มกันต่อไปให้ลูกซึ่งสามารถป้องกันได้ประมาณ 3-6 เดือนจากนั้นถ้ายังไม่หมดซีซั่นของ RSV ก็อาจจะต้องพิจารณานะครับฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV นะครับซึ่งก็มีราคาแพงครับนะครับซึ่งถ้าไม่สามารถมีงบประมาณที่จะใช้จ่ายได้ก็ต้องอาศัยมาตรการธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันนะครับอย่าไปประมาทนะการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างการล้างมือยังมีความสำคัญเสมอนะครับในหน้าฝนและหน้าหนาวนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ออกไปทำงานที่มีลูกเล็กมีคนแก่อยู่ที่บ้านต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าเราเป็นอ่ะจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักนะครับแต่เชื้อมันจะมาแพร่สู่คนในครอบครัวได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้เทคนิคการดูแลตัวเองแล้วก็การป้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะหน้ากากอนามัยก็สำคัญล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้รันเองเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของ RSV ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าครึ่งปีหลังละกันนะคะหรือว่าในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชิดชนุพันธ์เจริญค่ะท่านเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นคุณหมออยู่ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ประจำอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะที่ในวันนี้นะคะได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชิดชนุมากๆเลยค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอนแม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาต่างๆก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่มีตัวอย่างทั้งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน ดังนั้น

บุคคลผู้สามารถประคับประคองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจึงต้องมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นที่จะยึดมั่นปฏิบัติมั่นตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมาหลงผิดไปในทางเสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาที่จะไม่ให้ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดด้วยความประมาทพลั้งเผลอเหตุนี้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมนอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ในด้านฐานะความเป็นอยู่แล้วจึงควรจะได้พัฒนาบุคคลเป็นข้อใหญ่ด้วยเพราะถ้าบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมมีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติปัญหาต่างๆในสังคมก็จะบรรเทาลงและสังคมส่วนรวมย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ยากนักพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมการสังคมศาสตร์แห่งชาติครั้งที่15ณโรงแรมแอมบาสเดอร์วันพฤหัสบดีที่25เมษายน2539

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรรอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบกับพวกเราเช่นเคยค่ะอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวความสุขที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะ5วันต่อสัปดาห์กันเลยค่ะเต็มอิ่มกับเรื่องราวความสุขที่เรานำมาฝากนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะนะที่นั่นมีโรงเรียนน่ารักน่ารักโรงเรียนนึงค่ะเขาทำกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อลูกศิษย์ของเขานะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปติดตามฟังกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับเรื่องราวที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อลูกศิษย์ลูกหาในโรงเรียนนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครูวิทูลแซมสีม่วงหรือว่าครูโจนะคะจากโรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะครูโจคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: โอ้ก่อนอื่นที่จะไปถึงกิจกรรมเนี่ยค่ะครูขาแนะนำโรงเรียนให้เรารู้จักกันสักนิดนึงโอ้โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมีนักเรียนเท

0: ไหร่เอ่ยสอนตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนคะครูคะ
1: ครับผมพิทูลแสงสีม่วงนะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโรงเรียนเทศบาล3ชั้นวิทยาของเราเป็นสังกัดของอปท.เนาะเป็นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับผมน้องๆลูกๆของเราเนี่ยโรงเรียนเทศบาล3ชั้นวิทยานะครับได้จัดการเรียนการสอนม.1ถึงม.6ครับผมมัธยมเนาะแล้วก็ลูกๆเราที่มาดูแลอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ450ชีวิตครับผมที่ได้ดูแลกันอยู่เนาะแล้วก็มีคุณครูนะครับที่ได้ดูแลลูกๆเราเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่ด้วยรวมกันแล้วก็ประมาณ41ท่านครับผม
0: เยอะเหมือนกันนะ41 ท่านนะซึ่งเป็นบุคลากรทั้งหมดเนาะก็ลดทอนลงไปเนาะก็จะเหลือจำนวนครูไม่ถึง41ท่านเนาะที่จะทำการเรียนการสอนดูแลลูกๆในโรงเรียนเนาะม.1ถึงม.6เป็นโรงเรียนมัธยมนะครูนะใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะอันนี้ในส่วนของการดูแลของท้องถิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเป็นของอปท.ครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับผม
0: เป็นในส่วนของอปท.อยู่ในตัวอำเภอเมืองใช่ไหมคะอันนี
1: ้ใช่ครับผมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับผม
0: เป็นเด็กในเมืองเป็นโรงเรียนในเมืองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบของโรงเรียนที่เป็นในเมืองเนาะในตัวอำเภอเมืองนะคะ400กว่าคนนะคะแล้วครูเองครูโจสอนวิชาอะไรคะ
1: ครับตัวผมเองได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ครับผมก็สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับปีที่6ครับผมแต่มีโอกาสนะครับได้มอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะครับใหลงมาช่วยนะครับในการสอนวิชาในแนวด้วยครับผมในระดับชั้นมัธยมที่สองครับผมแล้วก็ได้การได้ทำงานนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะดูแลในเรื่องของงานพฤติกรรมเด็กครับผมก็คืองานปกครองครับผม
0: ทำแนะแนวด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของพฤติกรรมลูกๆของเราด้วยงั้นถามครูก่อนแล้วตรงนี้เราแต่ละยุคแต่ละรุ่นนี่เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะแตกต่างกันไปเยอะไหมคะครูคะยุคปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างมีอะไรน่าห่วงบ้างไหมคะ
1: ครับต้องเรียนพี่อ้อมอย่างนี้นะครับว่าด้วยตัวผมเองมีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3ชั้นวิทยานะครับเมื่อปี46เนาะแล้วก็จนถึงณปัจจุบันเนี่ยถ้าถามในเรื่องของตัวเด็กๆเองเนี่ยก็ตามยุคตามสมัยนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนค่อนข้างมีความต่างพอสมควรด้วยสื่อเทคโนโลยีครับพี่อ้อมตัวน้องๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้ดูแลลูกๆเราเนี่ยเรารู้สึกว่ายังเป็นโมเมนต์ที่ยังไม่ได้หนักขนาดนี้ครับปัจจุบันเนี่ยคำว่าหนักของผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อที่เข้ามาทุกมิติของเด็กอะครับแล้วลูกๆเราเนี่ยค่อนข้างจะเสพสื่อค่อนเขาเรียกว่าไม่ได้ค่อยได้กั่นกรองเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้มือใช่ครับพี่อ้อม
0: อยู่ในมือถือนะ
1: ใช่ครับคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนเองนะครับก็ถามว่าปัญหาผมเชื่อนะครับพี่อ้อมว่ามันมีทุกโรงเรียนอยู่แล้วคราวนี้ในส่วนของเราอะเราตั้งรับกันยังไงในแต่ละปีการศึกษานะครับโดยเราเอาต้นทุนของปีที่ผ่านมาเป็นฐานตั้งต้นในเรื่องของการพูดคุยกันครับพี่อ้อมก็ทางโรงเรียนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับได้คุยกับทุกฝ่ายว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วเรื่องของสังคมที่เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆเราบ้างนะครับทางโรงเรียนเองเนี่ยก็เอาโจทย์ของปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นฐานตั้งต้นในเรื่องของการพูดคุยกันครับพี่อ้อมก็ได้ท่านผู้ในการเองเนี่ยท่านเองก็ได้ให้นโยบายนี้เนาะมาแล้วก็ชวนคุณครูครับว่าในปีการศึกษาถัดไปเนี่ยเราจะทำยังไงโดยทางโรงเรียนเองอ่ะก็ได้มีการมาคุยในส่วนที่มันเป็นปัญหาครับผมก็จะเชิญนะครับทางผู้บริหารเนี่ยก็จะเชิญในส่วนของคุณครูที่อยู่ฝ่ายพฤติกรรมนักเรียนก็คือฝ่ายปกครองเนาะแล้วก็คุณครูที่สอนดูแลในเรื่องของงานวิชาการนะครับแล้วก็คุณครูที่สอนในแนวครับผมแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้คุยกันนี่ฮะมาตกตะกอนคุยกันแล้วเราจะดำเนินการเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กๆอย่างไรแล้วก็มีการตั้งรับอย่างไรนะครับ

0: ก็จะมีโอกาสนะครับได้เอาปัญหาเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความโชคดีของที่โรงเรียนเนาะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับโดยคุณหมอดวงดาวนะครับด้วยนะครับเครือข่ายซึ่งเมื่อก่อนนะพี่อ้อมเรารู้สึกว่าปัญหาที่เราแก้อะมันเป็นเกี่ยวกับงานยาเสพติดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องงานเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้เราบอกจริงว่าเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีเนี่ยเราไม่ได้มาเขี่ยเรื่องนี้เลยพี่อ้อมเด็กอะเรารู้สึกว่าตอนก่อนเนี่ยเราเจอเด็กที่มีพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยเราก็จะทำตามกระบวนการนะครับในระดับที่แบบซึ่งถ้าย้อนกลับไปได้อะเรารู้สึกแบบเสียดายโอกาสเด็กๆเหล่านั้นที่ไม่ได้เจอในรูปแบบที่เราทำณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเจอปั๊บก็เชิญผู้ปกครองมาแล้วก็ทำทานบุญตักเตือนแล้วก็มันไม่ไหวจริงๆก็ส่งคืนผู้ปกครองโดยอาจจะมีการย้ายสถานศึกษาอะไรประมาณนี้โดยมันไม่ได้รับการแก้ไขในเชิงลึกของเด็กแต่ละคนจริงๆนะครับก็นี่แหละคือสิ่งที่เราได้คุยกันมาแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ผมทำงานกับคุณหมอดวงดาวเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสารเสพติดซะส่วนใหญ่นะครับในการทำงานเชิงลึกนะจนมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณหมอดวงดาวเองก็ดีนะครับก็โชคดีครับก็จะมีทางทีมของสาธารณสุขนะครับที่เข้ามาก็คือทางสพบเนาะแล้วก็ทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะครับที่คุณหมอได้ชวนนะครับทางโรงเรียนเนี่ยนะครับเข้าโครงการนะครับครูนางฟ้านะครับแล้วก็หมอก็จะได้เอาเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องมือครับผมให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ด่านแรกเลยเมื่อถ้าย้อนไป3ปีที่แล้วครับพี่อ้อมตัวผมเองมีโอกาสได้เข้าไปอบรมจิตวิทยาสังคมทางการแพทย์นะครับโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทางท่านอาจารย์แอนเนาะอาจารย์ดารุณีผู้ขาวเนี่ยท่านได้มาเติมคิวให้กับผมซึ่งมีผมครับที่กับคุณครูในแนวหนึ่งท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปอบรม2ท่านนะครับทั้ง4โมดูลใช่ครับแล้วก็เอาสกิลเหล่านี้ฮะมาลองทดลองทีแรกก็ยังไม่มีเครื่องมือนะฮะเรามาทดลองใช้กับลูกๆเราก่อนสิ่งแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเราพอได้ใช้ตัวที่เป็นรูปแบบแล้วพี่อ้อมมันทำให้เรารู้สึกเราเปลี่ยนวิธีคิดเราใหม่แล้วก็พอเราได้ลองมาใช้ลองมาพูดคุยกับลูกๆเราเอ้ยมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเด็กใช่ครับแล้วก็เลยผลในโรงเรียนครับโดยท่านผู้มีการเนี่ยก็เลยให้เอาเรื่องราวเหล่านี้ครับมาขยายผลในโรงเรียนเทศบาลสังขารยากับคุณครูทุกท่านก็มีการมาอบรมในเรื่องของตัวที่เป็น MI กับตัวที่เป็น LICBT นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้เอาข้อมูลในเรื่องของการอบรมเนี่ยมาจากทางสพบนะครับคุณหมอสันตินะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็ได้มาขับเคลื่อนกับคุณหมอดวงดาวนะครับกับทีมของสพบนะครับได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาทดลองใช้กับเรากับลูกๆเราที่ในโรงเรียนก็ได้ทดลองกันมา1ในปีแรกนะครับผมก็ได้เอาเครื่องมือนะครับลงทำกับคุณครูจริงๆแล้วเราก็ล็อกแรกเนี่ยเราใช้รูปแบบโดยให้คุณครูที่ดูแลเป็นสายชั้นนะครับทำงานร่วมกันกับงานพิธีกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าลองทดลองใช้เครื่องมือกันไปใน1ปีพอมาปีถัดมาเนี่ยฮะเราได้ปรับวิธีการปรับรูปแบบใหม่เพื่อให้มันเข้ากับบริบทของนักเรียนโรงเรียนเราครับว่าลูกๆเราเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกลับมาคิดวงรอบใหม่อีกรอบนึงว่าแต่ละคนแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปครับผมก็ได้วิธีการนะครับจากที่เราเคยทำมา1ปีกับทางทีมสพบเองเนี่ยนะครับคุณหมอสันติเนี่ยก็ได้มาเติมคิวเหล่านี้ให้กับพวกเราอีกนะครับก็ทำงานคู่ขนานกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเราก็ได้คุณครูนางฟ้านะครับที่เป็นคีย์แมนของเราเนี่ยในปีถัดมาเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณครูที่เขาสอนในแนวโดยผ่านกระบวนการทักษะตัวที่เป็น MI ทักษะการสื่อสารนะครับแล้วเขาจะต้องไปสื่อสารกับลูกๆเราในโรงเรียนเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเพราะเขามีค่าสอนอยู่แล้ว แล้วมันก็เป็นการช่วยเหลือแล้วก็ครูที่ปรึกษาด้วยนะฮะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณครูในแนวเนี่ยก็ต้องมาเติมสกิลมีการอบรมแล้วก็มีการโค้ชกันในโรงเรียนอีกนะฮะก็เลยได้เอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้กันในปีถัดมาอีกนะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวที่เรานำมาใช้นะครับตัวที่เป็นเครื่องมือเนี่ยมันเริ่มจากการประเมินตัวที่เป็น PHQA นะครับซึ่งตัวประเมินแบบประเมิน PHQA เนี่ยพี่อ้อมเราได้อะไรจากตรงเนี้ยกับเด็กมากๆเลยครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องภาวะซึมเศร้าแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวของเขาเรื่องของสารเสพติดเรื่องการไม่พอใจในเชิงความรู้สึกอย่างเงี้ยฮะโดยคุณครูอะฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆเท่าที่เรามองเนี่ยเด็กๆอะเขารู้สึกว่าการที่เข้ามาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขามีความอบอุ่นอบอุ่นในนี่คืออบอุ่นทางใจนะครับซึ่งที่บ้านครับที่บ้านอะพี่อ้อมเขารู้สึกว่าเขาขาดบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งท่านเองท่านผู้ครองเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าใจในหลักของการสื่อสารเนาะคราวนี้เวลาเข้ามาคุยกับคุณครูที่อยู่โรงเรียนเนี่ยที่เป็นทีมครูนางฟ้าก็ดีครูที่แนวก็ดีหรือครูที่ปรึกษาเขาก็ดีเนี่ยซึ่งคุณครูเหล่านี้เขาได้เรื่องราวหรือเครื่องมือเหล่านี้อยู่กับในเรื่องของการอบรมไปแล้วเนาะเขาก็ได้มีโอกาสเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปลองใช้กับเด็กๆดูพอได้คุยฮะมันมีมิติในการคุยกันไม่ใช่คุยแล้วจบครับพี่อ้อมมันมีการคุยกันต่อแล้วทำให้ความรู้สึกของเด็กครับมันลอยขึ้นจากเรื่องที่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่าให้เราฟังเขาก็รู้สึกไว้ใจที่จะคุยกับเราแล้วก็แชร์ให้เราฟังหลายๆเรื่องอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้น่าสนใจเนาะที่ครูบอกว่าโอ้เราก็ย้อนไปเมื่อ10-20 ปีที่แล้วมันไม่มีกระบวนการต่างๆแบบนี้เนาะครูเองหรือแม้แต่ผู้ปกครองเองก็ยังไม่เข้าใจนะพอแสดงว่าคือปัญหาของเด็กที่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคะครูนะไม่ว่าจะเล่าบุหรี่หรือใดๆก็ตามแต่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มันก็มีรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมนะครูนะเดี๋ยวนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งโอ้โหตรวจเจอยากมากนะบุหรี่ไฟฟ้านี่นะโอ้โหนะเขารูปแบบของเขานี่นะกลิ่นเกินอะไรต่างๆนะคือเรียกว่าเจาะอย่างชัดเจนเลยว่าเจาะกลุ่มนักเรียนอะนะมันก็ยิ่งทำให้จะต้องแบบผู้ใหญ่เนี่ยทั้งบ้านและครอบครัวเนี่ยทั้งครอบครัวที่บ้านเนาะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้มากขึ้นเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยคิดเราคิดแค่ว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะเด็กไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะก็ต้องลงโทษใช่ไหมครูเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เนาะรูปแบบนะใช่ป่ะคะต้องลงโทษก่อนนะถ้าทันบนอะไรใดๆก็ตามแต่ตามลำดับขั้นไปนะเรียกผู้ปกครองมาพบหักคะแนนอะไรใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็จะมีเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะใช่ไหมหักคะแนนติดพิสัยหรืออะไรพวกนี้นะให้ลงก็ไปทำอะไรต่ออะไรก็ตามสุดท้ายจบที่การที่ว่าไม่ได้เรียนต่อที่เดิมก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่โดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาจริงๆได้ก็คือการที่เขาไปติดยาเสพติดเราก็แก้ไม่ได้เนาะและปัญหาเกิดจากสาเหตุที่แท้จริงอะไรเราก็ไม่รู้แต่พอมันมีกระบวนการใหม่ๆในยุคนี้ที่มันมีกระบวนการใหม่ขึ้นมาซึ่งครูบอกว่าได้จากการที่มีโอกาสได้ไปอบรมใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พอฟังครูแล้วเนี่ยเลยรู้สึกอย่างนึงค่ะครูว่าเหมือนกับโรงเรียนก็จะอยู่โดยลำพังเฉพาะโรงเรียนไม่ได้อีกต่อไปแล้วหรือเปล่าครูการที่เราจะดูแลให้ความรู้เด็กคนหนึ่งเนี่ยให้มีทั้งความรู้ให้มีทั้งอนาคตที่ดีเนาะลำพังแค่โรงเรียนไม่น่าจะพอนะครูเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โรงพยาบาลแล้วก็ หน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่นหลายๆหน่วยงานเนี่ยควรจะต้องมีส่วนเข้ามาร่วมโรงเรียนเองก็ควรที่จะต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆที่อยู่รายล้อมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะครู
0: ใช่ใช่ครับผมก็ในส่วนที่ผมรู้สึกเนาะมันไม่ได้มองแค่มุมใดมุมหนึ่งนะครับการทำงานเนี่ยผมว่าทุกๆส่วนมันเป็นจิ๊กซอที่เราน่าจะมองการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับโดยเป้าหมายอย่างของโรงเรียนทุกๆสังกัดทุกๆโรงเรียนเนี่ยผมมองว่าการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอันนี้ผมว่ามันสำคัญมากๆครับซึ่งถ้าณปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช้าไม่ได้ครับพี่อ้อมทุกภาคที่ว่าจะเป็นโรงเรียนเราหรือโรงเรียนไหนก็ช่างเนาะจังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสพี่อ้อมเราอยากจะดูแลเด็กๆเท่าที่เราจะดูแลได้อย่างน้อยเราไม่ได้ดูแลอะไรครับแต่มีโอกาสไปคุยกับเขาแล้วชวนมุมมองอย่างเช่นที่ผมคุยไว้เมื่อสักครู่นะพี่อ้อมคือเด็กๆที่เขามีปัญหาเรื่องของอย่างลูกๆเราเนี่ยการที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยนี่ต้องขอบคุณทางผู้ปกครองมากๆนะที่เขาไว้ใจแล้วก็ยินดีที่ให้เราดูแลในเมื่อเข้ามาอยู่กับเราแล้วครับการที่เขาเดินมาหาเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นการสะสมประสบการณ์สะสมประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่นั่นคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในแต่ละวันซึ่งพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเราหรือตัวเขาจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่าแต่ถามว่าวันนี้เราได้เจอกันแต่ถามว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือการสร้างความสุขไปด้วยกันนะครับมันควรจะต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยความเข้าอกเข้าใจหน้าที่ของเราอะเรามองว่าวันนี้เด็กๆมาอยู่กับเรา3ปีเนี่ยม.ต้นเนี่ยเราทำไงให้เขาจบการศึกษาเพื่อให้เขาได้เดินต่อในอนาคตของเขาวันนี้เรามองแค่1ปีอย่างม.1เนี่ยมอง1ปีของเขาเลยว่า1ปีที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเราจะจัดประสบการณ์อะไรให้กับเขาบ้างเราจะทำไงให้เราเข้าใจในสิ่งที่เป็นเขาแต่เราไม่ได้ตัดเขาเรียกว่าไม่ตัดสิทธิ์เขาเนาะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่ารู้แหละบางทีอ่ะเขาทำไม่ดีอ่ะแต่เราก็ไม่ได้เข้าข้างเขานะครับพี่อ้อมแต่สิ่งที่เขาเราเข้าใจได้ว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแต่เราก็ไม่ได้เข้าข้างคุณว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันออกนอกกรอบไปอย่างเงี้ยมันยืดหยุ่นกรอบเราก็ตีไว้ได้กรอบมันมีให้อยู่แล้วในทุกๆโรงเรียนแต่ในเมื่อคุณเดินไปติดกรอบแล้วอ่ะกรอบมันสามารถยืดหยุ่นได้แต่มันยืดหยุ่นได้แค่ในระดับหนึ่งในระยะของมันแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาอ่ะมุดออกจากนอกกรอบไปแล้วครับอันนี้ครับคือสิ่งที่ตัวเราต้องดึงออกมาก่อนดึงตัวเขาเข้ากรอบแล้วก็มานั่งคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วเขาอยากออกกรอบจริงๆไหมอย่างนี้ฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจดูครับพี่อ้อม
1: ค่ะ
0: ก็เลย
1: ตรงนี้น่าสนใจมากคืออย่าเพิ่งไปตัดสินเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กกว่าเราก็ตามแต่เนาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์ของเราเนาะแต่แน่นอนทุกคนอาจจะมีเหตุผลของตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างนะไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างนะแต่ทำยังไงที่จะให้เขาเห็นถึงความปรารถนาดีของเราเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กำลังจะออกนอกเส้นทางออกนอกกรอบไปตรงนี้คือสิ่ง
0: ตรงน
1: ี้
0: นะพ
1: ี่
0: อ้อมที่ใช่คือตัวนี้ที่โรงเรียนได้ดำเนินการก็คือตัวที่เป็นหลักของ CMI พี่อ้อมคือเรื่องของการสื่อสารอันนี้เราพยายามที่จะให้คุณครูทุกท่านนะครับใช้หลักการนี้กับลูกๆของเรานอกจากคุณครูแล้วโรงเรียนเราอ่ะมีชุมนุมหมอน้อยเรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดนะครับไปยังลูกๆที่เป็นชุมนุมหมอน้อยซึ่งเป็นเด็กม.ปลายม.4 5 6ซึ่งเด็กเหล่านี้เด็กกลุ่มนี้เขาจะได้รับสกิลเรื่องการอบรมเรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อเป็นผู้ช่วยครูครับในการพูดคุยกับน้องมันก็เป็นอีกสิ่งนึงนะที่พอเด็กเขาได้คุยกันระหว่างเด็กด้วยกันแต่เป็นเด็กที่อายุมากกว่าที่เป็นแบบมัธยมปลายมาคุยกับน้องมัธยมต้นคือความเป็นที่เป็นน้องกันนะครับมันทำให้เขารู้สึกดีกันทั้งคู่อันนี้รู้สึกแบบมันเป็นกันเองแล้วก็มันน่ารักมากครับโดยกระบวนการของ MI เนี่ยซึ่งตัวผมเองก็จะมันจะมีหลักอยู่3โดน5ดูพี่อ้อมขอญาตพี่อ้อมนิดตรงที่ว่าหลักของ3โดน5ดูเนี่ยมันคืออะไรเนาะ3โดนก็คือ3สิ่ง3สิ่งที่เราไม่ควรทำแล้วก็ครูเราเนี่ยหรือผู้ใหญ่หลายๆคนนะชอบเขาเรียกว่าตกหลุมพรางเนาะ

0: อันแรกเลยก็คือในเรื่องของการไม่ตัดสินเด็กบางทีเนี่ยเด็กเขาเดินมาในโรงเรียนเนี่ยฮะเรายังไม่รู้เลยหรือยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยพี่อ้อมแต่เราไปตัดสินเด็กแล้วว่าเอ้ยเธออย่างนั้นเธออย่างนี้โดยที่เฮ้ยเรายังไม่ได้ถามเลยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นที่เราเห็นมันมีอะไรแฝงอยู่แต่ถามว่าเราเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือยังนะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือแบบเราไม่ควรตัดสินเด็กน้ออะไรเงี้ยอันที่สองก็คือเรื่องของการให้คำแนะนำเด็กบางคนนะฮะเขามีปัญหาที่บ้านมาแต่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำจากเรานะพี่อ้อมแต่สิ่งที่เขาอยากได้นะตอนนั้นนะครับคือเขาอยากระบายหาคนรับฟังเขานะใช่ครับรับฟังบางทีอ่ะอย่างวันนี้ผมสอนเด็กในแนวเนาะเป็นม.2 คือเราก็เจอกันแบบธรรมดาเงี้ยไม่ได้พูดคุยกันก็คิดว่าเป็นเด็กปกติไม่มีอะไรแต่พอเรามาชวนมองชวนคิดโดยผ่านใบงานใบกิจกรรมนะครับอุ้ยเด็กมาตอบอ่ะคือแบบมันมีเรื่องราวอะไรที่แบบคือที่บ้านต้องเป็นเด็กม.2 ว่าจะต้องจะเหมือนน้องแมวฮะคือแบบบอกซ้ายไปขวาบอกซ้ายจะมีปัญหากับที่บ้านค่อนข้างเยอะเด็กเขาบอกว่าเนี่ยเขาทะเลาะกับคุณแม่แบบเกือบทุกวันเลยกลัวอะไรเงี้ยเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นลูกอะไรเงี้ยลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็พยายามครับพยายามแชร์ให้เราฟังอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อมันก็ไม่ได้แปลกที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้จากเหตุที่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้คุยแล้วเราก็เข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็จะถามวิธีการที่มันเหมาะกับเขานี่พี่อ้อมก็เป็นในเรื่องของการไม่ให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดเขาต้องการคำแนะนำอย่างเงี้ยเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของแซนด์วิชก็จะเป็นแบบนึงนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเคยนะพี่อ้อมเด็กบางคนอ่ะเขาอยากจะคุยกับเราแต่เขาไม่กล้าที่จะมาเพราะอะไรหลายๆอย่างที่เขายังติดอยู่ในใจแต่สิ่งที่ครูในโรงเรียนเรามีตั้ง30กว่าชีวิตแต่ทำไมเขาเลือกที่จะคุยกับเราแสดงว่าเขาตัดสินแล้วว่าเออเลือกครูคนนี้แหละดังนั้นข้อสามก็คือเราไม่ควรจะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะคุยปัญหากับเด็ก
1: นะคะสามข้อนี้แหมเสียดายไงครูโจเวลาน้อยเนี่ยยังคุยไม่ครบเลยเพราะงั้นเดี๋ยวต้องชวนครูมาคุยต่ออีกวันนึงนะยังไม่รู้เลยว่าเครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้างและอันนี้เพิ่งจะได้แค่3ข้อเองนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะครูเนาะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะก็คือว่า1นะอย่าเพิ่งตัดสินเขานะ2ยังไม่ต้องบอกสอนอบรมชี้แนะอะไรเขาหรอกยังไม่ต้องให้คำแนะนำฟังเขาก่อนขอแค่ฟังก่อนฟังก่อนแล้วข้อที่3ก็คือว่าเมื่อเขาเดินมาหาเราเมื่อเขาเปิดปากพูดกับเราอย่าพึ่งปฏิเสธแสดงว่าเขาเลือกเราแล้วเนาะแบ่งเวลาเปิดเวลาเปิดใจนั่งรับฟังเขาสักนิดนึงนะคะก่อนที่เขาจะไม่รู้ที่ว่าจะหันไปหาใครนอกจากเราเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามาหาเราแล้วเนี่ยฟังเขานิดนึงก่อนเนาะ3ข้อเนี่ยจริงๆนะใช้ได้หมดเลยเนาะไม่เฉพาะคุณครูไม่เฉพาะที่โรงเรียนแม้แต่ที่บ้านสิ่งนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเนาะอย่าเพิ่งตัดสินลูกหลานลูกศิษย์ลูกหานะแล้วก็รับฟังก่อนยังไม่ต้องให้คำแนะนำนะคะอย่างที่3คืออย่าเพิ่งปฏิเสธเมื่อเขาเดินมาหามาบอกมาเล่านะคะเปิดใจให้เขาสักนิดนึงก่อนเนาะวันนี้ได้3ข้อและ3วิธีเอาไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนครูโจมาคุยกันต่อเพราะจริงๆมีอีกหลายวิธีการหลายขั้นตอนหลายเครื่องมือเลยที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่จะนำไปใช้กันไม่ได้ใช้เฉพาะกับเด็กนะคะกับผู้ใหญ่ด้วยกันก็ใช้ได้ค่ะแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดนะคะค่ะหมดเกลี้ยงเลยวันนี้นะคะต้องขอบคุณครูวิทูลแซมสีม่วงหรือว่าครูโจนะคะจากโรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะกับเรื่องราวของครูนางฟ้าที่มาแบ่งปันให้เราได้รับทราบและรู้จักกันในวันนี้ค่ะขอบคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: กับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: คือบริษัทยาหลายแห่งเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเริ่มจดทะเบียนเป็นห้องแลบวิจัยกันเนี่ยในช่วงปี2010แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยคือในช่วงปี2015ถึง2016เมื่อตอนนั้นน่ะจีนมีการปฏิรูประบบการตรวจสอบและอนุมัติยาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงการปฏิรูปเรื่องของประกันสุขภาพแห่งชาติของจีนที่เปิดรับกลุ่มยานวัตกรรมเนี่ยเข้าสู่ยาบัญชีหลักในเรื่องของการปฏิรูปกฎระเบียบเนี่ยจีนมีการปรับเกณฑ์จากห้องทดลองทางคลินิกเนี่ยแล้วก็การอนุมัติยาเนี่ยให้เข้าเป็นตลาดสากลเนี่ยเดิมทีเนี่ยการพิจารณาเนี่ยยาตัวนึงเนี่ยอาจจะใช้เวลาเนี่ย 3-5 ปีแต่วันนี้จีนลดเวลากระบวนการเอกสารเนี่ยลดการพิจารณาลงเนี่ยไม่ถึง1ปีโดยการที่จะสร้างให้ช่องทางอนุมัติเนี่ยเป็นช่องทางด่วนสำหรับยาที่มีคุณค่าในการรักษาสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นยารักษามะเร็งเต้านม
0: จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2: สวัสดีค่ะเราเห็นความเคลื่อนไหวในจีนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยหลายตัวที่น่าสนใจโดยเฉพาะตอนนี้นโยบายซึ่งถูกรัฐบาลจีนส่งเสริมอย่างมากคือการส่งออกจีนสู่โลกที่เข้ามาสู่อาเซียนหรือเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะเห็นตัวเด่นๆอะไรบ้างแน่นอนอุตสาหกรรมในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้า EV อันนี้เป็นตัวเด่นแล้วก็โลหะหรือกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และจีนเคยมีภาพหนึ่งคือการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกวัตถุดิบชิ้นส่วนเนี่ยไปยังนานาประเทศเพื่อประกอบแล้วก็เอาไปขายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีอุตสาหกรรมอยู่อีกตัวหนึ่งซึ่งมาแบบรุกเงียบๆและน่าจับตามองมากนั่นก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยาค่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเนี่ยมีสเกลไซส์ที่น่าสนใจและเห็นการเติบโตในรอบระดับหลัก10ปีที่ผ่านมาของจีนเนี่ยอย่างน่าติดตามถ้าเราจะเห็นชัดๆช่วงหนึ่งก็คือตอนที่จีนคิดค้นพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ซีโนแวคซีโนฟาร์มวัคซีนที่จีนผลิตแล้วก็ส่งออกไปสู่โลกด้วยแต่ยังมียาแล้วก็กลุ่มของอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งยารักษาโรคอีกหลายตัวที่จีนกำลังจะมี9จังหวะขยับไปจากการเป็นโรงงานผลิตยาไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมยาได้อย่างไรโดยรวมของตลาดยาและเวชภัณฑ์ทั่วโลกเนี่ยนะคะถ้าเรามาดูกันทั้งโลกเนี่ยมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณสัก 60-75 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก 6-8% ต่อปีกลุ่มหลักๆที่มีความจำเป็นต้องใช้นอกจากเรื่องภาวะของการเจ็บป่วยเฉพาะโรคแล้วกลุ่มผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเร่งตัวหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของยารักษามะเร็งแล้วก็ยาที่เป็นชีววัตถุด้วยถ้าเรามาดูอันดับประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดยาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเรียงลงไปเนี่ยนะคะเอาสัก5อันดับก็แล้วกันเจ้าแรกรู้กันอยู่คือสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณสัก 40-45% เป็นอันดับ1ของโลกนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทั้ง R&D แล้วก็บริษัทยาข้ามชาติขนาดใหญ่ด้วยรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่สูงที่สุดจีนตามมาเป็นลำดับที่2ค่ะส่วนแบ่งยังทิ้งห่างอยู่ในช่วงนี้แต่เดี๋ยวต้องไปดูในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าว่ามันจะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างไรประมาณ 11-13%เพราะว่ามีไซส์ของประชากรใหญ่และตอนนี้กำลังมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะลำดับ3นี่ญี่ปุ่น 6-7% ลำดับ4คือเยอรมนีประมาณสัก 4-5% แล้วก็ฝรั่งเศสตามมาเป็นลำดับที่5 3-4% โฟกัสไปที่จีนที่เป็นอันดับ2ตอนนี้ค่ะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างน่าสนใจแล้วก็ไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เรารู้ว่าจีนส่งออกตัวเองไปสู่โลกถ้าเจาะจงที่อุตสาหกรรม

0: ัญญาเนี่ยมันน่าจับตามองขนาดไหนคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1: สวัสดีค่ะ
0: ธุรกิจยาเป็นตัวหนึ่งที่มาเงียบๆซุ่มเงียบแต่ว่าน่าติดตามมากสถานการณ์เป็นยังไงคะจัน
1: คือบริษัทยาหลายแห่งเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเริ่มจดทะเบียนเป็นห้องแลบวิจัยกันเนี่ยในช่วงปี2010แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยคือในช่วงปี2015ถึง2016เมื่อตอนนั้นน่ะจีนมีการปฏิรูประบบการตรวจสอบและอนุมัติยาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงการปฏิรูปเรื่องของประกันสุขภาพแห่งชาติของจีนที่เปิดรับกลุ่มยานวัตกรรมเนี่ยเข้าสู่ยาบัญชีหลักในเรื่องของการปฏิรูปกฎระเบียบเนี่ยจีนมีการปรับเกณฑ์จากห้องทดลองทางคลินิกเนี่ยแล้วก็การอนุมัติยาเนี่ยให้เข้าเป็นตลาดสากลเนี่ยเดิมทีเนี่ยการพิจารณาเนี่ยยาตัวนึงเนี่ยอาจจะใช้เวลาเนี่ย 3-5 ปีแต่วันนี้จีนลดเวลากระบวนการเอกสารลดการพิจารณาลงเนี่ยไม่ถึง1ปีโดยการที่จะสร้างให้ช่องทางอนุมัติเนี่ยเป็นช่องทางด่วนสำหรับยาที่มีคุณค่าในการรักษาสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นยารักษามะเร็งเต้านมเพราะว่ายาเหล่านี้ต้องไปจับบนเซลล์มะเร็งได้โดยตรงและหากว่าอนุมัติช้าบางทีเนี่ยตัวเซลล์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นพวกกลุ่มชีวภาพไอ้ระบบประกันสุขภาพของจีนเองก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้กับธุรกิจยาเหล่านี้เพราะตั้งแต่ในช่วงปี2016รัฐบาลจีนเองก็มีการเจรจาต่อรองกับบริษัทยาเพื่อที่จะแลกกับบรรจุยานวัตกรรมให้เป็นยาบัญชีหลักส่งผลให้ผู้ป่วยในโรคเหล่านี้นะคะโรคมะเร็งเนี่ยเข้าถึงยาได้อย่างกว้างขวางยอดขายยาเนี่ยก็กลับเพิ่มขึ้นถึง 350%จุดเปลี่ยนที่2เนี่ยหลังจากที่ตัวยาจีนเหล่านี้เข้าสู่ในยุโรปแล้วอะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มยาชีวภาพมีความน่าสนใจคือจีนตั้งเป้าว่าจะไม่ได้ว่าผลิตจากจีนแล้วจะต้องขายถูกอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดที่ขึ้นทะเบียนได้ในหลายประเทศตั้งแต่ต้นซึ่งบริษัทยาเองก็มองว่าเมื่อจีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชแล้วเนี่ยเมื่อจะเข้าอยู่ตามกฎเกณฑ์ของประเทศที่มีเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างยุโรปอเมริกาแคนาดาหรือออสเตรเลียเนี่ยชื่อทางการค้าก็จะแตกต่างกันไปเหมือนกับว่าอยู่ยุโรปใช้ชื่อหนึ่งพออยู่อเมริกาก็ใช้ชื่อหนึ่งทั้งที่ก็เป็นยาตัวเดียวกันมาจากบริษัทเดียวกันการลงทุน R&D วิจัยและพัฒนาของยากลุ่มเหล่านี้นะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี2024การอนุญาตให้ใช้สิทธิยานวัตกรรมจีนเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 4,600 ล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี2026สิ่งที่น่าสนใจคือจีนกำลังเปลี่ยนจากการผลิตยาชีวไบโอตามต้นแบบมาเป็นการร่วมพัฒนากับประเทศตะวันตกและต่อมาจีนก็กลายเป็นผู้นำการค้นพบภายในระยะเวลาที่ไม่ถึง10ปีโดยอาศัยการปฏิรูปกฎระเบียบเงินทุนและฐานความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วสะท้อนถึงการขยายตัวของยากลุ่มชีวภาพของจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทยาจีนรายอื่นก็อาจจะเริ่มมีการรุกตลาดไทยมากขึ้น
0: ภาพจำเดิมเนี่ยคือจีนเป็นโรงงานผลิตนะป้อนไปสู่แหล่งต่างๆเพื่อประกอบร่างแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมยาใหม่ๆแล้วตอนนี้จะรวบตั้งแต่ต้นน้ำไปยันปลายน้ำเลยเพื่อจะส่งออกทั้งในแง่ของการขายเทคโนโลยีขายโนว์ฮาวขายผลิตภัณฑ์และในกลุ่มอุตสาหกรรมยาเนี่ยมันน่าจับตามองมากจีนเนี่ยก้าวจากการเป็นโรงงานผลิตยาไปสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมยาได้ยังไงคะจัน
1: คือเริ่มต้นเนี่ยคือยาของเขาเนี่ยรับเข้ามาเนี่ยมันเป็นยาที่จากต่างประเทศเหมือนกับที่บ้านเรารับเข้ามาแต่เมื่อยาเหล่านี้มีราคาสูงขึ้นการที่ให้ประชาชนของเขาเนี่ยซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนถ้าเกิดว่าป่วยโรคที่เป็นโรคเฉพาะขึ้นมาสักล้านหนึ่งเนี่ยสักหนึ่งล้านคนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะสูงจีนก็เลยมองสิ่งเหล่านี้ว่าผลิตของตัวเองไหมแล้วเมื่อเขารอให้เรื่องของสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรของยาแต่ละตัวเนี่ยหมดอายุลงเนี่ยจีนก็มีการเรียนรู้ที่จะผลิตยาคือการผลิตตัวนี้มันไม่เหมือนกับการผลิตเครื่องดื่มเราจะมองว่าร้านนี้ชงกาแฟเราก็สามารถชงตามร้านนี้ได้แต่นี่คือเป็นยากลุ่มชีวะทางการแพทย์ที่ว่าจะต้องมีการทดลองแล้วมันเป็นยาอันตรายที่เข้าถึงคนแล้วก็เข้าถึงโรคที่รักษาได้ยากและอย่างหนึ่งคือจีนเองก็ต้องการที่จะยกระดับตัวเองเนี่ยเข้าสู่สนามการแข่งขันที่ว่าได้อย่างไรและสิ่งที่จีนทำได้ดีเนี่ยคือจีนเริ่มมีการทดลองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิดที่เราทราบกันดีอีกปีที่ทุกคนจะต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านเราเห็นซิโนฟาร์มซิโนแวคแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็มีการที่จะแอบซุ่มทำยาชีวภาพพวกนี้ขึ้นมาบ ริษัทหรือโรงงานเหล่านี้จะใกล้อยู่ใกล้เขตมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตสูฮุยเขตหมินหางที่ใกล้มหา

0: วิทยาลัยชั้นนำในเซี่ยงไฮ้ผู้ที่เรียนรู้กับเขาก็คือจะเป็นนักศึกษารุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่จีนเนี่ยพยายามที่จะให้คนของเขาเนี่ยได้มีการที่จะสร้างนวัตกรรมแล้วก็จด IP สิทธิบัตรนี้ขึ้นมาซึ่งยาก็เป็นหนึ่งในนี้ด้วยค่ะที่จะต้องทำการจดสิทธิบัตร
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำสำเร็จตัวหนึ่งแปลว่าตลาดมันทั้งโลกได้เลยนะในโรคโดยเฉพาะโรคที่ร้ายแรงหรือว่ายังไม่สามารถจะหาตัวยาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างเช่นมะเร็งเนี่ยอันนี้เป็นโรคที่มีคนป่วยทั้งโลกและมีคนเสียชีวิตจากเหตุนี้จำนวนมากดังนั้นโอกาสมันรออยู่จีนทำแล้วที่จะคิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรเวลาส่งออกหลายตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนไปสู่ยุโรปหรือว่าใกล้บ้านที่สุดก็คืออาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะที่ไทยเนี่ยค่ะถ้าเจาะจงลงมาไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศเป้าหมายที่จีนอยากจะส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาเหล่านี้เนี่ยแล้วเป็นประตูเข้าไปสู่อาเซียนด้วยไทยกลายเป็นหมุดหมายเรื่องนี้ยังไงสำหรับมุมมองที่จีนเห็นโอกาสค่ะ
0: ไทยเนี่ยคือเป็นฮับของอาเซียนอยู่แล้วแต่ในครั้งแรกนะคะการส่งยาเหล่านี้จีนเริ่มทดลองใช้ในที่สิงคโปร์ก่อนและได้รับการยอมรับเนี่ยเพราะว่าสิงคโปร์เขาก็จะเหมือนกับเป็นต้นแบบต่างๆในอาเซียนที่จะด้านเทคโนโลยี
1: ค่ะ
0: และที่น่าสนใจคือไอ้บริษัทยาเหล่านี้ชื่อยาเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อเป็นภาษาจีนแต่กลับใช้ชื่อเป็นภาษาละตินหรือภาษาอังกฤษ
1: เขามาด้วยกันชุบตัวเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ที่ไม่ได้ห้อยท้ายชื่อจีนหรือบางอย่างที่ส่งสัญลักษณ์ว่าเป็นของจีนสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเรื่องนี้คืออะไรคะ
0: อาจจะเป็นว่าเขาต้องการรีแบรนด์ตัวใหม่แล้วก็ให้เราสามารถที่จะแยกได้ระหว่างยาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยาไบโอเทคกับยาแผนจีนอันนี้ก็เป็นการนิยามได้ว่าถ้าหากว่าเขายังใช้ชื่อภาษาจีนอยู่เนี่ยคนก็อาจจะเข้าใจว่ายาตัวนี้เป็นยาโบราณเป็นยาจีนยาแพทย์แผนจีนทีนี้พอมาใช้ในชื่อยาสามัญที่เป็นแบบตะวันตกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยบริโภคยาเหล่านี้ไปแล้วก็ได้โดยที่เรายังไม่รู้ตัวแล้วก็ยาเหล่านี้ปัจจุบันนี้เองก็มีจำหน่ายอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยบางตัวก็ยังเข้าสู่ในฐานสิทธิ์ของประกันสังคมและก็ฐานเรื่องของบัตรทองด้วยค่ะ
1: การเข้ามาในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มงวดและมีผลกระทบสูงเพราะเกี่ยวพันกับสุขภาพแล้วก็ชีวิตของผู้คนเนี่ยค่ะมาตรฐานระดับที่ผ่านเกณฑ์ของจีนอย่างเดียวไม่พอหมายความว่าเขาก็ต้องเอาเข้าไปสู่มาตรฐานของนานาชาติด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ทั่วโลกจีนทำเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์
0: โดยร่วมกับนักลงทุนชาวไทยแน่นอนที่ว่าเราจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยนะกลุ่มที่เล่นอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยไปดูงานที่ประเทศจีนบ่อยขึ้นแล้วยาเหล่านี้ก็เข้ามาอย่างถูกต้องเข้ามาในสู่กองอาหารและยาแล้วก็จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็มีการทดลองใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปประเทศจีนเองก็มีรายงานว่าหลังจากที่ประชาชนเขาเนี่ยพอเปลี่ยนจากยาที่เคยใช้ของตะวันตกมาใช้ยากลุ่มที่ผลิตในประเทศจีนเองเนี่ยก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 35%อันนี้คือเป็นอ้างอิงจากของระบบประกันสุขภาพของจีนมันเป็นข้อสะท้อนกลับมาที่ว่าของเขาเนี่ยถึงจะเรียนเภสัชไม่ได้เรียนเครื่องในการขายยาหรือว่าปรุงสกินแคร์ที่จะไปขายแต่ถึงขนาดที่ว่าเข้ามาในกลุ่มไอตลาดยาไบโอเทคประเทศไทยเองเนี่ยมองกลับกันว่าไทยเองก็มีการผลิตยากลุ่มนี้เหมือนกันแต่ว่ารัฐบาลเราให้การสนับสนุนแค่ไหนกับอุตสาหกรรมด้านนี้เพราะจีนเองเนี่ยนอกจากเป็นผู้ที่ผลิตแล้วเนี่ยเป็นผู้บริโภคแล้วเนี่ยยังเป็นผู้ที่จะส่งออกต่อไปซึ่งนับได้ว่าต่อไปเนี่ยขึ้นหลังของรถ EV จีนตอนหลัง EV จีนตอนนี้ไปเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยาไบโอเทคเหล่านี้ค่ะ
1: อาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งว่ามันต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้วยคือตอนนี้แต้มต่อ

0: ือขายได้ในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าจีนกำลังยกระดับตัวเองขึ้นมาจากผู้ซื้อเทคโนโลยีในอดีตมาเป็นผู้ผลิตเองที่ผ่านมาตรฐานสากลและไปแข่งขันในตลาดโลกได้เรื่องแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ช่วยผู้ประกอบการจีนที่จะไปแข่งในตลาดโลกได้เนี่ยก็ทำยังไงบ้างคะ
1: หลายประเทศก็จะมองมีอคติกับจีนเรื่องคุณภาพสินค้าของจีนในหลายปีที่ผ่านมาบางครั้งก็จะมีการว่ายาบางประเภทของจีนก็มีคุณภาพต่ำจีนเองก็มีการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการสร้างแบรนด์แล้วก็พิสูจน์มาตรฐานความปลอดภัยซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของบริษัทยาในประเทศจีนเลยค่ะที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มีประสิทธิภาพทางคลินิกให้ยารุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยสามารถได้รับการยอมรับจากอาหารและยาและขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับจากในยุโรปได้คือจีนเนี่ยเริ่มเจาะในตลาดกลุ่มยุโรปก่อนแล้วพอคนในยุโรปฝั่งยุโรปตะวันตกเริ่มมีการเชื่อถือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจดบริษัทยาเหล่านี้ในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทยอยมาเริ่มเป็นกระบวนการเรียกว่าเขาทำไปครบเรื่องของต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยทุกอย่างยาเนี่ยบางชนิดที่เคยรักษามะเร็งตามจุดมีราคาแพงมากผู้ป่วยบางคนเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่เมื่อยากลุ่มของจีนเนี่ยทำเข้ามาก็ทำนวัตกรรมนี้มาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยลดลงกว่าเกินครึ่งยาตัวนี้เข้าถึงผู้ป่วยหลังจากนั้นนะคะเขามองว่าเขาจะไม่ใช่ตลาดที่จะขายอย่างเดียวแต่ต้องเป็นฐานเรื่องของการผลิตเรื่องของการที่จะพัฒนาวิจัยและพัฒนา R&D อย่างนี้ซึ่งอันนี้มันแตกต่างจากอุตสาหกรรมรถ EV หรือว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าจีนเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ในไทยแต่ในอุตสาหกรรมยาเนี่ยเขามองว่าอันนี้เป็นศูนย์กลางของการบริโภคและการทดสอบคลินิกยังไงเนี่ยกระบวนการมันมีความซับซ้อนการรับรองโรงงานยาเนี่ยต้องมีมาตรฐานสูงยังไงเนี่ยก็ยังต้องอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเมื่อเป็นการส่งออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นผู้ถูกบังคับให้ซื้อยาเหล่านั้นหรือเปล่า
0: อาจารย์บอกถูกบังคับให้ซื้อยานั้นในความหมายไหนคะ
1: หากว่าเขาผูกขาดในตลาดนั้นไปเนี่ยฝั่งคนไทยเราซึ่งต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บริโภคยาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับแรงกดดันที่จะต้องใช้ยาเหล่านั้นไหมเพราะว่าคือยาเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นยาชีวภาพชีววัตถุจากจีนที่แย่งสัดส่วนทางการตลาดไปทั้งที่บางยาบางตัวเนี่ยคนไทยเองก็สามารถที่จะผลิตได้หรือขนาดเดียวกันเนี่ยว่าเรารู้ว่าผู้ป่วยที่พบแพทย์ระยะยาวเนี่ยเวลาป่วยมากคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาเองประเทศไทยเราโชคดีที่ว่าผู้ป่วยบางท่านสามารถที่จะไปซื้อยาในแหล่งยาได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเซลล์หรือดีเทลขายยาแนะนำยาให้ที่มันบอกว่าตัวนี้ไม่มีนะที่แพทย์สั่งแต่เป็นเนี้ยตัวนี้เป็นของไทยนะแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่ค่านิยมของคนไทยหลายท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องเอาตัวที่หมอสั่งซึ่งเป็นยาที่มาจากตะวันตกสังคมจีนไม่เป็นแบบนี้คือคนที่สั่งเนี่ยคือแพทย์อยู่แล้วแล้วก็รับยามาเพราะว่าร้านขายยาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อยาอันตรายเหล่านี้ด้วยตัวเองถ้าหมอไม่สั่งหรือไม่ได้รับจากโรงพยาบาลหรือไม่มีใบรับรองแพทย์ยาเหล่านี้เองเนี่ยก็เริ่มถูกเข้ามาจำหน่ายขายในโรงพยาบาลในบ้านเราเอกชนอะไรที่เริ่มรับยาเหล่านี้ขึ้นมาจำหน่ายสิ่งที่น่าสนใจคือจีนเขาให้การสนับสนุนในเรื่องของ IP เรื่องของสิทธิบัตรยาให้กับเด็กรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยได้มากขึ้นนักศึกษาที่จบใหม่ของเขาเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยที่เป็น outstanding จริงๆเนี่ยเขามีโอกาสได้มาทำงานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาสู่การเชิงพาณิชย์แล้วก็ขายได้ถ้าเทียบกับของไทยเนี่ยบางทีงานวิจัยเราจะอยู่แค่เป็นเล่มที่อยู่บนหิ้ง
0: จะว่าไปแล้วจะเป็น made in China หรือ made in ประเทศไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณภาพของยาเนี่ยได้รับการรองรับแล้วใช้ในการรักษาโรคได้หรือไม่นะคะอาจารย์ทีนี้ถ้ามองภาพรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่จีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมองในเชิงทั้งโอกาสแต้มต่อที่เป็นประโยชน์สำหรับจีนในการไปแข่งขันและทำให้ตัวเองสามารถขยายตลาดได้ใหญ่มากขึ้นกับchallenge หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยาจีนฮะอาจารย์มองเห็น2ฝั่งเนี้ยมีประเด็นไหนเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจบ้างคะ
1: มีประเด็นแรกนะคะว่าจีนเองเนี่ยก็เริ่มมีจัดอย่างนึงที่เรียกว่าโครงการเส้นทางสายไหมด้านสุขภาพเพิ่งจะจัดเร็วๆเนี้ยที่เซี่ยงไฮ้เมื่อต้นปีนี้ก็เป็นการที่จะรวบรวมกลุ่มพวกเภสัชกรคุณหมอจากทั่วโลกเนี่ยให้มาดูเหมือนกับว่าเขาจะขอเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแล้วก็กำลังที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานสากลภาครัฐของไทยมองว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของไทยไหมเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเริ่มจากเป็นโรงงานผลิตยาแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มสร้างสู่นวัตกรรมวันนี้การแข่งขันของประเทศ ต่างๆเนี่ยจีนมองว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าใครผลิตของแล้วได้ราคา

0: คาถูกกว่าหรือว่าใครผลิตยาเหล่านี้แล้วมีโรงงานยามากกว่าแต่ว่าวันนี้จีนมองว่าจีนกำลังจะแข่งขันด้านเทคโนโลยีกำลังแข่งขันนวัตกรรมกำลังแข่งในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและก็มาตรฐานความสามารถนำในสิ่งที่ตัวเองคิดค้นเนี่ยออกไปขายทั่วโลกถ้าเราย้อนกลับมาประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าเรามีบริษัทที่สามารถผลิตยาเองได้แต่ว่าเรามีบริษัทที่ยาเนี่ยสามารถที่จด IP ของตัวเองเนี่ยได้ชัดเจนไหมมหาวิทยาลัยสามารถที่จะเชื่อมกับอุตสาหกรรมยาเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่าจะกลายเป็นสินค้าที่ออกขายสู่ตลาดโลกเหมือนจีนไหมเพราะว่าทุกวันนี้โลกเนี่ยไม่ได้หยุดรอเราจีนก็ไม่ได้หยุดรอคำว่านี่คือ Make in China แล้วคนอาจจะเถียงว่าวันนี้จีนเข้ามามากเกินไปแล้วนะแต่ทำไมไม่กลับกันว่าวันนี้เราจะแข่งขันอะไรเรามองว่าจีนเข้ามาเร็วเกินไปแต่ว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่ามองกลับไปเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะยากลุ่มไบโอเทคของจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นคลื่นลูกต่อไปที่เราควรจะเริ่มจับตามองค่ะ
1: ถ้าจันยกตัวอย่างยาประเภทไหนหรือยาในกลุ่มไหนที่มันเป็นโมเดลที่จันว่าเนี่ยคือจากการที่เคยซื้อเข้ามาราคาแพงแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองได้เสร็จแล้วก็กำลังจะปั้นเพื่อจะส่งออกไปขายสู่ตลาดระดับโลกด้วยมาตรฐานสากลด้วย
0: ถ้ายกตัวอย่างนี้ก็คือตัวยาพัฒนายาของบริษัทเฮลิอุสถ้าฟังชื่อแล้วเนี่ยเฮลิอุสน่าจะเป็นฝรั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริษัทวิจัยยาที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีเองไม่ถึง10ปีเริ่มต้นจากทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาและการทดลองทางคลินิกและนำไปสู่การขายยาอย่างเต็มรูปแบบยาที่เขาขายเนี่ยคือเป็นกลุ่มยารักษามะเร็งบางชนิดถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยคล้ายกับยาต้นแบบรักษามะเร็งเนี่ยของยุโรปแต่เมื่อตอนปี2019ยาตัวนี้กลับกลายเป็นยากลุ่มไบโอตัวแรกที่จีนอนุมัติให้เป็นทางการจีนมองว่าอุตสาหกรรมยาของจีนเองเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มขายได้งานวิจัยในฮอกแลบก็สามารถที่จะนำไปขายแล้วก็สร้างรายได้จริงช่วงนึงเนี่ยจีนก็จะโฆษณาในโซเชียลมีเดียว่าใครเป็นมะเร็งมารักษาที่นี่ฟรีไหมเขามีการทดลองและการทดลองเขาเนี่ยคือไม่ได้ทดลองเฉพาะกับคนจีนคนเดียวกับอาสาสมัครที่มาจากทั่วโลกพอมาเห็นอีกทีเนี่ยอ้าวยาเหล่านี้ที่ผ่านการทดลองดูประสิทธิภาพจากคนที่เคยใช้เนี่ยวันนี้ไปอยู่ในห้องยาของหลายๆโรงพยาบาลในประเทศไทยเข้ามาอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้ยาแล้วก็พิสูจน์ได้จริงว่าชะลอในการรักษาความเจ็บป่วยนี่คือมองว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของอุตสาหกรรมจีนเราไม่ได้คุ้นเคยว่า Made in China แล้วสินค้าที่นำมาสู่ผู้ผลิตเทคโนโลยีชีวภาพที่ว่าเข้าสู่ตลาดโลกได้จริงไทยเองก็กำลังเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่สำคัญหนึ่งของยาของจีนนะคะในกลุ่มนี้เพราะว่าหลังจากที่ยานี้มีการทดลองใช้ในสิงคโปร์ในมาเลเซียแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมยาพวกนี้ก็เริ่มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่ปี2024จนวันนี้2026บริษัทยาหลายแห่งเริ่มมีการดำเนินธุรกิจเนี่ยเชิงพาณิชย์เป็นอย่างทางการจีนก็จะมองว่าตอนนี้ไทยไม่ได้เป็นแค่ตลาดปลายทางสินค้าจีนละแต่ว่าไทยเองนะคะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หนึ่งของอุตสาหกรรมยาจีนด้วย
1: เขาไม่ได้เข้ามาแบบโดดๆนะเขามาสร้างเครือข่ายธุรกิจในระดับภูมิภาคคือไม่ได้มาแค่ไทยแต่หมายความว่าเราก็คือจะถูกเชื่อมโยงเข้าไปสู่ชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยจีนเขาวางยุทธศาสตร์ในลักษณะของการเดินหน้าเรื่องธุรกิจนี้ยังไงคะ
0: การเข้ามาของกลุ่มบริษัทยาอย่างที่บอกว่าเขาเข้าที่สิงคโปร์ก่อนและก็หลังจากนั้นเนี่ยสิงคโปร์ก็จะเป็นตัวกลางนะคะเป็นคนกลางในการที่นำยาตัวนี้มาเสนอกับบริษัทยาในไทยอีกทีนึงและบริษัทยาในไทยนี้ก็นำมาเสนอกับโรงพยาบาลแต่ก่อนที่จะเข้ามาก็มีการทดลองแล้วก็มีการจดทุกอย่างขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องทุกอย่าง
1: ไทยเราจะเป็นแค่ตลาดที่จะรับซื้อยาคือเป็นลูกค้าอย่างเดียวเลยหรือจะมีโอกาสในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถจะเป็นหุ้นส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราสามารถจะได้โน้ตฮาวหรือความรู้บางอย่างเพื่อกลับมาพัฒนาวงการอุตสาหกรรมยาของบ้านเราเองเนี่ยยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์เราอยากคิดว่าไทยเราเป็นเพียงแค่ตลาดซื้อยาแต่ว่าถ้าเราปรับไปว่าเราสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนสร้างทางเทคโนโลยีกับจีนน่ะในด้านนี้ด้วยกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดฐานการผลิตต่างๆเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีจีนตอนนี้มาตั้งในโรงงานเราเนี่ยมากขึ้นและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการนำเข้าการผลิตแต่โอกาสที่จะสร้างรองว่าเปิดโอกาสให้เป็นหุ้นส่วนกับจีนในการที่จะสร้างยาอย่างนี้เพราะว่าไทยเองก็มีจุดแข็งหนึ่งที่จีนไม่มีคนไทยเป็นคนทำงานละเอียดไทยเองนะคะก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทั้งแผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันด้านสาธารณสุขอันนี้คนจีนเขายังชื่นชมเราอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีความโดดเด่นด้านสาธารณสุขแต่ว่าเงื่อนไขที่จะก้าวข้ามจากที่ว่าเราเป็นตลาดซื้อเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยไทยเองก็น่าจะมีการกำหนดกลยุทธ์ตั้งเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมีการตั้งศูนย์วิจัยร่วมกันไหมมีการแลกเปลี่ยนสิทธิทางประโยชน์ด้านการภาษีแล้วก็ลงทุนไทยเองก็ควรที่จะสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยร่วมกันความเข้มแข็งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

0: วิจัยในไทยกับบริษัทยาของจีนเพื่อจะพัฒนายาตัวใหม่ที่สามารถจะตอบโจทย์ของคนป่วยในภูมิภาคในบ้านเราได้ไทยเองเนี่ยก็ควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพเนี่ยเราน่าจะเป็นศูนย์ทดลองคลินิกแห่งอาเซียนไหมร่วมพัฒนายาไปพร้อมกับขยายตลาดยาอีกประการหนึ่งนะคะคือการรักษาความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์คือเราไม่ควรที่จะไปผูกขาดกับคู่ค้าบริษัทยาเนี่ยร่วมมือบริษัทเดียวเราควรจะมีความร่วมมือกับทั้งตะวันตกและทั้งเอเชียเพื่อว่าเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะได้มีอำนาจต่อรองแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นค่ะ
1: ดังนั้นจะมองว่าการรุกเข้ามาของจีนจากอุตสาหกรรมยาเนี่ยเป็นโอกาสก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ฝั่งของไทยเราเองเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็รับให้ทันรวมทั้งทำระบบของการกรองให้ดีเพื่อให้เรามีอำนาจในการต่อรองได้มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับการยกระดับแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมยาของบ้านเราเองด้วยเพราะหัวใจสำคัญคือต้องระวังเรื่องของการผูกขาดและทำให้อำนาจการต่อรองของเราลดลงแต่ฝั่งของจีนเองนะคะอาจารย์เขาจะรุกไปสู่ตลาดโลกเนี่ยมีความท้าทายอะไรที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้นอกเหนือจากเรื่องของการยอมรับเรื่องแบรนด์ว่า Made in China เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหารักษาโรคได้จริงค่ะอาจารย์
0: เขาเริ่มจากทยอยกับเรื่องของร้านขายยาอย่างเร็วๆเนี้ยชดาไปซื้อยาที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งซึ่งเปิด24ชั่วโมงแล้วเภสัชกรก็เสนอยาตัวนี้แล้วเราก็พลิกดูกลายบอกว่าเป็นยาที่เขียนว่า Made in China แล้วก็มีตัวหนังสือภาษาจีนด้วยอันนี้คือในบ้านเราเองก็ยังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นทางเลือกนึงมันมีมากขึ้นจีนยังมองว่าการที่จะเข้าไปสู่ในตลาดต่างๆเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะเขาไม่ได้พึ่งพายาของตะวันตกอย่างเดียวเขามีการที่จะว่าให้มาใช้ของเขาเองมีการทดลองมีการพัฒนามีการวิจัยต่างๆยาที่ออกแบบเนี่ยต้องสามารถคือจับได้คือไปเป็นเป้าหมายเฉพาะคือให้สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับยาต้นแบบแต่หลังจากที่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีและสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยมันผลิตให้ผู้ผลิตยารายอื่นเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกันได้แต่ยาที่จีนผลิตขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ยาปลอมแต่ก็ไม่ใช่ยาที่ลอกเลียนยาต้นแบบแต่เป็นยาที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็เปรียบเทียบด้านคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิผลในการรักษาและมีความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอันนี้คือสิ่งที่จีนกำลังโชว์อยู่ว่าเขามั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพยาของเขาน
1: อกเหนือจากใช้จุดแข็งคือคุณภาพของยาราคาที่เขาถึงได้และจับต้องได้มากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้อของฝั่งตะวันตกที่เคยคิดค้นและยุคแรกๆเนี่ยพอผูกขาดตลาดเข็มและเป็นแสนหรืออื่นใดเนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดตอนนี้จีนกำลังทลายเรื่องนี้ดิฉันว่าแต้มต่อที่จีนจะต้องต่อสู้ในสมรภูมิของอุตสาหกรรมยาก็คือแรงกดดันและมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งจากสหรัฐและก็ยุโรปเพราะว่าเป็นการแข่งขันในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อบริษัทของจีนทั้งงานรับจ้างวิจัยผลิตยาที่จะส่งออกและไปขายในฝั่งทางนู้นนะฮะก็น่าติดตามค่ะ
0: ธนามองว่าทางเลือกในการใช้ยาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จีนแต่ว่าอยู่ที่คนไทยเราเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีจุดแข็งของตัวเองที่ว่าจะผลักดันในการวิจัยและพัฒนาหรือจะผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจังให้เราได้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเพราะตอนนี้หลายๆอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยในอุตสาหกรรม New S Curve เนี่ยเรากลายเป็นเพียงแค่ตลาดรองรับสินค้าซึ่งตอนนี้เราจะมองว่าจีนเข้ามาด้วยความเข้มแข็งที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของยานยนต์ EVแต่มีคอนดักเตอร์เรื่องของการบีโลจิสติกดิจิตอล AI แต่วันนี้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรน่ะอันนี้ครบวงจรจริงๆรวมถึงยาชีวภาพวัคซีนแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ว่าทำยังไงเนี่ยเราจะต้องตามเขาให้ทันจีนเข้ามาเนี่ยจะให้เข้ามาขายยาแต่ว่าเราจะให้เข้ามาขายหรือจะให้เข้ามาช่วยเราสร้างงานวิจัยสร้างเทคโนโลยีสร้างบุคลากรด้านยาในบ้านเราเพราะว่าในกรณีหลังเนี่ยถ้าหากว่าให้เข้ามาช่วยสร้างบุคลากรทางด้านยาพัฒนาด้านยาเนี่ยก็จะทำให้ไทยเนี่ยก้าวข้ามของความเป็นอุตสาหกรรม New S Curve เนี่ยได้จริงค่ะ
1: ตอนนี้คำถามคงไม่ได้ถามกันว่าจะป้องกันไม่ให้จีนเข้ามาแข่งขันกับเรายังไงแล้วนะคะแต่ว่าควรจะต้องตั้งคำถามเพื่อไปได้ไกลกว่านั้นคือเราจะยกระดับตัวเองเนี่ยไปแข่งขันในสนามเดียวกันเนี่ยได้อย่างไรหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเราจะร่วมไปกับการแข่งขันในสนามนี้เพื่อให้ไทยเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีนวัตกรรมเป็นของเราเองได้อย่างไรโดยสำหรับประชาชนไทยเนี่ยก็จะได้เป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้ถูกจำกัดตัวเลือกหรือถูกผูกขาดในอุตสาหกรรมยานี้อีกต่อไปนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้ค่ะอุตสาหกรรมยากับการรุกคืบเข้ามาสู่ตลาดในไทยและอาเซียนและโอกาสการเติบโตในตลาดโลก ดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทค

0: ทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตหมั่งวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดยไทย PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะCU Delight 101.5 FM
5: ผู้สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปตัวอย่างก็มีปรากฏในประวัติการของโลกมาแล้วมากมายที่ผู้มีปัญญาความสามารถและอำนาจต้องพ่ายแพ้ล่มจมไปพระราชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรวันที่24มีนาคม2518เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะเพลงเปิดรายการคือ The Long and Winding Road ฉบับที่บรรเลงโดยวง Royal Philharmonic Orchestra นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1997เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์แล้วก็จอห์นเลนนอนค่ะCU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะคิดถึงเพลงไหนก็ขอความกรุณาค่ะแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอนะคะฟังเพลงที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งแนะนำเข้ามานะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของนิวไดมอนด์ที่เขาทั้งประพันธ์แล้วก็ขับร้องปล่อยออกมาเมื่อปี1969ค่ะSweet Caroline นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อ28พฤษภาคมปี1969นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดย Neil Diamond ได้ให้คำอธิบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับที่มาของเพลงในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2007เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากCaroline Kennedy นะคะลูกสาวของ John F. Kennedy ซึ่งมีอายุ12ปีในขณะที่เพลงนี้ออกวางจำหน่ายแล้วก็ Neil Diamond ร้องเพลงนี้ให้เธอฟังในงานฉลองวันเกิดครบ50ปีของเธอเมื่อปี2007เมื่อวันที่11ธันวาคมปี2011ในการให้สัมภาษณ์รายการ Daily Show ของ CBS นะคะ Neil Diamond บอกว่าภาพปกนิตยสารของCaroline Kennedy นะคะในวัยเด็กบนหลังม้ากับพ่อแม่ของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจและส่วนที่เหลือของเพลงก็เกิดขึ้นประมาณ5ปีหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นนี่คือสิ่งที่บอกเล่าก่อนหน้านี้ในปี2007กับปี2011แต่ว่าเมื่อปี2014นะคะ Neil Diamond ก็บอกว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อมาเซียเมอร์ฟีพันยาในขณะนั้นของเขาแต่เขาต้องการชื่อที่มี3พยางเพื่อให้เข้ากับทนองเพลงแต่อย่างไรก็ตามเพลงนี้ก็เป็นเพลงยอดนิยมตลอดกาลนะคะขอส่งต่อด้วย Part of Me Part of You โดย Green Fry ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1991โดยมี Don Walsh มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้งานประพันธ์ของ Jack Temchin แล้วก็ต่ออีกเพลงนึงนะคะเพลงนี้Ricky Lee Jones ค่ะกับ Jackie's in Love

Checky in Love นะคะเพลงของ Ricky Lee Jones ค่ะนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1979นะคะในอัลบั้มเปิดตัวของเธอค่ะเป็นเพลงฮิตที่สุดของเธอนะคะเพราะว่าขึ้นถึงอันดับ4ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาเพลงนี้ประพันธ์โดย Johnny Mandel แล้วก็ Ricky Lee Jones เองSee you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะมีเรื่องที่น่ายินดีและถ้าเปิดท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะอยากจะเชิญร่วมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่3นะคะโดยจะมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ในวันอังคารที่15กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นที่ห้องประชุม BC ชั้น1โรงแรมแมนดารินหัวลำโพงกรุงเทพมหานครนะคะงานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอสาระสำคัญของร่างแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่3พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมุมมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการปรับแผนให้มีความครบถ้วนรอบด้านเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเราให้เกิดความสมดุลโปร่งใสและยั่งยืนภายในงานก็จะมีการบรรยายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของสาระสำคัญและทิศทางการบริหารจัดการแร่ของบ้านเราวิสัยทัศน์เป้าหมายแนวทางการพัฒนาแล้วก็ตัวชี้วัดของแผนรวมถึงเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ค่ะท่านที่สนใจนะคะเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือสแกน QR Codeสแกนจากไหนคลิกเข้าไปในข่าวล่าสุดจุฬานะคะข่าวล่าสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะพบปะจะเจอข่าวนี้นะคะแล้วก็สแกน QR code ได้เลยค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เจมส์เทเลอร์บันทึกเสียงร้องคู่กับคาริไซมอนไวท์ Mockingbird นะคะปล่อยออกมาเมื่อปี1974งานประพันธ์ของชาลีฟ็อกInnes Fogg แล้วก็รวมไปถึง James Taylor เองด้วยโดยมี Richard Perry มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ Supertramp กับเพลงนี้นะคะ The Logical Song ค่ะปล่อยออกมาเมื่อปี1979งานประพันธ์ของ Rick Davies แล้วก็ Roger Hodgson นะคะส่งท้ายด้วยเพลงดังของ Steely Dan Do It Again ค่ะ

Do It Again นะคะเพลงดังของสตีลิดานที่ปล่อยออกมาในปี1972งานประพันธ์ของโดนัลด์ฟาเกนแล้วก็วอลเตอร์เบเกอร์โดยมีแกรี่แคทส์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz นะคะเสิร์ฟความสุขด้วยเสียงเพลงสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคิดถึงนึกถึงเพลงไหนนะคะหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ทั้งเก่าแล้วก็มีใหม่มาประปรายบ้างนะคะเพราะว่าก็มีคำแนะนำจากท่านผู้ฟังมาบ้างถึงเพลงใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นเน้นไปทางเพลงเก่านะคะแนะนำกันมาที่ LINE สถานี @jularadio ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้ Witchy Woman นะคะจาก Eagles ค่ะปล่อยออกมาเมื่อปี1972งานประพันธ์ของ Bernie Lee Don แล้วก็ Don Henry นะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหญิงสาวผู้มีเสน่ห์อิสระแล้วก็ดูลึกลับนะคะผู้ร้ายมนใส่บุรุษเพศ Witchy Woman ของวง The Eagles ค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงที่ ELO นะคะ Electric Light Orchestra ปล่อยออกมาเมื่อปี1975 Evil Woman ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเต็มไปด้วยการหลอกลวงความรู้สึกพึงพอใจที่ได้เห็นคู่รักจอมบงการของเขาได้รับผลกรรมจากการกระทำของเธอในที่สุดนะคะเป็นทำนองกึ่งๆสะใจในว่าผู้ประพันธ์คือเจฟฟ์ลินนะคะเขียนเพลงนี้อย่างรวดเร็วคือเขาทำอัลบั้ม Face the Music เกือบจะเสร็จแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไม่เจอซิงเกิลนำที่ดีๆซิงเกิลเปิดอัลบั้มที่ดีๆก็เลยคิดเขียนเพลงมาโดยปล่อยให้ลูกทีมไปเล่นฟุตบอลกันนะคะในที่สุดก็จัดการเขียนเพลงนี้ขึ้นมาที่เจ้าตัวก็บอกว่าทำให้มันดูหรูและก็เท่เหมือนเพลง R&B นิดหน่อยค่อนข้างหรูหราสำหรับตัวเขาโดยโซโล่เปียโนที่อลังการแล้วก็การเรียบเรียงเครื่องสายได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนหนึ่งแต่ขอไม่บอกว่าเป็นใครเพราะว่าเธอปรากฏตัวในเพลงของเขาหลายต่อหลายเพลงแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะในที่สุดเมื่อปล่อยออกมาก็เป็นเพลงฮิตระดับโลกของวงนี้นะคะติดท็อป10ในประเทศหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการปล่อยออกมาในช่วงปลายปี1975แล้วก็มีการปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ3ปีให้หลังในปี1978ค่ะก็พูดถึงเพลงที่ได้รับการยกย่องนะคะซึ่งเนื้อเพลง There's a hole in my head where the rain comes in ก็เป็นการยกย่องเพลง Fixing a Hole ของ The Beatles นะคะก็ยกย่องการใช้เนื้อเพลงชื่อเพลงเป็นท่อนฮุกค่ะอันนี้นิตยสารบิลบอร์ดเขาชื่นชมเขายกย่องกันนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่

0: เพราะแล้วก็น่าฟังอีกเพลงหนึ่งขอนำเสนอกับท่านผู้ฟังแล้วก็จานสุดท้ายของเมนูนี้นะคะ Eagles กับ Desperado ค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ิงอ้อนนงโพแก้ววรางกู
1: รโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองคืออะไรโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองหรือ vascular dementia เป็นภาวะที่การทำงานของสมองเสื่อมลงที่เป็นผลจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทำให้สมองได้รับเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลให้เซลล์สมองบางส่วนได้รับความเสียหายหรือเสียไปค่ะผู้ป่วยอาจมีปัญหาด้านการคิดการวางแผนการตัดสินใจความจำสมาธิและการทำกิจประจำวันที่ลดลงค่ะโดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันภายหลังการมีโรคหลอดเลือดสมองหรืออาการอาจจะค่อยๆแย่ลงที่เกิดจากความเสียหายของหลอดเลือดสมองหลายครั้งทั้งนี้การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยลดความเสียหายของสมองและชะลอการดำเนินของภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะด้านสาเหตุสำคัญเกิดจากความเสียหายของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทำให้เลือดและออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเนื้อสมองลดลงค่ะโดยสาเหตุที่พบได้บ่อยได้แก่การมีโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองอุดตันโรคหลอดเลือดสมองแตกซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะพบร่วมด้วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการมีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือแม้แต่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการสูบบุหรี่โรคอ้วนและการขาดการออกกำลังกายค่ะดังนั้นหากผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นเวลานานก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการมีหลอดเลือดสมองที่เสียหายและนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยก็มักจะมีปัญหาด้านการคิดและการทำงานของสมองที่ลดลงเช่นมีสมาธิลดลงคิดช้าลงการวางแผนและการแก้ไขปัญหาได้ยากขึ้นตัดสินใจได้ไม่ดีและมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันจากที่เคยทำได้กลายเป็นทำไม่ได้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาการหลงลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโรคมีความรุนแรงมากขึ้นและอาจพบการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และพฤติกรรมค่ะเช่นหงุดหงิดซึมเศร้าเฉยเมยหรืออารมณ์แปรปรวนและในบางรายอาจมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยเช่นปัญหาการเดินลำบากอาการทรงตัวไม่ดีกล้ามเนื้อแขนหรือขามีอาการอ่อนแรงอาการพูดไม่ชัดหรือมีปัญหาด้านการกลืนค่ะโดยอาการอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและความรุนแรงของความเสียหายของสมองค่ะด้านการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองก็จะมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของหลอดเลือดสมองเพิ่มเติมค่ะโดยหลักก็จะเป็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจโดยมีการให้คำแนะนำตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะรวมถึงมีการใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำในผู้ป่วยบางรายค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปและควรได้รับการฟื้นฟูสุขภาพเช่นการฝึกความจำการฝึกการคิดและการแก้ไขปัญหารวมถึงการทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและนอกจากนี้ค่ะการสนับสนุนจากครอบครัวและการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจาก

0: โรคหลอดเลือดสมองค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรังกูล
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะคะอยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณวิรยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรยุจค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายสายเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาไทยยูนิวส์ในทางคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคในรวมถึงทาง Facebook Page ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา12 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการค่ะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวในช่วงแรกกับเรื่องราวของข่าวสารนะคะรอบรั้วทั่วไทยส่วนช่วงที่2นั้นวันนี้เป็นเรื่องราวของงานวิจัยในช่วงเล่าขานงานวิจัยค่ะก็จะมีเรื่องราวมาจากทางคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีด้วยมารายงานเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยให้เราได้ติดตามกันส่วนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้สนทนาสถาบันเป็นเรื่องราวของการผนึกกำลังกันนะคะโดยสาขาการพยาบาลศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะกับทางเครือข่ายโรงพยาบาลเมืองเอกโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์คริสตันเพชรนะคะเป็นการผนึกกำลังการปั้นพยาบาลสัตว์มืออาชีพนั่นเองเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับท่านคณบดีนะคะคณะเทคโนโลยีการเกษตรว่าจะเป็นอย่างไรมีทิศทางอย่างไรนะคะแล้วก็ความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะติดตามกันได้ทั้ง3ช่วงของรายการในวันนี้นะแล้วก็ช่วงต้นรายการนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์คะบรรยากาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงสภาพอากาศของทางเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: วันนี้สภาพอากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ท้องฟ้ายังดูครึมๆเนื่องจากเมื่อช่วงสายๆวันนี้ฝนตกลงมาเนื่องจากแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วอาจจะเป็นวันที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเนื่องจากที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนเนื่องจากแล้วก็ในช่วงนี้จากเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีประกาศศูนย์อุตุนิเวศวิทยาภาคเหนือเนี่ยในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือเนี่ยจะเป็นฉบับที่7นะครับบอกว่าในช่วงวันที่10

0: ถึง11กันยายนนี้ในภาคเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกหนักมากบางแห่งในตับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นในตับแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างในทับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางในทับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในทับในวันนี้วันที่10กันยายนในทับมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วนวันพรุ่งนี้ในทับ11กันยายนในทับมีอยู่2จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในทับก็คือจังหวัดตากกับกำแพงเพชรนั่นเองครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังอันตรายในทับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในทับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในทับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในทับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในทับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในทับเป็นประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในทับที่มีออกมาในช่วงเช้าวันนี้ในทับเป็นประกาศฉบับที่7ในทับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับส่วนวันนี้ที่เชียงใหม่นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของพยากรณ์อากาศนี้นะคะเมื่อกี้คุณวิรยุทธ์บอกว่าในช่วงของวันนี้แล้วก็รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยทีนี้เนี่ยในช่วงของวันที่11ถึง13กันยายนนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่14ถึง15กันยายนนี้ค่ะใครที่จะเดินทางนะคะก็ต้องติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเดินทางแล้วการดูแลสุขภาพเองก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าอากาศเนี่ยแปรปรวนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในหลายๆพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาบางพื้นที่เนี่ยยังมีอากาศร้อนแล้วก็หลายๆพื้นที่อาจจะมีในเรื่องของอากาศอบอ้าวด้วยนะคะที่เป็นแบบร้อนชื้นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันไว้ด้วยเช่นกันค่ะใช่ไหมคะคุณวีรยุทธ์คะ
0: ครับใช่แล้วครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามกันนะคะกับเรื่องราวของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันนี้กันเลยกับช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่รับรู้ทั่วไทยนี่ครับกับประเด็นแรกที่จะติดตามกันนี่ครับเป็นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับซึ่งเลือกดอกชบาทิพย์นี่ครับเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนและจัดทำดอกทองกวาวนี่ครับเป็นตัวแทนจังหวัดส่งร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงครับจากการประชุมคณะทำงานจัดหาดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ประชุมมีมติเลือกดอกชบาทิพย์นี่จะเป็นรูปแบบสำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งพิจารณาจากความสวยงามความหมายความประณีตความเหมาะสมของวัสดุความสามารถในการผลิตได้ในจำนวนมากนะครับรวมถึงระยะเวลาต้นทุนและความง่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในทับที่จัดนำไปจัดทำได้ด้วยตนเองนะครับโดยกำหนดเป้าหมายจัดทำจำนวน 94,558 ดอกครับจัดสรรตามจำนวนประชากรของทั้ง25อำเภอในทับให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมถวายในพิธีระดับอำเภอครับ

0: ในตับแนวแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดในตับแล้ววัสดุธรรมชาติอื่นๆที่เหมาะสมพร้อมกับส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาในตับจิตอาสาและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำครับส่วนดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในตับจะจัดทำจำนวนหนึ่งช่อครับโดยใช้ดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบในตับและส่งให้กระทรวงมหาดไทยใช้สำหรับพิธีส่วนกลางครับในระดับจังหวัดในตับจะจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละหนึ่งช่อในตับใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดครับนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ในระดับจังหวัดในตับในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้นะครับโดยให้แต่ละอำเภอส่งตัวแทนเข้าร่วมอำเภอละ3คนรับรวม75คนในตับเพื่อที่จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำดอกไม้จันทร์ก่อนนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนและชุมชนในแต่ละอำเภอนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิทย์พัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่พร้อมกับจัดทำคู่มือและสื่อประกอบการฝึกอบรมในเพื่อใช้ในการถ่ายทอดและขยายผลในพื้นที่ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนในตำบลมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและให้การเตรียมดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติครับต่อกันด้วยประเด็นที่เชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมจากสปป.ลาวในตำมาศึกษาแนวทางยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันไทยลาวครับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวในทับพร้อมกับคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันและ PM 2.5 ในตับรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยและสปป.ลาวได้ร่วมกันลงนาม MOU ด้านความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและฝุ่นควันนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของทั้ง2ประเทศโดยฝ่ายสปป.ลาวได้รับสนใจนำประสบการณ์และรูปแบบการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการรับมือปัญหาในประเทศในครับคณะผู้แทนสปป.ลาวได้รับเข้าชมการสาธิตปฏิบัติการดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ในครับซึ่งมีห้องปฏิบัติการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้ระบบบัญชาการเหตุการณ์การติดตามสถานการณ์ในตำแหน่งการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆครับจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครับเพื่อเรียนรู้การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการสร้างป่าเปียกตามแนวพระราชดำริพร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในตับซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในตับที่คณะจากสปป.ลาวให้ความสนใจเป็นพิเศษครับการเยือนในครั้งนี้ในตับนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการสานต่อความร่วมมือไทยลาวในตับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในตับร่วมกันยกระดับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบข้ามพรมแดนในครับและยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคต่อไปครับเป็นประเด็นจากจังหวัดเชียงใหม่ในครับคุณผู้ฟังคุณผันธุมาศครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำมาฝากกันเป็นข่าวสารแรกเลยเดี๋ยวข่าวสารต่อไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันบ้างค่ะโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกสำหรับนิสิตพยาบาลรุ่นแรก61คนนะคะเตรียมออกฝึกงานเพื่อเพิ่มศักยภาพชุดขาวค่ะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: จัดพิธีมอบหมวกสำหรับนิสิตพยาบาลรุ่นแรก61คนเตรียมออกฝึกงานเมื่อเร็วๆนี้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกสำหรับนิสิตพยาบาลปีการศึกษา2569จำนวน61คนเป็นหญิง51คนและชาย10คนณห้องประชุมสุธรรมอารีกุลโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ราตรีวงปัญญาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนิสิตโดยมีรองศาสตราจารย์พลตรีหญิงดร.สายสมรเฉลยกิตติคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองและนิสิตร่วมพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญของนิสิตพยาบาลภายในงานยังมีพิธีมอบทุนคุณจิตราเตชะเสนแก่นางสาวเมธิตาเขียวไทยเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาพร้อมการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์และครอบครัวสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนิสิตพยาบาลโดยมุ่งให้นิสิตนำความรู้และทักษะไปใช้ด้วยความรับผิดชอบมีเมตตายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นพยาบาลรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณวิริยุทธ์คะ
2: ครับแล้วก็ต่อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่จะไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่จะมีประเด็นซึ่งคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยนำมารายงานในช่วงนี้ในตับติดตามได้กันครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับการที่รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐธิตาชวนเกริกกุลอาจารย์และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 GIT Outstanding Research and Innovations Award 2026จากผลงานวิจัยเรื่องการฉีดขึ้นรูปผงโลหะเงินโดยใช้ตัวประสานที่ละลายน้ำได้ในการเตรียมส่วนผสมโดยนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับการประกวด GIT Outstanding Research and Innovations Award 2026นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาและผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเชื่อมโยงแนวคิดจากภาควิชาการไปสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรางวัลดังกล่าวมุ่งหวังให้เป็นเวทีเชื่อมโยงผลงานวิจัยจากภาควิชาการสู่การพัฒนาต่อยอดในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับกับการเปิด Learning Corner at จุฬา Book Cafe ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางสยามที่นำพาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดตัว Learning Corner at จุฬา Book Cafe ที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยามสแควร์พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาร้านหนังสือและคาเฟ่ให้เป็นมากกว่าสถานที่อ่านหนังสือหรือพักผ่อนแต่เป็นพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษานักวิชาการและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learningสำหรับแนวคิดของ Learning Corner นี้ทางศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางปัญญาโดยพื้นที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็น Space for Exchange หรือพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากต่างสาขาต่างวัยและต่างประสบการณ์ได้มาพบปะพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันเพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเกิดขึ้นจากบทสนทนาการตั้งคำถามและการแลกเปลี่ยนมุมมองในชีวิตประจำวันครับภายในงานก็ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จากนิสิตจุฬาที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องของ

0: การบริหารเวลาการเรียนควบคู่กับกิจกรรมและการพัฒนาซอฟต์สกิลผ่านการทำงานร่วมกับเพื่อนจากหลากหลายคณะซึ่งการเปิด Learning Corner at จุฬา Book Cafe ในครั้งนี้เป็นการสะท้อนบทบาทใหม่ของศูนย์หนังสือจุฬาจากพื้นที่จำหน่ายหนังสือและองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ที่เชื่อมโยงหนังสือผู้คนงานวิจัยนวัตกรรมและแรงบันดาลใจเข้าด้วยกันและในอนาคต Learning Corner แห่งนี้ก็จะได้รองรับกิจกรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบทั้งการพบปะนักเขียนนักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้มีประสบการณ์จากศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เกิดบทสนทนาและความคิดใหม่ต่อเนื่องตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของ Learning Corner พร้อมลิ้มลองเมนูที่ต่อยอดจากนวัตกรรมโกโก้น่านและเครื่องดื่มอีกหลากหลายก็สามารถเดินทางไปกันได้นะครับที่จุฬาบุ๊กคาเฟ่ภายในศูนย์หนังสือจุฬาสยามสแควร์ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัศยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ในรับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันต่อค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคว้ารางวัลระดับประเทศ IP Champion 2026ค่ะชูนวัตกรรมโปรไบโอติก4สายพันธุ์ไทยต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คว้ารางวัลระดับประเทศ IP Champion 2026ชูนวัตกรรมโปรไบโอติก4สายพันธุ์ไทยต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คว้ารางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นหรือ IP Champion 2026สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรประเภทหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์รางวัลดังกล่าวสะท้อนความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมผลงานที่นำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คว้ารางวัลในปีนี้คือสูตรการเตรียมจุลินทรีย์โพไบโอติกผสมผลงานของศาสตราจารย์ดร.รวีเถียรไพศาลคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งพัฒนาขึ้นจากจุลินทรีย์โพไบโอติก4สายพันธุ์ศาสตราจารย์ดร.รวีระบุว่าสายพันธุ์จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่เราคัดเลือกมาใช้เป็นการคัดเลือกจากสายพันธุ์ที่มีข้อดีต่างๆเช่นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคมีฤทธิ์ในการที่จะเกาะกลุ่มกับเชื้อก่อโรคทำให้เชื้อก่อโรคไม่สามารถไปทำอันตรายได้มีฤทธิ์ในการยึดเกาะกับเซลล์ของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นภูมิคุ้มกันและยับยั้งเชื้อก่อโรคผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าสิทธิบัตรถือเป็นคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์และสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันการเพิ่มผลกำไรรวมทั้งเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าการได้รับรางวัล IP Champion ครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักวิจัยเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นคนดูแลเชิงระบบร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการสะท้อนถึงการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการนำองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับความโดดเด่นของนวัตกรรมไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องปฏิบัติการแต่ได้รับการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกสำหรับสัตว์จากยอดขายระดับหลักแสนในปี2563เติบโตสู่ระดับหลักล้านภายในระยะเวลาเพียง6ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการช่วยยกระดับสุขภาพสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์และสอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG การได้รับรางวัล IP Champion 2026จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของนักวิจัยและระบบนิเวศนวัตกรรม

0: ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเชื่อมโยงงานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญาภาคธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์จริงเปลี่ยนองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืนกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะกับการคว้ารางวัลระดับประเทศ IP แชมเปี้ยน2026ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณกองการสุขรักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะคุณวิทยุทธ์คะ
2: ครับมาที่ประเด็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันบ้างในตับเปิดตัวโครงการ CMU River Watch ในตับโครงการนี้เป็นยังไงในตับรายละเอียดติดตามกันกับคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: มช.เปิดตัว CMU River Watch ชูแม่อายโมเดลยกระดับวิจัยสู่พื้นที่จริงบูรณาการ3มิติวิทยาศาสตร์ชุมชนนโยบายแก้วิกฤตสารปนเปื้อนลุ่มน้ำกกอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกเปิดตัวโครงการ CMU River Watch เดินหน้าแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนโลหะหนักในลุ่มน้ำกกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการยกระดับงานวิจัยออกจากห้องปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.จิรัตน์แสนทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ CMU River Watch เปิดเผยว่าที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการตรวจพบปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายซึ่งเป็นลุ่มน้ำข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบส่งผลให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาปัญหานี้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาก่อนจะพัฒนามาเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ18เดือนเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม2569ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2570โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ 7-8 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดสำหรับโครงการนี้จะเชื่อมโยง3องค์ประกอบสำคัญได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาและสำรวจการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในมิติต่างๆทั้งในดินตะกอนน้ำผิวดินน้ำใต้ดินแหล่งน้ำธรรมชาติพืชผลทางการเกษตรและสัตว์น้ำพร้อมทั้งจัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบออนไลน์บนแม่น้ำกกเพื่อรายงานค่าพารามิเตอร์ต่างๆแบบทันท่วงทีควบคู่ไปกับการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพของประชาชนในพื้นที่ที่สัมผัสแหล่งน้ำเพื่อตรวจหาค่าดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของสารโลหะหนักในร่างกายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ส่วนทางด้านชุมชนมุ่งเน้นการเปลี่ยนความกังวลและความต้องการของประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยผ่านการสนับสนุนระบบน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัยด้วยการช่วยติดตั้งระบบกรองน้ำเร่งด่วนในพื้นที่ที่เดือดร้อนและให้ความรู้เรื่องการลดสารปนเปื้อนเบื้องต้นเช่นการพักน้ำและกรองตะกอนที่สามารถช่วยลดปริมาณโลหะหนักได้มากกว่าร้อยละ90ตลอดจนแก้ปัญหาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการถูกตรีตาว่าผลผลิตทางการเกษตรปนเปื้อน
4: ลงไปนะครับมีการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นผมเป็นเล็บเลยก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะตรวจหาสารเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์ว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากโลหะหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ประมาณริมน้ำหรือมีการสัมผัสกับน้ำเยอะนะครับเสร็จแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีทีมทางเศรษฐศาสตร์นะครับในเศรษฐศาสตร์ก็จะลงไปดูด้วยนะครับว่าหลังจากที่มันมีการข่าวปนเปื้อนออกไปเนี่ยนะครับประชาชนได้รับผลกระทบยังไงสิ่งที่เขาเคยขายได้อย่างเช่นพืชผักตอนนี้อาจจะมีการขายไม่ได้และอาจจะมีการประโคมข่าวว่าเอ้ยผักจากแม่อายมีการปนเปื้อนนู่นนี่นั่นซึ่งจริงแล้วทั้งหมดมันไม่ได้เป็นทางพื้นที่ที่มันปนเปื้อนนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเข้าไปเมินก่อนว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับจะมีการความสูญเสียมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าจะต้องมีการเยียวยาเกิดขึ้นจะมีโมเดลในการเยียวยาอย่างไรทั้งคนที่ไม่ได้ปนเปื้อนและถูกตายตีตราเพราะปนเปื้อนทั้งคนที่ปนเปื้อนแล้วมันจะช่วยเหลือเขาอย่างไร

0: นอกจากการสร้างระบบและโมเดลต้นแบบแล้วโครงการยังมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลลุ่มน้ำกกร่วมกับอ้องเรียนและรายงานสถานการณ์อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองหรือ Citizen Science เพื่อทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังและมอนิเตอร์คุณภาพน้ำในชุมชนของตนเองแม้โครงการระยะ18เดือนจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมีเครือข่ายดูแลพื้นที่และประชาชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตพริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลนะครับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะได้ให้การต้อนรับผู้บริหารเทนริยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นนะคะสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้นิสิตและนักเรียนได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นภายใต้กรอบ MOU ระหว่าง2สถาบันค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทนริยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2569เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้นิสิตและนักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาโดยตรงการต้อนรับจะขึ้นณห้องรับรองชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยอาจารย์ดร.สินศรีอุตสาชนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและดูแลนิสิตต่างชาติให้การต้อนรับดร.ฮินาโอนากาโอประธานมหาวิทยาลัยเทนริและมิสเตอร์โคอิจิโยชิดะผู้อำนวยการสำนักศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติจากเทนริยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้อาจารย์อัมพิกาพัทรพงษ์สารรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชยาโยชิดะและกลุ่มบุคลากรงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศร่วมในการต้อนรับและนำคณะผู้บริหารจากเทนริยูนิเวอร์ซิตี้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่าง2สถาบันการเยือนครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทนริยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่สัญญาที่มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันด้วยความร่วมมือมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตและนักเรียนให้มีประสบการณ์และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาในระดับสากลภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวการเดินทางมาเยือนของคณะผู้บริหารเทนริยูนิเวอร์ซิตี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการพบปะระหว่างผู้บริหารแต่ยังเชื่อมโยงไปสู่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจากเทนริยูนิเวอร์ซิตี้ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามอันได้แก่สำนักวิทยาบริการและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามการเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมยังเปิดพื้นที่ให้นิสิตและนักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาโดยตรงซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริงนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสให้นิสิตและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและมุมมองของชาวญี่ปุ่นผ่านการสื่อสารและกิจกรรมร่วมกับผู้มาเยือนกิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น

0: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการพูดคุยการทำกิจกรรมร่วมกันและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาแล้วยังช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของไทยและญี่ปุ่นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทนริยูนิเวอร์ซิตี้สะท้อนถึงแนวทางการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและการนำความร่วมมือดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในด้านองค์ความรู้ทักษะภาษาประสบการณ์ระหว่างประเทศและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมสำหรับการเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2569นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่าง2สถาบันและเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทนริยูนิเวอร์ซิตี้โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือที่ต่อเนื่องและนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักเรียนในระดับสากลต่อไปการต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทนริยูนิเวอร์ซิตี้ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและญี่ปุ่นแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเชื่อมโยงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างประเทศและความเข้าใจใน
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ต้อนรับผู้บริหารเทนริยูนิเวอร์ซิตี้จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยช่วงแรกของรายการนะคะคุณวิรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมานะติดตามเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
2: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
3: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
2: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
3: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
2: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
3: โอ้ขนาดนั้นเชียว
4: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
3: อุ๊ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
2: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
6: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
5: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม
6: ่เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
7: พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
8: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
7: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
9: แม่ยุ่งอยู่จ้ะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
7: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
10: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
7: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
11: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
12: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวนะคะจาก

0: ทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีกันค่ะโดยหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะร่วมสาธิตเทคโนโลยีอัพไซเคิลขยะต้อนรับนะคะคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดระดับประเทศณจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชุมคำพุทธเข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการอัพไซเคิลนะคะขยะพลาสติกและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินในโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569รอบตัดสินระดับประเทศนะคะของเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะโดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีดร.จินตนาทองใจสดนายกเทศมนตรีตำบลผู้เตยร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569ในกลุ่มจังหวัดบริบทเมืองขนาดใหญ่รอบตัดสินณหอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผู้เตยตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้โครงการจังหวัดสะอาดค่ะถือเป็นนโยบายการขับเคลื่อนสำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะผ่านแนวทาง 3R ก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างวินัยแล้วก็เป็นการวางระบบการบริหารจัดการขยะแบบครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปจนถึงปลายทางยกระดับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอัพไซเคิลนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ามาร่วมบูรณาการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะนี่เป็นเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายกับสนทนาสถาบันค่ะ
1: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
2: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
1: อ้าวเหรอครับ
3: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
4: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
6: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
5: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
6: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
5: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
7: รู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
8: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
9: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
10: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพัก ผ่อนเพียงพอ
11: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
5: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิว

0: คะขอบพระคุณท่านคณบดีด้วยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการไทยยูนิวเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้กับเรื่องราวของการผนึกกำลังนะคะปั้นพยาบาลสัตว์แบบมืออาชีพด้วยแล้วก็ได้มีการ MOU กับหลายโรงพยาบาลสัตว์เลยทีเดียวนะคะซึ่งเราต้องถามก่อนค่ะว่าในเรื่องของความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างแล้วก็อะไรเป็นเหตุผลสำคัญคะที่ทำให้ทางคณะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ทั้ง3แห่งเนี่ยได้เกิดการร่วมมือกันในครั้งนี้คะ
1: ค่ะก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือจริงๆอ่ะของคณะเองอ่ะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราผลิตบัณฑิตไปเพื่อตอบโจทย์ในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์แต่ว่าหลักสูตรนี้เรามีการปิดแล้วก็เราปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อเทรนด์ของการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หลายๆครอบครัวเนี่ยดูแลน้องๆเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวก็คือเป็นที่มาว่าเราก็ปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็เปิดเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลสัตว์นะคะแล้วก็ทำไมเราถึงต้องทำความร่วมมือกับทั้งเครือข่าย MOU ของโรงพยาบาลที่เราได้เซ็น MOU ไปนะคะก็เนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าทางโรงพยาบาลสัตว์เองทางคลินิกเองเนี่ยต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีสมรรถนะที่จะไปทำงานตรงนี้แล้วในส่วนของคณะเองเนี่ยเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งที่เรามีบุคลากรแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีห้องแลบที่ทันสมัยที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับทางโรงพยาบาลได
0: ้ค่ะ
2: ครับในการทำ MOU ครั้งนี้ครับมีเป้าหมายแล้วก็มีความคาดหวังผลลัพธ์จากความร่วมมือนี้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของเบื้องต้นนะคะที่เรามีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง3แห่งที่เราได้เซ็น MOU ไปเราก็คาดหวังว่าส่วนที่1เลยก็คือในส่วนของทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็จะมาร่วมในส่วนของการผลิตบัณฑิตก็คือทางโรงพยาบาลสัตว์เองเนี่ยสามารถบอกได้ว่าบุคลากรที่เขามีความต้องการไปทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะหรือมีความเชี่ยวชาญมีทักษะอะไรบ้างนะคะก็อันนี้เขาก็มาช่วยเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนื่องจากโรงพยาบาลปัจจุบันเนี้ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องเจาะเลือดที่อาจจะทันสมัยกว่าในส่วนของคณะที่เรามีนะคะก็ทางเครือข่ายเนี่ยก็สามารถออฟเฟอร์ในส่วนของการฝึกปฏิบัติเด็กได้แล้วก็เป็นสถานที่รองรับในส่วนของการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเรานะคะทีนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยที่เราคุยกันก็คือความคาดหวังเป้าหมายที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ต้องการจากทางคณะด้วยการเกษตรเองเนี่ยก็คือหนึ่งในส่วนของบุคลากรก็คือน้องๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยมีทักษะพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้เลยนะคะโดยลดระยะเวลาของการที่ต้องไปเทรนไปเรียนรู้ใหม่ได้นะคะก็เป็นที่มาที่ไปของความร่วมมือตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือเป้าหมายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความคาดหวังนะคะว่าน้องๆนักศึกษาเองจะได้รับโอกาสในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือการดูแลสัตว์ต่างๆรวมไปถึงการปฏิบัติงานด้วยนะคะทีนี้เนี่ยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำนี้สะท้อนแนวทางในการจัดการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่าทางของคณะเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของทางคณะเองนะคะเราก็ดำเนินการตามเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางไว้ก็คือต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัตินักศึกษาบัณฑิตที่จบไปเนี่ยจะต้องมีทักษะปฏิบัติที่พร้อมที่จะทำงานได้นะซึ่งตรงนี้คณะก็เลยมองเห็นว่าการที่เด็กได้เรียนในภาคทฤษฎีแล้วก็ลงปฏิบัติในส่วนของห้องปฏิบัติการหรือทักษะต่างๆที่คณะแล้วเนี่ยก็ยังคงไม่เพียงพอเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานการณ์จริงได้มีโอกาสสัมผัสกับงานจริงๆนะคะก็น้องๆก็จะไปฝึกประสบการณ์ทั้งระยะสั้นระยะยาวในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำมาค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะตรงนี้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมีทักษะปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการจริงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นอกจากการร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนานักศึกษาแล้วในกับความร่วมมือในครั้งนี้นี้จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรเป็นงานวิจัยหรือว่ามีนวัตกรรมในการดูแลสัตว์ด้วยบ้างไหมครับ
1: ค่ะก็เบื้องต้นนะคะที่เราคุยกับทางโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง3

0: แห่งก็คือนอกเหนือจากที่ในส่วนของการร่วมผลิตบัณฑิตแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของงานวิจัยที่เรามองไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยทั้งสุขภาพของสัตว์เองการดูแลต่างๆเนี่ยเราก็มองในส่วนของการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพสัตว์นะคะรวมถึงนวัตกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆก็อันนี้ก็เป็นกรอบของงานวิจัยที่เรามีการพูดคุยร่วมกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกรอบที่เราได้คุยกันไว้กับในส่วนของทางโรงพยาบาลทั้ง3แห่งที่เราเซ็น MOU ไปนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในส่วนของกรอบที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็หลายๆครอบครัวก็เลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีรวมถึงส่วนหนึ่งที่มีในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่มีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคณะก็มีการพูดคุยร่วมกับทางโรงพยาบาลทั้ง3แห่งว่าการที่เราจะดำเนินการในส่วนของงานบริการวิชาการการฉีดวัคซีนหรือการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นกรอบที่เราได้คุยกันไว้ค่ะ
1: ค่ะนะซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลชั้นนำนี้นะคะก็คือเครือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกนะคะโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์คริสตัลเพชรนะคะทั้ง3โรงพยาบาลนี้ทางท่านคณบดีมีเหตุผลในการที่เลือกทั้ง3โรงพยาบาลนี้ไหมคะ
0: ก็จริงๆทั้ง3โรงพยาบาลก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะเราก็มองว่าการที่เรามีเครือข่ายที่มีจุดเด่นในแต่ละลักษณะที่จะมาช่วยเสริมให้บัณฑิตเราให้นักศึกษาเราเนี่ยมีสมรรถนะที่พร้อมที่ครบเนี่ยก็คงจะดีกว่าการที่เราเลือกความร่วมมือแค่ที่ใดที่หนึ่งนะคะแต่จริงๆในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีหลายๆโรงพยาบาลมีหลายๆคลินิกหรือในส่วนของห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของการผลิตบัณฑิตได้แต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่ทางเครือข่ายของ3โรงพยาบาลเป็นหลักค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นว่ามีความมุ่งหวังอยากจะให้นักศึกษาพัฒนาไปเป็นนวัตกรด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการที่นักศึกษาจะไปสร้างนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอะค่ะคือเรามองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะเทรนด์ของการดูแลสัตว์เลี้ยงนวัตกรรมของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาหารต่างๆเนี่ยที่จะต้องดีต่อสุขภาพของน้องๆ น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยก็มีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่กำลังเติบโตไปข้างหน้าได้เยอะเลยแล้วก็มีมูลค่าทางการตลาดนะคะเราก็มองว่าโอกาสที่นักศึกษาเราจะสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการดูแลหรืออาหารเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่น้องๆเนี่ยสามารถนอกจากการพัฒนาเรื่องงานวิจัยหรือนวัตกรรมแล้วเนี่ยจริงๆการผู้ประกอบการนะคะน้องๆที่รู้ว่าจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงยังไงอาหารจะต้องเป็นยังไงเขาสามารถไปเปิดร้านในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารสัตว์หรือรับดูแลสัตว์ได้ค่ะก็สามารถช่วยให้เขาเหมือนกับอาจจะสร้างเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นผู้ประกอบการเองได้ในอนาคตค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะถามท่านคณบดีอย่างนี้ค่ะว่าหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของการปั้นพยาบาลสัตว์มืออาชีพนะคะทีนี้เนี่ยคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่พยาบาลสัตว์มืออาชีพเนี่ยจะต้องมีเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วทางคณะเองเนี่ยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะมีลักษณะแบบไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆในส่วนของความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ทักษะปฏิบัติที่น้องๆจะต้องได้เรียนไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การดูแลสัตว์แล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพยังไงน้องๆก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติให้เชี่ยวชาญนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้สิ่งที่ทางคณะเราเน้นย้ำเลยก็คือจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์ก็เข้มพอสมควรนะคะเราก็อยากเสริมตรงนี้

0: ี้แล้วก็ปั้นให้บัณฑิตที่จบจากสาขาการเพศบัณฑิตเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ไม่ทำตัวที่ให้มันผิดไปจากในส่วนของหลักธรรมาภิบาลหรือจริยธรรมในการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราพยายามปลูกฝังแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ที่เพิ่มเติมจากการที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในด้านการพยาบาลสัตว์เนี่ยครับควรจะต้องมีความสนใจหรือมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็จริงๆหลักสูตรนี้เปิดโอกาสนะคะแล้วก็เปิดกว้างให้กับนักเรียนที่จบม.6นะคะทุกสาขาได้เลยนะคะในส่วนของนักเรียนที่จบในส่วนของปวช.เราก็รับนะคะแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงว่าต้องจบมาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรกรรมนะคะแต่ทั้งนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจจริงๆแต่ว่ามีคุณวุฒิอาจจะไม่ตรงตามที่แจ้งไปก็สามารถลองเข้ามาพูดคุยก็สมัครเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีทางคณะอาจารย์เนี่ยสัมภาษณ์แล้วก็พิจารณาเป็นเขตๆไปค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดกว้างรับน้องๆที่สนใจเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยก็คือเทรนด์ของสัตว์เลี้ยงก็กำลังมาแรงแล้วก็หลายครอบครัวก็ดูแลเหมือนคนในครอบครัวเราก็มีน้องๆหลายคนที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากไปทำอาชีพที่ดูแลสัตว์เลี้ยงได้ในอนาคตค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ทางคณะเองมีหลักสูตรอย่างไรบ้างคะท่านคณบดีคะ
0: ค่ะตอนนี้ทางคณะเองตอนนี้เรามีทั้งหมด7หลักสูตรนะคะก็จริงๆหลักสูตรการเพมาศาสตร์เป็นหลักสูตรน้องใหม่ล่าสุดนะคะที่เราเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีนะคะก็หลักสูตรนี้ก็กำลังฮอตฮิตเลยนะคะจริงๆก็ต้องประชาสัมพันธ์ว่าน้องๆคนไหนหรือผู้ปกครองท่านไหนที่สนใจอยากให้น้องๆมาเรียนนะคะก็ต้องรีบสมัครเข้ามาพอสมควรเพราะว่าถ้าเต็มตามแผนรับแล้วเราก็จะงดรับนะคะนอกจากการเพมาศาสตร์เราก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของทางสัตวศาสตร์นะคะสัตวศาสตร์ก็จริงๆคล้ายๆกับพยาบาลสัตว์นะคะเพียงแต่ว่าสัตวศาสตร์จะเน้นในส่วนของการผลิตสัตว์การดูแลสัตว์โดยทั่วไปนะคะแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรประมงนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะเทคโนโลยีภูมิทัศน์แล้วก็หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารนะคะซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยเราจะมีอยู่2หลักสูตรย่อยนะคะก็คือหลักสูตรที่รับนักศึกษาที่รับนักเรียนม.6หรือปวช.เข้ามาเรียนนะคะก็จะเรียน4ปีนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรซึ่งเรียนต่อเนื่องที่เราจะรับปวส.เข้ามาเรียนอีกแค่2ปีนะคะ
1: ค่ะนะนี่ก็เป็นหลักสูตรนะคะของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองนะคะซึ่งทางในเรื่องของหลักสูตรพยาบาลสัตว์เนี่ยเป็นหลักสูตรน้องใหม่เลยนะคะซึ่งอย่างที่ท่านคณบดีบอกไปแล้วว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสำหรับในเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะการบริการต่างๆการที่จะพัฒนานวัตกรรมไปไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารเสริมต่างๆหรือว่าของเล่นต่างๆนะคะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆบ้านเองก็มีสัตว์เลี้ยงกันหรือบางคนเนี่ยเลี้ยงแทนลูกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นะคะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นการผนึกกำลังกันนะคะกับทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะกับทาง3โรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำนะคะก็คือเครือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์คริสตัลเพชรนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะท่านดร.ลลิตาสิริวัฒนานนท์ค่ะท่านคณบดีจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิริยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะและนี่คือรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพานุมาศหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิริยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับสำนักเลขาวุฒิสภาแจ้งเปลี่ยนการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จเป็นวันที่3เมื่อวานนี้ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะมีการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้แต่เนื่องจากในแต่ละมาตรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ลงชื่อขออภิปรายจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถพิจารณาแล้วเสร็จได้ภายในเมื่อวานนี้ตามที่กำหนดไว้ในตอนแรกโดยเบื้องต้นอาจจะมีการเพิ่มวันพิจารณาคือวันนี้วันที่10กันยายนอีก1วันขณะที่สำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณปี2570โดยกำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ทั้งนี้กำหนดการที่แน่นอนจะต้องรอสรุปภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างงบประมาณปี2570เป็นที่เรียบร้อยแล้วส.ส.พรรคประชาชนระบุฝ่ายรัฐบาลมีเจตนาที่จะไม่ให้การพิจารณาร่างงบประมาณจบตามกรอบเวลาโดยเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณารายงานของกกต.นางสาวพักขมลหนุนอนันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะโฆษกพรรคกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ต่อเนื่องเป็นคืนที่3ซึ่งตามกำหนดเดิมเป็นคืนสุดท้ายของการพิจารณาแต่การพิจารณายังมีความล่าช้าโดยกล่าวว่าตามแผนที่ได้พูดคุยกันไว้จะต้องจบการพิจารณาเมื่อวานนี้แต่การพิจารณาทั้งวันจนถึงเวลา16นาฬิกากลับพิจารณาได้เพียงมาตราเดียวและหากจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นทั้งหมดในเวลาที่เหลืออยู่เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกับยอมรับว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะไม่ได้มีกติกาปิดการลงชื่อกันแต่แรกและยังมีการเติมชื่อการอภิปรายกันตลอดตนเห็นว่าการตรวจสอบงบประมาณถือเป็นเรื่องหนึ่งแต่เจตนาแฝงที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้คือเจตนาที่รัฐบาลพยายามไม่ให้ร่างงบประมาณจบตามกรอบเวลาเพราะตามกรอบเวลาเดิมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้จะเป็นการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567ถึง2568ดังนั้นหากมีความพยายามไม่ให้การพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามีความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการพิจารณารายงานกกต.ซึ่งตนก็มั่นใจว่าประชาชนน่าจะเห็นเจตนานี้ตรงกันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับนอร์เวย์จัดพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5อย่างสมพระเกียรติวันนี้ทางการนอร์เวย์ได้จัดพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยรถยนต์อัญเชิญพระบรมศพเคลื่อนออกจากพระราชวังหลวงในกรุงออสโลไปยังมหาวิหารออสโลโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงพระดำเนินตามพระบรมศพท่ามกลางประชาชนหลายหมื่นคนที่มาเฝ้ารออย่างเนืองแน่นตามสองข้างถนนหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนามีการเคลื่อนขบวนไปยังโบสถ์น้อยประจำพระราชวังเพื่อประกอบพิธีฝัง

ระบรมศพเป็นการภายในพระราชวงศ์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระบรมศพธงทั่วประเทศที่ถูกลดลงครึ่งเสาก็ได้รับการอัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งพร้อมกับเสียงระฆังโบสถ์ที่ดังกังวานต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จออกณระเบียงพระราชวังใจกลางกรุงออสโลเพื่อโบกพระหัตถ์ทักทายประสบกรณิกรที่มารวมตัวกันโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบ 3,000 นายมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ันนี้เริ่มต้นนะครับกับเพลงเพราะงานจากสมาร์ทบัฟฟาโลกับเพลงที่ชื่อว่าดีเกินไปนะครับเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเพลงทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz อยู่กับผมที่นี่ครับเช่นเคยครับอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ดูแลกันครับ

ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับหยิบเพลงในทุกหมวดอารมณ์ให้คุณได้ติดตามกันยามบ่ายแบบนี้นะครับย้อนวันวานย้อนความสุขแล้วก็ความทรงจำที่ยังติดค้างกันอยู่ที่นี่นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัสนะครับหรือว่าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแน่ๆนะครับยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมอีกทยอยส่งมาได้เลยนะครับกับช่วงเวลาของเรามีคุณฟังอยากฟังเพลงจากพี่เต๋อด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าสักวันต้องได้ดียังมีเพลงไหนอีกนะครับทยอยส่งมาได้เลยให้ช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลกันแบบนี้ครับ

ผมเองก็จะชอบฟังเรื่องเล่าของศิลปินนะครับรวมไปถึงนักแต่งเพลงหลายๆท่านด้วยว่ามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างกับการแต่งเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์หนึ่งนะฮะจากพี่โอมชาตรีเองก็บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่ามีผลงานการทำเนื้อร้องทำนองมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับและพี่โอมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาจะมีเพลงที่แบบทำนองที่เป็นติดกระเป๋าอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาไปใช้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าศิลปินท่านไหนจะได้ร้องนะครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่แต่งเอาไว้ปามี่บอกว่าอยากให้พี่โอมแต่งเพลงให้พี่โอมก็เลยหยิบเพลงในกระเป๋าเพลงหนึ่งเนี่ยเอาไปมอบให้นะครับตอนนั้นยังไม่มีชื่อเพลงและท้ายที่สุดก็เป็นเพลงที่เรารู้จักกันกับเพลงที่ชื่อว่าทบทวนนั่นเองครับ

ยังเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับเพลงเพราะๆฟังสบายๆกับช่วงเวลาของเพลงนะครับเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขยามบ่ายแบบนี้นะครับเรามาเติมพลังยามบ่ายกันนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าหลายคนอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆนะครับหนักหนาสาหัสกันมานะฮะช่วงบ่ายแบบนี้ขอให้เติมพลังและก็มีความสุขไปด้วยกันกับเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงเพลงที่ทำให้วันๆกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณครับ

วันนี้ส่งท้ายกับอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นงานจากมิสเตอร์ทีมกับเพลงที่ชื่อว่าเจ้าช่อมาลีนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่อยู่กับผมเช่นเคยนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองพร้อมกับทีมงานของเราด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันเถอะมาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Still on my mind และเป็นคำร้องภาษาไทยในดวงใจนิรันดร์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนคร14:12 น.รายการสุขกันเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่คุณป้อมรอฟังครวญถึงเจ้า

เรื่องจุฬาตรีคูณอ้อมกอดพี่เสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานค่ะและก็มาถึงพอมีจุฬาตรีคูณ

ต้องมีผู้รอฟังเพลงเจ้าไม่มีสารอันนั้นก็จัดให้เลยตอนนี้คุณวินัยจุลบุษปะร้องไว้

จำจากเพลงคู่จากคุณพิทยาบุญรัตพันธ์และหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะมีคุณประดิษฐ์พรรอฟังคุณยันยงเสลานนท์กับคอยลม

จากคุณยันยงเสรานนท์ที่คุณประดิษฐ์พรขอไว้แล้วก็ต่อกันด้วยลมรัก Have a nice day Thursday ด้วยคุณแปะปราโมทกับคุณค่ะ

สองพี่น้องคุณโกมลคุณจันทราโลกกลินกำลังของครูสุรัตน์ทุกเวทนะคะเพียงนั้นลมรักค่ะไปรับประทานอาหารกันนะคะอาหารอร่อยๆมีอยู่ที่ Reno All Day Dining Cafe รับประทานอาหารอร่อยๆก็เป็นรางวัลชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงหนึ่งของความสุขค่ะฉะนั้นอย่างที่พูดเสมอๆในเวลาของรายการสุขกันทรานี่แหละนะคะไปรับประทานอาหารจะเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งช่วงบ่ายๆดื่มกาแฟพร้อมกับของว่างขนมก็มีความสุขแล้วนะคะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะใครที่เป็นคอกาแฟอยากจะให้แวะไปเลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะฟังคุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติมีผู้รอฟังวันนี้วันรงทองเพลงนี้บนลานลั่นทอง

ให้ฟังแววเสียงเธอจากคุณบุษยารังสีแล้วก็คุณวินัยจุลบุษปานะคะงานของครูสุรัตน์ปุกเวศค่ะต่อกันด้วยคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงนี้

ค่อยๆทยอยฟังกันไปสำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะคุณคนึงนิดขอเพลงนกสีชมพูค่ะเป็นเพลงคู่คุณวินัยจุลบุษปะและคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์

นกสีชมพูนกเขาปไรแล้วก็ต่อกันแต่ไม่เป็นนกละคราวนี้เป็นหงเลยหงกับกาค่ะเพลงคู่จากคุณวินัยจิรบุตรสปะและคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้ฟังการพูดคุยกันแล้ว

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno Audrey Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำ

0: ได้มาเยือนอีกแล้วฟังเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่องพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านน้องดารณี
1: ค่ะ
2: วันนี้ดารณีไม่ยาวดารณีท่านน้องดารณี
1: ค่ะ
2: ผู้ดำเนินรายการสุกัญจนาวนะคะ
1: ค่ะโอ้เสียงสดใสค่ะเสียงสดใส
2: แล้วก็ท่านโกมุตอาจารย์โกมุตนะแหมผู้เริ่มต้นแล้วก็ท่านผู้ที่รอฟังบอกแม่เมื่อไรจะถึงพระรหัสสักทีเนาะค่ะก็ขอบพระคุณค่ะที่เรียงติดตามกันอยู่นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าจะพูดไปจนกว่ามันจะไม่มีเสียงพูดนะคะเนี่ยท่านน้องดารณีบอกตอนนี้แห้งแล้วลาหยุดเถอะเราไม่ยอมหยุดค
1: ่
2: ะก็ว่าเราเป็นศิลปินแต่ยังไงก็พูดไปตามที่ชีวิต
1: ค่ะ
2: นะประสบการณ์ในชีวิตท่านน้อง
1: ดีมากค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมชีวิตหลวงทองนี่ตั้งแต่เด็กที่อยู่กับครูเอื้อมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็อยู่กับแกก่อนวงดนตรีหนึ่งที่อยู่ในชีวิตสองหนังไทย
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็ละครโทรทัศน
1: ์อืม
2: แล้วก็การแสดงดนตรีของวงอื่น
1: ครอบคลุมบันเทิงหมดเลย
2: ใช่ค่ะอยู่ชีวิตทุกคราวแล้วก็อดอยากด้วยนะคะเพราะว่าต้องเก็บตังค์ไว้ดูไหมคะ
1: ค่ะ
2: 10 บาท
1: ค่ะ
2: 10 บาทบางทีต้องเดินไปถ้าไปเฉลิมกรุงนี่เดินไม่ไหวนะคะ
1: ก็ต้อง
2: บาท
1: ค่ะ
2: บางวัน15 บาทกินอ้อยถุงเดียว
1: อ
2: ้อยเนี่ยค่ะอ้อยที่เขาควันขายนะคะ
1: ค่ะ
2: มันหายหิวน้ำนะคะน้อง
1: ค่ะค่ะ
2: ที่เขาก็เล่าอย่างจะมีความเป็นไปของชีวิตนะ
1: แล้วม
2: ันไม่มีใจรักไม่มีใจทุ่มเทเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้ยังไง
1: คะคุณน้องจริงจริงจริงค่ะจริงจริงค่ะ
2: แล้วก็ในแวดวงที่อยู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย1ไทยทีวีช่อง4
1: ค่ะ
2: ไทยทีวีช่อง5แล้วก็บันทึกเสียงก็เจอบุคคลหลากหลายนะคะท่านน้องค่ะ
1: ค่ะ
2: เราเป็นเด็กเล็กๆที่มันเรียกว่ามันมองดูแล้วมันไม่น่าจะมีอนาคตอะไรเลยนะท่านน้องค่ะ
1: ตอนนั้นน่ะเหรอคะ
2: ตอนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: คือมันรองเท้าก็เก่าแล้วก็กระโปรงก็ใส่ซ้ำนะบางทีมันหนาซักไม่แห้ง
1: ถูกค่ะ
2: คือเราให้อนุสติของท่านบางท่านที่ฟังว่าแหมวิริยะนี่มันอิทธิบาทนี่มันสูงสุดเลยจริงๆ
1: ครับ
2: ต่อพระเจ้านี้นะ
1: จริงค่ะจริงๆค่ะ
2: มันไม่ทุ่มเทจริงๆมันไม่เกิดมาได้จริงๆ
1: ใช่แ
2: ล้วมันมีใจรักแล้วผูกพันแล้วท่านทั้งหลายที่เป็นนักแสดงละครรุ่นพี่อะไรรุ่นใหญ่อะไรนะเขาเมตตากรุณาที่ความกระมุกกระมอมของเราเนี่ยนะ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เราก็มีเสียง
1: ค่ะ
2: เราก็มีเสียงและความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราซึ่งมันเป็นด้วยค่ะก็ยายก็สอนนะ
1: ย
2: ายก็สอน
1: อ
2: ะไร

0: ท่ากับ10นิ้วนะเอง
1: อ่าย
0: ายบอก
1: อย่ารักจริง
0: อะไรเท่ากับ10นิ้วนะ
1: ค่ะอืม
0: ก็เท่ากับว่าเขาอะไรก็ตามตรงกว่าวงปนมกรไป
1: ค่ะน่ารักน่ารักค่ะ
0: วันนี้ฮะก็นึกถึงนึกถึงพี่ฉลอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอฟังเพลงวันนั้นท่านน้องเปิดสำคัญที่ใจไง
1: ใช่ใช่ที่ร้องคู่ใช่ใช่
0: แล้วเราก็เลยนึกถึงว่าอยากฟังท่านร้อง
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนนี้ท่านเราเล่นละครนะฟ
1: ัง
0: เสียงท่านแล้วก็ไป
1: ช่องสี
0: ่ช่องสี่ก็เจอท่านท
1: ่
0: านก็บางทีท่านก็เอามือรูปหลังเป็นยังไงสบายดีน
1: ะ
0: พี่กันตีหน้าประปาเป็นภรรยาก็ท่านมีไฟเน็ตเตอร์เลยลันจำได้เลยพี่กันตีหน้าประปาบอกว่าหนูร้องเพลงเพราะนะจะร้องเขายังชอบเสียงเอ็ดเสียงเพราะนี
1: ่
0: อะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ท่านน้องมีนันทาเทวีให้ฟังไหม
1: เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้
0: นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
0: กับที่เชลองแสดงละครเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหาให้เลยฟังเลยนะคะเดี๋ยวหาให้ค่ะค่ะ

0: เราะมากค่ะนันทาเทวีคุณฉลองสิมาเสถียรเสียงใช้คำว่าอะไรดีคะเสียงสง่าเสียงบอกไม่ถูก
1: ฟังยากนะ
0: ใช่
1: แบบน
0: ี้
1: นะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราก็อย
0: ู่
1: สุนทราภรณ์ก็มีนักร้องชายหลายคน
0: ค่ะ
1: ที่ก็นักร้องข้างนอกก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้แนวน้องมาใกล้เคียงกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คนละแบบ
0: ค่ะ
1: แต่เสียงเล่นแปลกแล้วก็เล่นละครอะไรก็แสดงเก่งด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแสดงเก่งแล้วก็เป็นมากจะคู่กับ

0: พี่อารีนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ประทับใจของเด็กคนหนึ่งว่าอายุ90แล้วยังภาพนันทาเทวีก็ยังชัดเจนอยู่เลย
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็แล้วเสร็จแล้วก็มาถึงตัวเราบ้าง
1: ค่ะ
0: พอหนังไทยเขาสร้างขึ้นเนี่ยแต่ก็มีเรื่องราวอะไรพอจะให้ครูเพลงครูสง่าครูอะไรแต่เพลงมาก็จะถึงตัวหลวงทอง
1: ค่ะ
0: ก็ไปขอครูเอื้อแต่หนังนี่โดยมากครูเอื้อจะอนุญาตเสมอนะคะ
1: อืมดีจังค่ะค่ะ
0: ถ้าเป็นหนังไทยนะ
1: ค่ะ
0: หนังไทยที่มาสร้างแล้วก็ต้องการเพลง
1: ค่ะ
0: อย่างคงคาพากลวนอย่างกับสร้อยไข่มุกอะไรเงี้ยค่ะน้องค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียกเรา
1: อืม
0: แม้แต่ทะเลยังละทุ่ม
1: ค่ะ
0: ไงค่ะแต่ Love Letter in the Sand โอ้ยไม่เหนือเจ็บมือล้วงท้องเลยเอาหมดตะทุกหมดครูเพลงเขาก็เมตตานะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าครูสมานกาญจนบดินทร์อะไรก
1: ็
0: ช่วยไข่มุกอะไรท่านก็แต่งให้ค่ะตรงนี้วิวา
1: เป็นเพลงในภาพยนตร์เหรอคะค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่ลุงตองเคยเปิดแล้วล่ะเคยเปิดนานแล้วหลายปีแล้วเพราะว่าเราสามปีย่างก็ปีที่สี่แล้วใช่ไหมท่านน้อง
1: ค่ะ
0: ที่เราคุยกัน
1: เร็วมากเลยค่ะ
0: คุยกันนานมาก
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ลุงทองกลัวอย่างเดียวในการคุยนะ
1: ค่ะ
0: ลุงทองกลัวฝน
1: อ๋อใช่ต้องรีบคุยใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือเราพูดฝนวันนี้ก็จะลึกในใจฝนอย่าตกเลย
1: ค่ะ
0: ก็เตือนนะคะ
1: ใช่ช่วงนี้ค่ะ
0: ก็ถ้าฝนตกเนี่ยหลังคามันดัง
1: อืม
0: แล้วเดี๋ยวนี้ฝนมันแรงนะจ๊ะ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอืม
0: นะในต่างประเทศนะเห็นใจมากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นใจเพื่อนมนุษย์รวมโลกด้วยกันนะ
1: อืม
0: ค่ะนี่มาพูดถึงหนังสุดสายใจ
1: ค่ะ
0: สุดสายใจนี่ก็พี่น้องรักกัน
1: ค่ะ
0: พี่น้องรักกันทั้งหญิงผู้หญิงด้วยกันนี่แหละพี่ก็ลำบากตากตามเพื่อจะให้น้องเนี่ยเรียนให้จบแล้วก็รับปริญญาอะไรไปแล้วก็แต่งงานกับคนที่รักอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ก็พี่รัตนาพรอีกแค่กำแพงเป็นคนแสดงเป็นผี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รักน้องรักหัวสุดสายใจหัวใจของท่านเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกว่าทุกอย่างที่มีขอยอมพลีให้กับสุดสายใจ
1: ค่ะค่ะ
0: คนที่มีพี่มีน้องรักกันก็คงจะเหมือนกันอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ขอให้เพลงนี
1: ้
0: เป็นแรงบันดาลใจของคนผู้มีครอบครัวแล้วก็รักใคร่อยู่ในบ้านร่วมกินร่วมนอนอยู่ด้วยกันด้วยความรักเนี่ยค่ะ
1: ได้
0: เป็นความอบอุ่น
1: ค่ะ
0: ก็ขอฝากสุขใจไว้ให้ท่านน้องเปิดให้แฟนเพลงฟังนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะ

0: เคยมีผู้ไปร้องเพลงนี้เหมือนกับร้องให้ลูกด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสุดสายใจ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะก็เหมือนก็จริงๆแล้วมีคำว่าน้องหรือเปล่าไม่ทราบแค่ไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะร้องไปแล้วก็ต้องทวนใหม
0: ่
1: แต่ว่ามีความหมายเช่นนั้นไหมคะ
0: ค่ะ
1: รักกันเพื่อส่งจะลำบากยากเย็นเข็นใจยังไงก็เพื่อส่งน้องหรือส่งลูกอะไรให้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่ะหนังก็เศร้าน้องก็เดินหน้าจะไปดูหนังที่ตัวเองร้องนะ
0: คะ
1: ค่ะก็ขอครูเพลงท่านอย่างครูแก้วเนี่ยท่านก็พาไปเฉลิมเขตไปไม่ต้องเสียตัง
0: ค่ะ
1: แต่เราเสียแต่ค่ารถนะคะ
0: อ๋อไป
1: ค่ะแต่ค่ากินอาหารบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถึงหลวงทองแสดงละครเรื่องจุฬาฤาครู
0: ค่ะ
1: ครั้งแรกในชีวิต
0: ค่ะ
1: ที่มีช่องสี
0: ่ค่ะ
1: คู่กับพี่อาคมมกรานนท์
0: โอ้ค่ะ
1: พี่อาคม
0: ค่ะ
1: เป็นพระเอกอริยวัฒน
0: ์อริยวัฒน์ค่ะ
1: ค่ะและอาจารย์ก็เป็นดาราราย
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้ตอนเนี้ยคุณวินัย
0: ค่ะ
1: คุณวินัยกับคุณพี่ชวลีเนี่ยจะเป็น
0: คุณวินัยกับคุณชวลีช่วงวิทย์เนี่ยนะคะเล่นคู่กันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: โอ้คุณพี่ชวลีแต่งเป็นแขกแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยสวยสิคะ
1: ขาวค่ะท่านไม่มีขาวแขกเลยอ่ะแต่คุณวินัย
0: คุณวินัยใช่
1: ขาวแขก
0: ค่ะ
1: ก็แสดงคู่กันเป็นคู่รองลงมา
0: คู่รองอภัสรา
1: ค่ะ
0: กับ
1: อภัสราก็เป็นน้องของดารารายนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วก
1: ็มาก็รอดเร่ตามหากันเดินทางมาเนี่ยแต่ว่าคนสุดท้ายก็มาอยู่ในเพลงที่คุณวินัยจะร้องก่อนว่าที่เจ้าไม่มีสารนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่นั้นแล้วก็ถึงมาเจอกับอภัสราแต่ว่าก็จะ

0: พลาดจากกันก
1: ็
0: เลยเกิดเพลงใต้ร่มมะลุลีขึ้นค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ลุงดองก็จำไม่ได้ตอนนั้นว่าเขาหาต้นอะไรมาแทนร่มมะลุลีลุงดองก็จำไม่ได
1: ้
0: ค่ะร่มมะลุลีมะลุลีนี่คือต้นอะไรลุงดองก็ยังไม่ทราบเลยจะไปหาข้อมูลให้ได้เพราะว่าแสดงละครเรื่องนี้จะต้องมีข้อมูลพอสมควรใช่ไหม
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เพราะว่าโอ้มะลุลีโลกนี้มืดมน
1: แต่แอปไปค
0: ่
1: ะแอปไปเจอต้นมะลุลีที่อินเดียไปถามเขาเขาบอกว่านี่แหละมะลุลีแต่ปรากฏว่าเมื่อที่แอปเจอนั่นคือเป็นพุ่มเป็นไม้พุ่มค่ะดอกสีขาว
0: ฮะ
1: ไม่ได้เป็นร่มครึ้มอย่างในเพลง
0: โอ้แต่น้องก็เจอของจริงแล้วล่ะถ้าไปที่นู่นนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ที่นี่ก็เอาต้นอะไรมาแต่ง
1: เป็นจินตนา
0: การไม่ได้นะ
1: จินตนาการค่ะค่ะ
0: แต่ก็นั่งพิงกันอยู่แล้วก
1: ็
0: เพลงใต้ร่มมะลุลีเนี่ยน้องทองว่ามันเพราะมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วมันก็เศร้าด้วยพ
1: ี่
0: เป็นสีโอ้โหพี่เป็นสีร้องได้ซึ้งกับหัวใจน้องทองเลยค
1: ่ะค่ะค่ะ
0: น้องทองร้องบอกใจรักกับคุณอาคมใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ทีนี้คุณอาคมไม่ได้ร้องคุณเอื้อร้องอยู่ข้างนอก
1: อ๋อร้องอ๋อคุณอาคมร้องไม่ได้ค่ะ
0: นอกซีน
1: ค่ะ
0: แล้วน้องทองก็นอนอยู่ในหนุนแขนคุณอาคม
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ทีนี้คุณอาคมก็จะต้องทำปากกระหมุกกระหมิด
1: อ๋อตามเพลงไป
0: ตามเพลงนั่น
1: ค่ะ
0: ร้องเมื่อไหร่แล้วหลวงตาก็จะหัวเราะออกมาหลายตัวเองบางทีมันทนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: น้องนึกถึงภาพ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ร้องปาก
1: ทำปากใช่ใช่
0: ใช่แล้วเพลงที่อ้อมกอดพี่นะคุณเอื้อก็ร้องเศร้าร้อง
1: เพราะมากเพลงนี้เพราะมากจริงๆค่ะ
0: ลุงทองนะตายไม่เสียชาติเกิดเลยล
1: ุ
0: งทองได้แสดงหนังเรื่องที่โอ้โหครูพนมเทียนนะ
1: ค่ะ
0: เข
1: ีย
0: น
1: ใช่โอ้โหยอดเยี่ยม
0: แล้วก็เพลงที่ใส่เข้าไปนะคะท่านน้อง
1: ค่ะ
0: มันเคราะห์ตั้งแต
1: ่
0: เจ้าไม่มีสารก็ชอบโซนไปแต่แท้จริงก็มีศักดิ์มีเป็นเจ
1: ้
0: าชายเป็นอะไร
1: ก็ต้องปลอมตัวไปครูแก้วเก่งมากครูแก้วประพันธ์คำร้องค่ะ
0: ล
1: อง
0: บอกนี่ว่าซึ้งใจกับอจุฬาตรีครูเนี่ยลงจองสกายขึ้นไปบนยอดเขาไปร้องยอดเขากระดาษนะที่เขาเอามาสร้างเน
1: ี่
0: ยลงจองก็กลัวจะตกลงมา
1: แน่ๆค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้ตัวมันเล็กนะมันผอม
1: ค่ะ
0: ก็แหมไอ้ป่ากับคลุมหัวอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่ที่ได้ครับนั้นลงจองยังอยู่เหมือนกันนะคะแต่เก่ามากแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเสียดายนี่ลงจองก็เลยนึกถึงว่าเพลงที่เพราะแล้วก็ทั้งหญิงทั้งชายร้องทำนองอะไรๆแล้วก็จะต้องจากกันเศร้าๆเนี่ยของเรื่องถึงเพลงใต้ร่มมะลุลี
1: ค่ะ
0: ก็แล้วก็คิดว่าท่านผู้ที่กำลังฟังอยู่นะ
1: คะ
0: ที่รักคุณทองแล้วก็ชอบเสียงของทองอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ฟังเสียง
1: ได้ฟัง
0: คุณที่เป็นสี
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อเลยเสียงหวาน
1: ที่
0: เป
1: ็
0: นส
1: ี
0: นี่ก็ค่ะก็ขอให้ท่านน้องเปิด
1: ได
0: ้ลมมาลุลีเล็ก

0: พราะมากค่ะเพราะมาก
1: นะจะใช้คำอะไรนะ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะใช่ค่ะ
1: สั่งแล้วมันก็แล้วเรารู้เรื่องด้วยเราอยู่ในเหตุการณ์ใช
0: ่
1: ไหมแต่ก็ยิ่งเศร้าฟังแล้วเสียงที่เป็นเสียงก็เพราะแต่ว่าในนั้นพี่ชวลีร้องนะคะ

0: ค่ะ
1: ก็เพราะกันคนละแบบ
0: ค่ะ
1: หวานหวานเย็นเย็นก
0: ็
1: กว่าจะจบลงก็ลงเจ้าร้องไห้ร้องไห้จริงๆนะตอนนั้น
0: โอ้ค่ะ
1: ร้องไห้จริงค่ะตอนที่ลุกขึ้นจากแขนของคุณอาคมเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นป้องกอดพี่ที่เรียกว่าก็จะต้องจากกันแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คู่นี้ก็จากคู่นี้ก็จากสองนั้นค่ะนี่ก็เป็นฉากหนึ่งในชีวิตของการแสดงลุงทองนะคะนอกจากจะร้องเพลงแล้วลุงทองก็ยังได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้แสดงละครอะไรอย่าง
0: เงี้ยดีจังเลย
1: แล้วก็มอบเพลงมอบร้องไห
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นบุญของชีวิตลุงทอง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อย่างคุณครูเอื้อนี่ค่ะแต่ท่านมีเวลาเนี่ยท่านจะไปพักผ่อนที่บ้านป้อมน้อยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ท่านซื้อที่ดินไว้หรือยังไงไม่ทราบเป็นท่านซื้อแต่ว่ามันตรงนั้นมันไม่มีอะไรเนี่ยท่านน้อง
0: อ้อมน้อย
1: อ้อมน้อยจริงแต่มันเลี้ยวไปนิดเดียวก็เป็นที่โล่งโล่ง
0: ค่ะ
1: ท่านซื้อไว้แล้วเวลาท่านก็ทำเป็นเหมือนเรือนมุงสังกะสีไว้สำหรับนั่งปูเสื่อรับทานข้าวกับใครต่อใคร
0: พักผ่อน
1: ตรงนั้นนะคะพักผ่อน
0: ค่ะ
1: วันนี้ท่านก็เอากระเป๋าเพลงไปด้วย
0: ค่ะ
1: ไปแต่งเพลง
0: ค่ะ
1: ไปแต่งเพลงแล้วก็แก้ไข
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วนักแต่งเพลงหลายคนจะได้ไปที่นั่นแต่งเนื้อนะคะ
0: ค่ะ
1: จะได้ไปที่บ้านอ้อมน้อยไปนี้ก็ที่หลวงตองพูดถึงที่ตรงป้อมน้อยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไปเลี้ยวไปนิดเดียวก็ถึงที่หลวงครูเป็นร่มเย็นสบายแต่ก่อนมันไม่มีรถราอะไรมากมาย
0: ใช่ใช่ค่ะสบายค่ะ
1: ท่านก็ตาแหลมาซื้อตรงนั้นไว้นะ
0: ค่ะ
1: ร่มเย็นนะคะร่มเย็นแล้วก็พวกเราก็ไปกันบ่อยๆถ้าไม่มีงานแต่ถ้ามีงานก็ไม่ได้ไปพี่ชะอุ่มพี่ชะอุ่มปัจจพันธ์นี่ก็เหมือนถ้านับแล้วท่านจะเป็นญาติกับคุณ
0: ใช่เห็นเรียกคุณอาเห็นไหมคะ
1: คุณจะอุ่นอาเช่นนี
0: ้
1: ก็ไปคุณพี่อาพรภรรยาท่านก็ไปนี่มีอยู่วันหนึ่งก็ไปแล้วก็พี่จะอุ่นก็ไปด้วยของครูว่าซื้อรถเนี่ยจะซื้อรถคันใหญ่นะ
0: คะ
1: รถเดอร์โซโต้ค่ะคันใหญ่ก็เริ่มเป็นรถบริการใหญ่มากนั่งได้ตั้ง6คนเดี๋ยวข้างหลัง
0: สี
1: ่คนก็ไปแล้วก็ไปกูเอื้อก็มีคนขับนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปแล้วเสร็จแล้วก็นี้ไปแล้วก็ข้ามแล้วก็ปืนไฟอะไรก็ไม่อยากจะมีค่ะไม่มีต้องรีบกลับกันก่อน
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะมันเป็นที่พักกลางวันไม่ใช่พักกลางคืนนะคะก็เลย
0: ค่ะ
1: กูเอื้อก็เดินทางกลับเราก็นั่งมาในรถกับท่านที่จะอุ้มก็มาค่ะแล้วก็ มันมีนกอะค่ะมันมีนกเห็นกระบินนี่ทีนี้ความเป็นศิลปินของคุณครูจ
0: ะ
1: อุ้มท่านเห็นนกบินกับรังหายเย็นๆนกเยอะแล้วตะกอนที่ก็บ้านเมืองก็อบอุ่นกันนี่นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรอ๋อ
0: ใช่ดีจังค่ะ
1: อ
0: ัน
1: ตรายอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นนกบิน
0: ค่ะ
1: ให้ความที่ท่านเป็นนักแต่งเพลงและฟังเพลงอะไรให้เรา
0: ค่ะ
1: ท่านก็บอกนั่นดูเล็กดูนกบินต้องเป็นฝูงเลย
0: อืมค่ะ
1: แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะร้องเพลงสั่งรักให้ฟังหน่อยสิ
0: อืม
1: ตอนนั้นน่ะสมดองอัดเพลงสั่งรักแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เลยร้องให้ฟังแล้วก็ร้องสิ
0: ค่ะ
1: คือพระอาจารย์ต่อแล้วก็ร้องเนี่ย
0: ค่ะ
1: ดูดูนกบินน้องก็เรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ธรรมชาตินะคะ
0: ดีจัง
1: ไม่รู้จะพูดยังไงก็ร้องออกมาร้องเหมือนอัดเสียงเน
0: ี่ยค่ะ
1: ร้องให้คุณฟังจบเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อินด้วยนะ
0: เรา
1: ต้องแต่ยามสายันนะท่านน
0: ้
1: อง
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: สามทอด
0: ค่ะ
1: สามทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็หนูขอดื่มน้ำนิดนึง

0: ขอดื่มน้ำหน่อยมันจะจบแล้วตอนนี้ร้องสดด้วย
1: โอ้โ
0: หโอ้ยหนูนี่เสียงมันเกิดมากล่อมโลกแท้ๆเลยเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้ชื่นใจเลย
0: แต่งเพลงให้น้องอีกเยอะๆนะ
1: ค่ะ
0: บอกคุณเอื
1: ้
0: อ
1: ค่ะ
0: คือท่านได้ฟังเสียงสดๆแล้วก็เพลงมันครบด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่ฝังอยู่ในใจเ
1: มื
0: ่ออยากที่เราอายุเยอะๆเนี่ยถ้าเราได้ย้อน
1: ไป
0: ได
1: ้ไ
0: ห
1: มใช่มีความสุข
0: มีความสุข
1: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะว่าเราจะบอกตัวเราเสมอว่าหลวงทองมีความสุขและก็โชคดีที่ได้เกิดมามีครูบาอาจารย์เก่งๆแล้วก็มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้ทำบุญทำกุศลให้เต็มที
1: ่
0: สร้างวัดวาอารามหรือจะทำอะไรก็รู้ว่าจะสำเร็จ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็ก่อนนอนก็จะคิดเสมอว่าเรานี่มีความสุข
1: ดีจัง
0: เพราะฉะนั้นท่านทุกท่านนะที่คิดว่าชาตินี้เกิดมามีความสุขนะท่านต้องบอกตัวเองก่อนนอนทุกวัน
1: โอ้ค่ะ
0: บอกว่าวันนี้เรามีความสุขเหลือเกิน
1: ค่ะดีจังค่ะ
0: เพราะว่าเราฟังข่าวแล้วเราก็หวนมาดูชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: มันมีความสุขจริงๆนะท่านน้องนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะมีความสุขแล้วก็หลวงทองก็ขอแบ่งปันสิ่งที่หลวงทองทำ
1: ค่ะ
0: จะเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวหลวงทองก็ถึงจะอายุมากเลยหลวงทองก็พยายามรักษาตัวหนึ่งไม่ให้ล้ม
1: ค่ะโอ้ใช่สำคัญสำค
0: ั
1: ญ
0: ไม่ให้ล้มห้องนอนก็กว้างสองสามเมตรยาว4 เมตรครึ่ง
1: ที่จริงดีแล้วนะคะเพราะใช่ดีแล้วไม่ต้องกว้างไม่ต้อง
0: ใช่แล้วก็โขนเอาอะไรๆมาใส่ไว้อ่ะค่ะเก้าอี้โต๊ะวางของที่ว่าจะจับได้สวยได้อะไร
1: ค่ะค่ะค่ะดีค่ะดีค่ะแ
0: ล้วก็เตียงนอน
1: ค่ะ
0: นิดเดียวก็มีอะไรก็ลงมาเตียงก่อน
1: นะคะ
0: ไปก่อน
1: ถูกต้องเลย
0: นะคะ
1: ค่ะดีจังค่ะดีค่ะ
0: วันนี้เปิดเผยชีวิตว่าแล้วเวลาลุกจากเตียงตอนกลางคืนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ลงเราจะนั่ง
1: ก่อน
0: บนเตียงอยู่นานๆ
1: ค่ะค่ะ
0: หายใจยาว
1: ๆค่ะ
0: ก็คิดว่าจะทำให้เราการที่จะลุกพวดพลาดที
1: ่โอ้ไม่ได้ไม่ได้
0: หัวใจกับสมองก็ไม่ไหวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเลยรู้สึกว่านั่งหายใจแล้วก็ปิดตัวสักนิดนึงแล้วก็พยายามหายใจยาว
1: ๆค่ะ
0: ลมเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลวงทองสูดลมเข้าเนี่ยเป็นอาชีพของหลวงทองค่ะ
1: อ๋อใช่
0: จะร้องเพลงเนี่ยต้องสูดลมหายใจยาวมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะคือเข้าไปเนี่ยหลวงทองก็เก็บไว้ใช้เวลาที่จะลุกจากที่นอนล
1: ุ
0: กจากอะไร
1: ดีจังดีจัง
0: ค่ะก็ขอแบ่งปัน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่หลวงทองทำนี้ถ้าท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์บ้างก็อนุญาตนะคะเชิญเลยค่ะ
1: ดีมากเลย
0: ขอให้ท่าน ให้ท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากการลุก
1: ค่ะค่ะ
0: นะค่ะคุณน้องค่ะวันนี้เราลากันด้วย
1: สัมรักนะได้เลยค่ะได้เลย
0: สัมรักคุณใจที่เราทำรักมากเลยหนึ่งเพราะว่าพี่จะอุ้มกอดเรานะคะ
1: ชื่นใจ
0: ชมว่า
1: ค่ะ
0: ก็นั่งฟังกับหูสดๆเลย
1: โอ้ค่ะค่ะ
0: ว่าอีหนูนี่เกิดมากล่อมโลกใช่เตียงกล่อมโลก
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นคงจะพอได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: อายุ20กว่าเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอให้คุณน้องดารณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะ120นะขอให้ท่านผู้มีเกียรติที่รอฟังทองวันนี้ได้คุยกันเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็อย่ามีโรคภัยไข้เจ็บและป่วยภัยอันตรายนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอ

0: ุญบารมีแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองท่านด้วยค่ะ
1: สาธุ
0: นะคะ
1: กราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะสวัสดี

ขอบพระคุณคุณดวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาตินะคะท่านก็ได้ให้ข้อคิดไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลร่างกายนี่แหละนะคะแล้วก็เพิ่มให้ด้วยว่าดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเพิ่มพลังให้กับร่างกายน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟค่ะที่ช่วยเติมพลังได้อย่างดีเลยเวลาที่เหนื่อยหรือว่าบางทีร้อนๆมาเข้าบ้านก็น้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะที่กลมกล่อมอร่อยแล้วก็ไม่ผสมอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีวัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์เลยมีเพลงที่ยังติดค้างอยู่นะคะท่านผู้ฟังถามถึงไว้ฟังคุณชรินทร์นันทนาครเพลงนี้ท่าเทวีค่ะ

นะคะเด็กๆตัวเล็กๆที่บ้านของเรานี่แหละชอบของทอดต่างๆมากมายทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งดูแลสุขภาพด้วยกันไปนะคะคราวนี้มาถึงอีกเพลงหนึ่งค่ะมีผู้รอฟังเพลงจากคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์เพลงนี้รู้สึกจะเป็นคุณพี่กุลนะคะถามถึงไว้ฝันเฟื่องเมืองกรุง

จากคุณพิทยาบุญรัตพันธ์นะคะยังพอมีเวลาก็คิดว่าน่าจะได้ฟังทาสวังหลังนะคะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วละค่ะคุณชรินทร์นันทนาครและคุณชัชดาพรลักษณเวศค่ะ

มาถึงเพลงสุดท้ายค่ะจะลากันไปกับเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันคุณขวัญระวีกาญจนพลินและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่รักน้องคอยและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑราวต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบและคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฝากครับท่านผู้ฟังครับคนเรานอกจากจะต้องมีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็ต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับสุขภาพจิตก็คือสภาวะรวมของอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจซึ่งสุขภาพจิตที่ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและก็มีความสุข

ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถสานสัมพันธ์กับคนรอบข้างและรู้จักการปรับตัวรู้จักการยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงหรือความยากลำบากได้ดีอย่างไรก็ตามนะครับอาการเจ็บป่วยทางจิตใจอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทางใจหรืออาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวนะครับแต่เกิดจากการรวมกันของหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางชีวภาพพันธุกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมการเข้าใจสาเหตุเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้สามารถป้องกันและดูแลสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นมาดูกันนะครับว่าสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตมีอะไรบ้างสาเหตุแรกคือการทำงานที่ไม่สมดุลของสารเคมีในสมองเช่นสารเซโรโทนินหรือว่าสารโดพามินซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรควิตกกังวลนะครับหรืออาจจะมีสาเหตุจากพันธุกรรมและประวัติครอบครัวถ้าหากมีสมาชิกในครอบครัวเคยมีปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคไบโพล่าหรือว่าโรคจิตเภทโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทางจิตเวชก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่มีลักษณะนิสัยวิตกกังวลมากคิดมากหรือว่าขาดความมั่นใจในตนเองก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไปการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเครียดความรุนแรงหรือความขัดแย้งในครอบครัวเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจำหรือว่าไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ก็อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการทางจิตใจของเด็กและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตนะครับบางคนก็อาจจะเคยเผชิญกับปัญหาหรือว่าเหตุการณ์เลวร้ายเช่นการถูกทำร้ายร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศหรือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะครับซึ่งอาจจะทิ้งร่องรอยในใจและก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์เรื้อรังได้นะครับท่านฟังครับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจจะมีอาการด้านอารมณ์หรือพฤติกรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับเช่นคิดอะไรไม่ออกรู้สึกโมโหไม่พอใจกลัวกังวลและขี้หลงขี้ลืมมากผิดปกติอาจจะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เช่นไปทำงานนอกจากนี้อาจจะแยกตัวเองออกจากครอบครัวหรือเพื่อนมีการโต้เถียงหรือทะเลาะกับครอบครัวและเพื่อนฝูงบ่อยๆรู้สึกด้านชาไม่มีความเห็นอกเห็นใจหมดความสนใจไม่มีพลังงานจะทำอะไรหรือว่ามีพลังงานน้อยหรืออาจจะมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้มีอารมณ์แปรปรวนรู้สึกหมดหวังและหมดหนทางมีอาการหูแว่วมีอาการคิดถึงการทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นนอนมากเกินไปหรือว่านอนไม่หลับหรืออาจจะกินมากเกินไปหรือกินน้อยกว่าปกติคนที่มีความเครียดเนี่ยนะครับอาจจะมีความทุกข์ทางใจจนอาจนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสติแตกนะครับหรือการที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับท่านผู้ฟังครับสุขภาพจิตที่ดีเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำเหมือนการดูแลสุขภาพร่างกายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและเสริมสร้างความแข็งแรงทางใจเช่นควรจะออกกำลังกายเป็นประจำเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขในสมองช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสดชื่นให้กับจิตใจควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้โปรตีนและไขมันดีซึ่งก็จะช่วยบำรุงสมองและปรับความสมดุลทางอารมณ์ได้ควรจะมีการนอนหลับอย่างเพียงพอ

และตรงเวลาซึ่งก็จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูได้ดีช่วยลดอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวเป็นการระบายความเครียดและสร้างกำลังใจที่ดีให้กับจิตใจรู้จักเรียนรู้จัดการกับความเครียดหรือปัญหาในชีวิตเช่นคิดเชิงบวกหรือว่ามีการฝึกสติช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์และสุดท้ายก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เผชิญปัญหาทางจิตใจและไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้การขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนไปด้วยกันต่อวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: เราไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีจีนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ค่ะ
2: เรื่องนี้นะคะเรียกว่าถูกจับตามองในทีเดียวค่ะว่าบทสนทนานี้จะเป็นอย่างไรเราต้องไปรับฟังเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ประธานาธิบดีจีนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ช่วงค่ำวันที่8กันยายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สนทนาทางโทรศัพท์ตามการนัดหมายกับนายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวแสดงความยินดีกับนายแอนดี้เบอร์แนมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษพร้อมชี้ว่าจีนกับอังกฤษเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านแม้ทั้งสองประเทศจะมีระบบสังคมและสภาพการของประเทศที่แตกต่างกันแต่ผลประโยชน์ร่วมกันมีมากกว่าความเห็นต่างทั้งสองควรเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันก้าวข้ามความแตกต่างแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างและขยายผลประโยชน์จากความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันให้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลทั้งสองประเทศควรมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจึงสามารถใช้จุดแข็งเกื้อหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนี้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนจะขยายการเปิดกว้างสู่ภายนอกในด้านการศึกษาการแพทย์และการเงินให้มากยิ่งขึ้นซึ่งล้วนเป็นสาขาที่มีศักยภาพสำหรับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศซึ่งจีนและอังกฤษต่างเป็นประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและต่างมีทรัพยากรที่หลากหลายในด้านการศึกษาวัฒนธรรมและกีฬาจึงควรรักษาแนวคิดที่เปิดกว้างและมองการไกลพร้อมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆจีนหวังว่าฝ่ายอังกฤษจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของนักลงทุนจีนอย่างเต็มที่อีกทั้งจีนและอังกฤษในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลกต่างสนับสนุนระบบผู้ภาคีและการค้าที่เปิดกว้างรวมทั้งพิทักษ์สถานะหลักของสหประชาชาติจึงควรร่วมกันส่งเสริมโลกหลายขั้วที่เท่าเทียมและเป็น

0: ระเบียบและโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและครอบคลุมด้านนายแอนดี้เบอร์แนมแสดงความเห็นด้วยโดยได้ระบุว่าก่อนนี้เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์มาเป็นเวลานานและมีความสัมพันธ์ชันมิตรกับจีนมาหลายปีเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในปี2015ได้เดินทางเยือนแมนเชสเตอร์ด้วยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างแมนเชสเตอร์กับจีนทั้งนี้อังกฤษยินดีที่จะรักษาความต่อเนื่องของนโยบายที่มีต่อจีนและความมุ่งมั่นการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อังกฤษและจีนที่มีความมั่นคงในระยะยาวทั้งนี้อังกฤษยินดีที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับจีนผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมและฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นโดยจุดยืนของอังกฤษในประเด็นไต้หวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ในปัจจุบันที่มีความผันผวนซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอังกฤษและจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติควรส่งเสริมการแก้ไขประเด็นร้อนระหว่างประเทศผ่านการเจรจาร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือการพิทักษ์เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกอีกด้วย
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณลุยอี้เหมิงกับคุณศิวัตรานะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจจีนในปีนี้ค่ะจะมีแนวโน้มอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวาระประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาดลและคุณชุยเหมิงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณชุย
1: สวัสดีครับคุณสิวัตราครับ
0: เมื่อวานคุณชุยทิ้งค้างกันไว
1: ้
0: เรื่องของการที่คุณชุยใช้ AI ถามว่าทำไมแตงโมเมลอนของพื้นที่ซินเจียงถึงหวานดิฉันอยากฟัง AI จีนมากว่ามันจะวิเคราะห์ยังไงคือสารภาพกับคุณช่วยแล้วคุณฟังอย่างนี้นะดิฉันเนี่ยอยู่ในจีนแต่ว่าดิฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้พวก DeepSeek หรือว่าชิงเว่นอะไรไม่ค่อยได้ใช้มากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ AI ของฝั่งตะวันตกก็คือได้ใช้เหมือนกันแต่อยากรู้ว่าเวลา AI จีนตอบอ่ะเขาตอบคุณยังไง
1: คือช่วยก็ถาม DeepSeek ทำไมหวานจัง
0: ทำไมหวานจังDeepSeek ตอบว่า
1: ข้อที่หนึ่งก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยก็เพราะว่าซินเจียงโดยเฉพาะทุลุฟันนะทุลุฟันเนี่ยอยู่ในแอ่งทุลุฟันอยู่ในแอ่งทุลุฟันเนี่ยก็พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาแต่ว่าทุลุฟันอยู่ภายใน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนก้นกระทะความร้อนก็ระบายไม่ออก
0: อ๋อก็คือระอุขึ้นมาจากดิน
1: เพราะฉะนั้นทุลุฟันเนี่ยก็มีความร้อนมีความร้อนแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยก็มีความ
0: ต่างกันเช้าเย็นนะ
1: ใช่ใช่อย่างเช่นอุณหภูมิสูงสุดนะตอนบ่ายอาจจะสูงถึง50องศาแต่ว่าตอนเย็นนี่โดยเฉพาะอารุณนะ
0: อาร
1: ุณนะอาจจะก็แค่20องศาก็แค่20องศาอาจจะมีประโยชน์ต
0: ่อ
1: ลูกผลเนี่ยมีน้ำตาลมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อย
0: ก็คือค่อนข้างแรง
1: ใช่มีค่อนข้างแรงแล้วก็เวลาเราทำข่าวที่ทูลุฟังเราเคยไปสัมภาษณ์เลขาธิการประจำหมู่บ้านผู้หญิงอ่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ซึ่งก็ถามเขาว่าเอ๊ะเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาก็บอกว่ามณฑลหูหนานเนี่ยก็จับคู
0: ่
1: ช่วยเหลือทุลุฟันเพราะฉะนั้นเขาก็เคยได้รับเชิญไปทัศนศึกษาที่หูหนานแล้วก็มีผู้นำของหูหนานก็ถามเขาว่าเอ๊ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไห
0: ม
1: ที่จะทำให้หูหนานเนี่ยสามารถปลูกองุ่นที่หวานเหมือนชินเจียง
0: เขาตอบว่าต้องยกแดดไปแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่โอเค
1: อันนี้ก็คืออัตลักษณ์ของทุลุฟันนะ
0: เข้าใจได้แต่ว่าอันนี้ที่ฉันถามแทนใจคนไทยนะคุณชุยคือดิฉันเชื่อว่าคุณชุยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้บรรดา

0: ไอ้พวกเนี้ยในเรื่องของการมาแปลเป็นภาษาไทยม
1: ัน
0: แปลเป็นภาษาไทยแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
1: ผมว่านะบางทีถ้าเป็นคำศัพท์ที่เป็นเทคนิคนะ
0: ค่ะ
1: ช่วยอาจจะไม่คุ้นนะช่วยอาจจะถาม AI ให้เขาช่วยแปล
0: ค่ะ
1: แต่ยังไงเนี่ยเขาแปลถูกหรือว่าแปลไม่ค่อยถูกนะช
0: ่
1: วยก็ต้อง
0: มาตรวจทานอีกทีนึง
1: อีกทีนะครับ
0: แล้วเท่าที่ใช้มาเป็นยังไงภาษาเป็นยังไง
1: ผมว่านะก็ไม่ว่า DeepSeek หรือว่า AI อ
0: ื่
1: นผมว่าก็ใช้ได้นะ
0: ก็ใช้ได้
1: ตอนนี้ไปดูก็สามารถใช้ AI แปลได้นะ
0: ก็ถือว่าถ้าสมมุติให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร
1: ่85
0: โอ้งั้นแปลว่าจนมันจะมีนักท่องเที่ยวหลายคนนะคุณชุยเวลาที่เข้ามาถึงในจีนแล้วว่าถ้าสมมุติว่าต้องการจะใช้ไม่ว่าจะเป็น Claude Chat GPT อะไรพวกนี้อ่ะต้องใช้ VPN ในการออกไปเพื่อว่ากลับเข้ามาใช้แต่ว่าถ้าจะเป็น DeepSeek เป
1: ็
0: น
1: จ
0: ิงเวิ้นเป็นไปตู้เลย
1: ไม่ต้องใช้
0: VPN ถ้าสมมุติว่าความแม่นยำประมาณ 80% อย่างที่คุณชุยบอกก
1: ็
0: แปลว่านักท่องเที่ยวไทยที่มาในจีนก็ใช้ AI ของจีนได้
1: สามารถสื่อสารกันได
0: ้และคุณผู้ฟังคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026นะ WAIC และที่ฉันเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็มีการจับมือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนในเรื่องของการส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นอัจฉริยะที่คุณชุยบอกเรียกมาจู่
1: มาจู
0: เนี่ยคนไทยค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าจะมีคนไทยจะคุ้นเคยกับคำว่าเจ้าแม่มาโจ้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คือแบบเป็นเจ้าแม่ทางทะเลที่คนไทยความนับถือกับไหว้บูชาแต่ดิฉันเชื่อว่าคำว่ามาจูเนี่ยน่าจะมาจากรากศัพท์เดียวกันต
1: ้
0: องถามคุณชุยในฐานะคุณชุยเองก็เป็นคนที่คุ้นเคยในด้านอุตุนิยมวิทยาไอ้ระบบนี้ระบบมาจูนี้เป็นยังไง
1: ก็เป็นแพลตฟอร์มนะที
0: ่
1: สามารถคาดการความเคลื่อนไหวของสภาพภูมิอากาศ อย่างเช่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีไต้ฝุ่นหลายลูกซึ่งก็สามารถใช้ระบบนี
0: ้
1: มาคาดการ อันนี้เป็นคาดการของ AI ไม่ใช่ของมนุษย์
0: ของคนส่วนตัวคุณชุยมองว่า AI กับคนนะตอนนี้นะ2026นะ อะไรแม่นกว่ากัน
1: ของคนเนี่ยอาจจะใช้ประสบการณ์มากกว่าของ AI เนี่ยใช้คำนวณมากกว่าแต่ว่าพูดว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้ก็
0: ตอบยากน่าจะต้องผสมกัน
1: ทั้ง
0: ระหว่างการคำนวณของ AI กับประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งอันเนี้ยดิฉันก็เห็นเป็นอันหนึ่งที่เขามาแล้วก็เขาเหมือนกับเป็นความร่วมมือที่ดูเป็นรูปธรรมเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราคุยกันถึง AI ของจีนคำถามคือว่าในสิ่งที่คุณชุยหยิบยกมาเนี่ยก
1: ็
0: จะเลือก DeepSeek จริงๆแล้วจีนมี AI เยอะมากทำไมคุณเลือก DeepSeek
1: เพราะว่านะชุยก็เคยลอง AI หลายอย่างของจีนคิดว่านะ DeepSeek เนี่ยเขาอัปเกรดข้อมูล อย่างต่อเนื่องไม่ช้า
0: อ๋อนี่คุณชอบ DeepSeek เพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันอัปเดต ในขณะที่ดิฉันรู้สึกว่าหลายคนชอบชิงเวิ้นเพราะว่ามันผูกกับต
1: ั
0: วแอปอาลีเพย์หรือว่าการสั่งของในเถาเป่าแบบว่า
1: คี
0: ย์ลงไปปุ๊บมันเด้งไปเลยอะไรเงี้ย
1: ค
0: ุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อของหรือไม่ได้มีการแบบใช้จ่ายอะไรแบบนั้นหรอก
1: ช่วยส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับการใช้งานครับ
0: อ๋อไม่ค่อยได้ใช้ AI กับชีวิตส่วนตัวคุณชุยกำลังจะบอกว่าอย่างนั้น
1: ชีวิตส่วนตัวเนี่ยความจริงชุยก็ใช้ไปทุกกระพอละ
0: เพราะที่ฉันเห็นในช่วงหนึ่งอ่ะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนาะชิงว่าน่ะมันมีเป็นไวรัลออกมาว่าให้สั่งชานมแล้วมันก็จะเหมือนกับเด้งในการหาร้านชานมที่เป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดในละแวกที่คุณอยู่ปุ๊บมาให้แล้วแบบสามารถกดสั่งไว้ได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นเทรนด์ของวัยรุ่นจีนด
1: ิ
0: ฉันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีกันไปคนละแบบเพราะว่าอย่างชิงว่าเนี่ยเขาก็มีระบบซัพพอร์ตหลังบ้านของอาลีบาบาถ
1: ู
0: กไหมคะเขาก็จะลิงก์ในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนคุณชุยก็เลือกดิฟซิงนะเพราะคุณชุยบอกว่าเป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของจีนแล้วก็มีโมเดลภาษาขนาดใหญ
1: ่
0: ที่พัฒนาด้วยจีนเองซ
1: ึ่
0: งเวลาคุณชุยคุยกับดิฟซิงอะคุณคุยอะไรบ้างอะอยากรู้ว่าคนจีนคุยอะไรกับปัญญาประดิษฐ์บ้าง
1: ก็อย่างเช่นนะเวลาทำงานช่วยอยากจะหาข้อมูลถ้าช่วยใช้ไปตู
0: ้
1: หรือว่า Google ช่วยก็ต้องหาทุกบรรทัด

0: แต่ถ้าช่วยถามจิ๊บซิก
1: เขาสรุปมา
0: เขาสรุปมา
1: อื
0: แล้วก็เมื่อกี้กล่าวถึงหยวนเป่า
1: ค่ะ
0: คราวนี้เราไปทำเขาที่ชินเจียงแล้วก็เวลาบันทึกเสียง
1: ฉ
0: ันก็ใช้หยวนเป่า
1: เ
0: ขาสามารถถอดเสียงทันที
1: แปลออกมาได้เลย
0: แล้วก็สามารถสรุปใจความได้
1: ดิฉันบอก
0: พร้อมกันครับ
1: คุณผู้ฟังอย่างนี้หลายคนตอนนี้กำลังเซิร์ชละเซิร์ชอยู่ในApp Store ของ Apple ไม่มีนะคะของไทยยังไม่มีอย่าพึ่งใจเย็นคือถามว่ามันดีไหมมันดีจริงๆแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามันยังอยู่ในช่วงแบบมันจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับมือถือทุกระบบเนาะแต่ตอนนี้อย่างของคุณชุยเนี่ยเป็น Android แล้วก็เป็นaccount ที่เป็นจดทะเบียนในจีนเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งอ่ะดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น DeepSeek เองหยวนเป่าเองชิงเว่นเองอ่ะคุณชุยมีความกังวลใจไหมว่าอีกหน่อยมันพัฒนาแล้วมันจะแบบมาแยกงานของเราหรือว่ามาทำหน้าที่แทนเราอีกหน่อยคุณไม่ต้องแปลข่าวแล้วไงด
0: ิ
1: ฉันใส่ภาษาจีนเข้าไปปุ๊บมันไหลพรืดออกมา
0: ผมว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาของมนุษย์กับการพัฒนาของสังคม
1: คือ
0: ว่าเมื่อร้อยปีก่อนเวลารถยนต์ออกมาก็คนขับขี่ม้ามันก็อาจจะตกงานแต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยก็ก้าวไปข้างหน้าเราต้องสอดคล้องกับแนวโน้ม
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ยึดโอกาส
1: ก็เหมือนกับที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่ายึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังขับเคลื่อนสองตอนเต็มอิ่มเลยค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในจีนวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้าจ้าหาวยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: ต้าจ้าหาวดิฉันอินทนินปลดเปลื้องค่ะ
0: ค่ะทบทวนเนื้อหาสำคัญของครั้งที่แล้วก่อนนะคะ这是什么牌子的แปลเป็นไทยว่าอย่างไรคะ
1: 这是什么牌子的นี่ยี่ห้ออะไรคะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: เข
1: าตอบว่าเป็นยี่ห้อชื่อดังของจีนใช่ไหมคะเห็นมีคำว่าจุงกัวหมิงไ
0: พ่ใช่ค่ะ这是中国名牌นี่ยี่ห้อชื่อดังของจีน
1: คุณโจคะในตลาดมือสองเนี่ยต่อราคาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่การต่อราคาต้องมีวิธีด้วยคือคนต้องดูให้ละเอียดและพยายามหาตำหนิแล้วพูดกับคนขายของว่าเจอร์有点毛病
1: เจอร์有点毛病
0: เจอร์有点毛病
1: เจอร์有点毛病ตรงนี้มีตำหนิหน่อยนึงค่ะมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 这儿有点毛病
3: 我马上可以修好
1: เจอ有点毛病แต่คนขายของก็บอกว่าเป็นตำหนิเล็กๆเขาจะซ่อมให้แล้วดิฉันจะบอกว่ามากที่สุดร้อยหยวนเนี่ยพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า最多一百元
1: 最多一百元
0: 最多มากที่สุด
1: 最多
0: 一百元หนึ่งร้อยหยวน
1: 一百元
0: 最多一百元
1: สุยตัวอี้ป่ายหยวนมากที่สุดร้อยหยวน
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ

0: 你要多少钱？
1: 太贵了。
0: 你说多少钱？
1: 最多100元。
2: ในบทสนทนาที่เราฟังเมื่อครู่นั้นผู้ซื้อถามผู้ขายว่า你要多少钱คนต้องการเท่าไหร่จะยอมขายผู้ขายอาจจะให้ราคาสูงสูงผู้ซื้อจึงตอบว่า太贵了แพงมาก
3: ใช่ค่ะแพงมากเมื่อเห็นผู้ซื้อรู้สึกแพงมากผู้ขายก็กลับถามว่าคุณจะให้ราคาเท่าไหร่
2: ทำให้รู้สึกว่าจะต่อราคาได้อีกวันนี้เกรดวัฒนธรรมจีนจะคุยการเรื่องเทคนิคการต่อราคาต่อนะคะ
3: ค่ะ
2: ไม่ว่าสินค้าใดก็ตามไม่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยอย่างที่เราต้องการขณะผู้ขายโฆษณาขายนั้นส่วนใหญ่จะพูดแต่ข้อดีผู้ซื้อต้องพยายามชี้ตำหนิของสินค้าให้ผู้ขายรับทราบแล้วต่อราคาอีกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ของจีนเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ได้กำหนดราคาตายตัวฉะนั้นอย่าต่อราคาเพราะต่อยังไงเขาก็ไม่ยอมลดให้ค่ะ
3: ค่ะก่อนจากการมีคำถามนะคะคือ你要多少钱แปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านผู้ฟังต้องการทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRI คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ www.thai.cri.cn และพบกันใหม่นะคะใจเจียน
2: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาดูเทรนด์นะคะที่เขาบอกว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นบริเวณชานเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศจีนเลยค่ะเทรนด์นี้นะคะคือเทรนด์การแบ่งเช่าแปลงปลูกผักที่มาแรงมากๆนะคะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้แล้วก็ฮิวใจไปพร้อมๆกันด้วยน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะต้องมาฟังเพิ่มเติมกันจากคุณนันทิดาค่ะ
5: กระแสแปลงผักแบ่งเช่ากำลังกลายเป็นเทรนด์ยอดฮิตใหม่ในหลายเมืองทั่วประเทศจีนค่ะซึ่งก็ผู้คนนะคะก็ต่างพากันโหยหาการใช้ชีวิตแบบ slow life ท่ามกลางธรรมชาติโดยมีการนำพื้นที่เกษตรกรรมนะคะบริเวณชานเมืองมาดัดแปลงให้เป็นแปลงผักประมาณ 20-50 ตารางเมตรค่ะแล้วก็เปิดให้เช่าในราคาปีละ 1,299 หยวนหรือราวประมาณ 5,800 กว่าบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะดิฉันก็ลองไปสำรวจค่ะแถวชานเมืองในปักกิ่งก็เห็นว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทนะคะไอเดียนี้ค่ะก็ตอบโจทย์วิถีคนเมืองยุคใหม่ค่ะที่ต้องการคลายเครียดด้วยการสัมผัสธรรมชาติแปลงผักเหล่านี้นะคะสามารถลงมือปลูกเองเพื่อทำให้วันหยุดหรือว่าจะฝากให้เจ้าหน้าที่ดูแลแบบออนไลน์ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นกลับไม่ใช่แค่พวกบรรดาผักต่างๆค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนการเรียนรู้จากบนหน้าจอให้กลายเป็นประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมแบบคลาสสอนเพาะปลูกแล้วก็เทศกาลเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลค่ะในช่วงฤดูกาลหนึ่งๆนะคะก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลิตนะคะได้เป็นกอบเป็นกำเลยซึ่งอยู่ที่ประมาณรวมๆแล้วนะคะให้เงินมากกว่า800หยวนค่ะหรือประมาณ 3,600 บาทค่ะงานอดิเรกเหล่านี้นะคะก็ยังแตกลายสินค้าใหม่ๆเช่นกล่องสุ่มผักออร์แกนิกรายสัปดาห์ซึ่งก็ยังมีชุดอุปกรณ์ปลูกผักสำหรับครอบครัวพร้อมคู่มือค่ะรวมไปถึงมีการพัฒนามินิโปรแกรมใน WeChat นะคะเพื่อให้ผู้เช่าได้ติดตามการเติบโตของแปลงผักได้แบบเรียลไทม์พร้อมกับบริการโดรนบินถ่ายแบบมุมสูงในสวนของแบบส่วนตัวเลยนะคะดังนั้นค่ะก็จะเห็นว่าแปลงผักเล็กๆสามารถฮิวใจคนเมืองเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
4: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจนะคะในประเทศไทยยังมีพื้นที่หลายจุดที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครหน่อยก็อาจจะพอทำได้เพราะว่าหลายคนก็รู้สึกอย่างที่บอกค่ะโหยหาอยากลองนะคะหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยได้ทดลองแบบเสมือนจริงแบบนี้อันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับไอเดียนี้เผื่อท่านใดได้ฟังแล้วนะคะนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันปาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: หวั่นยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประจักษ์

0: จุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุทคงเทศอยู่ดูแลรายการเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับได้เชิญอาจารย์นักวิจัยและก็อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายมาพูดคุยกันเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วรรณคดีต่างๆนานาแต่ทั้งหมดนะจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเป็นไทยครับวันนี้ครับยังคงได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดคุยกันถึงการตามรอยขอใช้คำนี้ตามรอยนิราศของท่านสุนทรภู่กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: พากันไปพูดคุยในเรื่องบริบทของงานประพันธ์ของท่านซึ่งมีมากมายหลากหลายแล้วหนึ่งในนั้นคือนิราศนะครับแล้วก็พูดกันตลอดเลยว่าจะพาเที่ยวจะพาเที่ยว
3: ไม่ไปสักทีนะฮะผู้ฟังบอกเอ๊ะเมื่อไหร่จะไปสักทีนะสตาร์ทรถคอยตั้งนานแล้ว
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์อาทิตย์เองเนี่ยท่านพาคนไปเที่ยวตามรอยแบบเนี้ยมาแล้วจริงๆด้วยใช่ไหมครับ
3: หลายครั้งแล้ว
2: หลายครั้งแล้วเหรอครับจริงๆที่บอกว่าหลายครั้งเนี่ยไปเพื่อการศึกษาอย่างเดียวเลยหรือว่าพาไปเพราะว่ามีคนสนใจมาขอให้พาไปเลย
3: มีทั้งสองส่วนครับก็มีคืออย่างผมก็จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการของภาควิชาที
2: ่
3: จะพานิสิตไปทัศนศึกษา
2: ครับ
3: ก็จะมีโครงการที่ภาควิชาจัดอยู่เสมอที่เป็นโครงการที่เสริมรายวิชาเรียนนะครับก
2: ็
3: คือโครงการที่ชื่อว่าวรรณคดีไทยสัญจรนะครับซึ่งในโครงการนี้ก็จะนำในรายวิชาต่างๆนะครับก็จะพาไปทัศนศึกษานะฮะในสถานที่ที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับผู้แต่งกวีหรือว่างานเขียนนะครับอย่างเช่นถ้าสอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5อย่างนี้เป็นต้นอาจจะพาไปวัดที่ทรงสร้างเช
2: ่
3: นวัดเบญจมบพิตรวัดราชบพิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ครับ
3: หรือว่าถ้าเป็นงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับก็จะไปวัดที่เกี่ยวเนื่องกับนิราศวัดที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติท่านสุนทรภู่นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็พอหลังๆเนี่ยก็จะมีบรรดามิตรสหายนะครับก็มีความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวนะครับในย่านกรุงเก่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาชวนไป
2: เนี่ยอาจารย์ต้องไปสอนเช็คสเปียจะได้แปลอังกฤษแล้วเวลาที่ไปแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องการประเมินเรื่องของตัวชี้วัดอะไรต่างๆไหมครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยวัตถุประสงค์ของต่างคนต่างมีแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยประโยชน์ที่ได้เนี่ยต่างคนต่างได้อันนี้ผมคิดถูกไหมอาจารย์
3: ใช่ครับก็แล้วแต่คนครับถ้าสมมติว่าเราพานิสิตไปทัศนศึกษานะครับเราก็ต้องเชื่อมโยงแหละว่าให้เขาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวสถานที่กับวรรณกรรมแล้วก็ตัวความรู้สึกของเขาอะในฐานะที่เป็นเยาวชนเนี่ยที่ว่าอ่านงานของท่านสุนทรภู่แล้วอ่านงานของกวีท่านนั้นท่านนี้แล้วเนี่ยพอเราไปถึงสถานที่จริงแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกหรือเราเกิดความคิดอะไรนะครับ
2: เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไหม
3: เพิ่มเติมบ้างไหมหรือว่าทำให้เราเห็นมิติที่เพิ่มเติมซึ่งบ้างไหมในตัววรรณกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายสำคัญของการที่พาไปทัศนศึกษานะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนจะมีความละเอียดลึกซึ้งหรือว่าความชอบหรือรสนิยมที่แตกต่างกันไปนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นทริปที่ประทับใจอันนี้เกิดขึ้นเมื่อนานละ 4-5 ปีแล้วหลังโควิดใหม่ๆก็คือพาลงเรือ
2: ครับ
3: นะครับสังเกตว่าผมใช้คำว่าลงเรือนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ชอบใช้คำว่าขึ้นเรือนะครับไปติดขึ้นรถขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับขึ้นยานพาหนะ
2: เรือปัจจุบันมันใหญ่มาก
3: จริ
2: งๆปีน
3: ขึ้นเรือคือถ้าจริงๆเราต้องคิดว่าแม่น้ำลำคลองนี้มันอยู่ต่ำกว่า

0: กับพื้นดินเสมอครับเพราะฉะนั้นถึงเรือจะใหญ่เราก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ก็จะเป็นการลงเรือพาลงเรือไปแล้วก็เที่ยวไปในคลองบางกอกใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็เลาะไปเป็นทางคลองด่านอะไรทำนองนั้นนะครับก็จะไปตามเส้นทางคืองานนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จบการเดินทางในกรุงเทพแน่นอนนะครับอย่างที่ผมพูดไปสัก2รายการใน2ครั้งก่อนเนี่ยก็จะพูดถึงว่าท่านเดินทางไปไหนบ้างท่านไปอยุธยาอย่างเช่นนิราศภูเขาทองนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ ไปเพชรบุรี
0: ไปเพชรบุรีไปพระปฐมเจดีไปนครปฐมนี่นะครับหรือไปสุพรรณบุรีซึ่งก็จะใช้เส้นทางต่างๆกันโดยเฉพาะแต่ว่าเส้นทางสำคัญคือเส้นทางของแม่น้ำลำคลองนะครับก็จะผ่านสถานที่เช่นบางกอกใหญ่บางกอกน้อยนะครับแล้วก็เลาะไปตามคลองนะครับไปทางตะวันออกบ้างไปทางตะวันตกบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าไปถ้าหรือว่าตรงๆตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปอย่างเช่นถ้าไปอยุธยาไปนิราศอย่างเช่นนิราศภูเขาทองเนี่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามทางของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ถ้าไปทางตะวันตกนะครับไปทางตะวันตกก็อาจจะต้องเลาะคลองไปอย่างเช่นนิราศเมืองเพชรอย่างนี้เป็นต้นก็ค่อยๆเลาะเข้าไปในคลองนะฮะที่จะไปจดกับแม่น้ำท่าจีนเลยทำนองนั้น
1: ซึ่งเส้นทางนี้คือเส้นทางจากวรรณคดีจากบทประพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: แต่เวลาอาจารย์พาเดินทางเนี่ยอาจารย์พาเดินทางตามเส้นทางนั้นเลยนะ
0: ไม่ได้ตามทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้ป่าไปต่างจังหวัด
1: ครับ
0: นะครับก็จะไม่ได้สันทัดที่จะพาไปต่างจังหวัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในบางที่เนี่ยบางสถาบันการศึกษาบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นราชพัฒนครปฐมนี้เป็นต้น
1: คร
0: ับ ขอโทษไม่ใช่ราชพัฒเพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะมีการจัดตามรอยนิราศท่านสุนทรภู่เริ่มตั้งแต่กรุงเทพเลย
1: ครับ
0: นะครับไปจนกระทั่งถึงเพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าก็อาจจะเป็นการตามรอยท่านสุนทรภู่ในจังหวัดเพชรบุ
1: ร
0: ีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นนิราศพระปฐมอย่างเงี้ยก็จะเกี่ยวกับพระปฐมเจดีย์ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่ท่านสุนทรภู่เดินทางเนี่ยก็เป็นคลองเส้นทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอต่อมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีการขุดคลองเจดีย์บูชามีการขุดคลองอะไรอื่นๆเนี่ยนะครับ
1: เพิ่มขึ้นมาอีก
0: เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เส้นทางในทางที่ไปนครปฐมเนี่ยกลายเป็นที่นาของหลวงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะทำให้เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันเพิ่มมิติของความซับซ้อนไม่ยิ่งขึ้นในแง่ของประวัติสถานที่หรือว่าประวัติของเส้นทางนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวอีกลักษณะแบบนึงคือชี้ให้เห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก
1: ับ
0: เส้นทางในการเดินทางก็ได้แต่ว่าขอโทษครับที่ตัวเองจัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทัศนศึกษาหรือจัดให้มิตรสหายไปด้วยกันก็ดีนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับโครงการภาษารัตนโกสินทร์ที่ว่าเนี่ยก็คือจะพาไปเที่ยวสถานที่หรือย่านชุมชนที่ปรากฏในนิราศของสุนทรภู่เนี่ยเฉพาะในเขตพระนครแล้วก็เขตฝั่งทนเท่านั้น
1: คือไม่ไปไกล
0: ไม่ได้ไปไกลสามารถที่จะจบทริปได้ภายในครึ่งวันหรือภายใน1วันอย่างนี้เป็นต้น
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้ใช้ยานพาหนะเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์แล้วแต่ครับผม
1: นะครับ
0: ครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เรือก็ได้นะครับอย่างเช่นนิราศเมืองเพชรเนี่ยใช้เรือได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเลาะเข้าไปในเส้นทางของคลองนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: บางทีก็ใช้รถใต้ดินก็ได้ MRT ก็ได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ฮะคือตามรอยสุนทรภู่แต่ว่าไม่ได้เดินทางโดยเรือก็ได้แต่ว่าเดินทาง MRT ก็ได้
1: ครับ
0: เดินเท้าก็ได้ครับ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราบางทีเราไปย่านบางย่านนะครับคืออาจจะต้องเล่าว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตามเส้นทางของนิราศท่านสุนทรภู่เป๊
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะไปพาไปบางย่านโดยที่ย่านนั้นๆเนี่ยปรากฏอยู่ในนิราศของสุนทรภู่เนี่ยหลายเรื่องด้วยกันเอามาเรียกว่าเป็นแกงเลียงอ่ะเอามารวมๆกันได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในยุคเวลาที่ร่วมสมัยกับสุนทรภู่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นย่านวัดจักรวรรดินะครับย่านวัดจักรวรรดิย่านสะพานหันในแถวๆนั้นเนี่ยซึ่งผมไปพาคนไปบ่อยนะครับย่านนั้นเนี่ยก็จะเป็นย่านที่แสดงถึงผัสสะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจนเลยทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะครับจะอยู่ในโครงการที่ชื่อว่า
1: ชื่อ
0: สัมผั

0: ัดถิ่นความหลากหลายนะครับสัมผัสถิ่นความหลากหลายเป็นต้นก็คือว่าจะปรากฏในนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยหลายเรื่องนะครับมีวัดสำคัญอย่างเช่นวัดจักรวาลบพิตรพิมุกนะครับชุมชนย่านสำเพ็งอะไรเงี้ยนะครับก็จะปรากฏอยู่ในงานของท่านสุนทรภู่หลายเรื่องด้วยกันเวลาเราไปเราก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่านี่นะเป็นย่านสำคัญเป็นเพราะว่าย่านตรงนั้นเนี่ยมันเป็นย่านที่ติดกับคลองรอบกรุงนะครับคลองรอบกรุงหรือว่าคลององอ่างเราก็จะสามารถเล่าได้เบื้องต้นเลยว่าคลองนี้มันมีความสำคัญอย่างไรขุดขึ้นสมัยไหนเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับอย่างไรเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญอย่างไรตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทำไมจึงมามีวัดอยู่ที่นี่ทำไมชุมชนคนจีนย้ายมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องดำเนินการไม่ต้องเป็นต้องเล่าเรื่องตามท่านสุนทรภู่เป๊ะๆ
1: ทั้งหมด
0: ใช่ครับแต่ว่าเราเชื่อมโยงเอาช่วงเวลากับสถานที่เนี่ยเชื่อมโยงเข้ามา
1: ด้วยกัน
0: ใช่ครับมาบูรณาการเข้าด้วยกันได้
1: ซึ่งความสนุกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละเพราะว่าได้ไปเจอสถานที่จริงได้เห็นของจริงได้กลิ่นได้รสอะไรต่างๆจริงๆไปพร้อมๆกับตัวอักษรเพราะอาจารย์ก็จะมีวรรคทองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวสถานที่หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับรสชาติในสัมผัสทั้งหลายมาฝากกัน
0: คืออันนี้ก็ต้องดูผู้ที่ร่วมเดินทางด้วยว่าเขามีความสนใจมากพอที่จะให้เราท่องวรรณคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ หรือย่าบางทีเนี่ยผมเคยพาไปที่หนึ่งซึ่งก็สนุกดีก็คือพาไปย่านตรงภูเขาทองแล้ววัดราชนัดดาวัดเทพธิดาตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงกับยุครัชกาลที่3กับท่านสุนทรภู
1: ่
0: แล้วก็ในงานเรื่องในวรรณกรรมเรื่องรำพันพิราบเนี่ยนะครับท่านสุนทรภู่เนี่ยพูดถึงอาหารสำคัญชนิดหนึ่งเอาไว
1: ้คือ
0: ข้าวแช่ครับ
1: อะไร
0: ฤดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่นะครับก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาช่วงเมษาพฤษภาอะไรเนี่ยจะเห็นว่าโอ้มีการขายข้าวแช่นะครับมีการบริการข้าวแช่ตามร้านอาหารชื่อดังต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มักจะบอกว่าข้าวแช่เริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่4อะไรอย่างเงี้ยต้นนะแต่ถ้าเราอ่านรำพันพิราบของท่านสุนทรภู่ซึ่งแต่งสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าก็กินแน่นอนกินกันแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของชนชั้นสูงแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามาถึงการถวายพระในวัดหลวงเนี่ยถวายข้าวแช่เนี่ยแล้วก็พูดถึงท่านสุนทรภู่ก็บอกว่าพูดถึงการประดิษฐ์ประดอยเครื่องข้าวแช่ต่างๆนะครับเช่นผักเนี่ยแกะสลักเป็นปลาแกะสลักเป็นดอกจอกดอกจันอะไรเงี้ยนะครับสวยงามเนี่ยแปลว่าไม่ใช่วัฒนธรรมชาวบ้านแล้วเป็นวัฒนธรรมของชาววังแล้ว
1: มีการประดิษฐ์กันขึ้นมาแล้ว
0: มีการประดิษฐ์ประดอยแล้วงี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราบูรณาการตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะพอชมเสร็จผมก็พาไปทานข้าวแช่ซึ่งเป็นร้านที่ขายข้าวแช่อร่อยอ่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆสถานที่ตรงนั้นนะแล้วก็เพิ่มเรื่องราวให้กับทานข้าวแช่แล้วมันมีมิติอรรถรสมากขึ้น
1: เดี๋ยวจะขอชื่อเดี๋ยวจะขอชื่อร้าน
0: อันนี้ก็เป็นประสาทสัมผัสทั้ง5เลยชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยท่านสุนทรภู่เคยพูดไว
1: ้อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้3เส้นทางนั้นอาจารย์พาเที่ยวกันจริงจังเลยดีกว่า
0: ครับ
1: เส้นทางชื่อเพราะๆนั้นมีอะไรบ้างอาจารย์
0: มีดวงไทยรัตนโกสินทร
1: ์อันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือจะวนอยู่รอบเกาะหรือไงคร
0: ับ ใช่ครับวนอยู่รอบเกาะแล้วก็วนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็คือเส้นทางที่ก็คือขอบหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับแล้วก็ขอบก็คือคลองรอบกรุง
1: ครับ
0: นะอาจจะมีแผ่มานิดนึงถึงขอบคือคลองพดุงกรุงเกษมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นย่านสำเพ็งย่านเยาวราชอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของดวงหาไทยแห่งรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: ดวงไทยรัตนโกสินทร์ก็จะแต่ว่าที่สำคัญก็คือจะเน้นนะฮะสถานที่ที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นคลองขยับมาจากคือกรุงเทพเนี่ยมันมีคลอง3ชั้น
1: ครับ
0: ก็คือคลองคูเมืองเดิมซึ่งขุดสมัยกรุงธนบุรีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเป็นคลองรอบกรุงที่เราเรียกว่าคลองบางลำพูกับคลององอ่างอันนี้นะครับแล้วก็มาเป็นคลองพดุงกรุงเกษมขุดในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไป ตรงสถานีรถไฟหัวลำโพงอ่ะแล้วเราก็ต้องข้ามสะพานใช่ไหมไอ้คลองนั้น

0: ก็คือคลองพดุงกรุงเกษม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าไปตามคลองเรื่อยๆก็จะไปเจอวัดเช่นวัดมกุฏกษัตริยารามว
1: ั
0: ดวัดอะไรนะ
1: ตรงนั้น
0: วัดสมณัตวิหาร
1: วัดสมณัตนะครับครับ
0: วัดสมณัตวิหารอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเส้นทางการเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่อยู่ในดวงอาทัยรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ที่สองคือสัมผัสถิ่นความหลากหลายนะครับอย่างย่านที่ผมเคยพาไปชัดเจนก็คือย่านกุฎีจีนนะครับฝั่งทน
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะมีเดินไปเลาะไปได้เลยตั้งแต่วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณมิตรนะครับ
1: เดี๋ยวผมขออภัยอาจารย์นิดนึงผมขอย้อนไปที่ดวงอาทัยอีกทีเนี่ยนะที่อาจารย์บอกว่าไปตามเส้นทางคลองเนี่ยคือแต่ละเส้นทางเนี่ยจะเชื่อมโยงกับนิราศอะไรบ้างอาจารย์ตรงนั้นที่เป็นเส้นทางแรกที่อาจารย์บอกครับ
0: อ๋อครับอย่างเช่นนิราศเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ อย่างเช่นนิราศ
1: คือเพราะว่าเราติดคุณผู้ฟังกันมาว่าจะพาเที่ยวกันจริงจังนั้นคุณผู้ฟังจะได้เชื่อมโยงกันได้กับตัวงานประพันธ์นะเพราะว่าผมว่ามันยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งและความจดจำนะอาจารย์เพราะที่บอกว่าไม่เคยจำได้เลยจะจำได้ก็เฉพาะแค่บางส่วนที่ตัวเองสนใจถ้าไปเจอพื้นที่จริงขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่จะทำให้จำได้มากยิ่งขึ้น
0: จริงๆแล้ววัดที่พาไปได้ชัดเจนเลยครับก็คืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ครับ
0: ก็คือวัดเทพธิดาราม
1: ครับ
0: นะครับวัดเทพธิดารามเนี่ยก็คือจะเชื่อมโยงกับรำพันธ์พิราบ
1: ครับ
0: อย่างชัดเจน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแน่นอนท่านสุนทรภู่ไม่ได้เดินทางในเรื่องรำพันธ์พิราบแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ท่านเขียนถึงบันทึกเกี่ยวกับชีวิตการเดินทางของชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: เราพาไปวัดเทพธิดารามแล้วก็เราสามารถที่จะขยายเส้นทางออกไปได้อาจจะพาไปวัดราชนัดดารามที่อยู่ติดกัน นะครับวัดเทพธิดารามเนี่ยก็เป็นวัดที่ท่านสร้างรัชกาลที่3ท่านสร้างอุทิศให้พระราชทานให้แก่กรมหมื่นอักษรสุดาเทพนะครับวัดราชนัดดารามอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ติดกันเลยเป็นวัดที่รัชกาลที่3ทรงสร้างพระราชทานให้กับหลานของท่านถึงได้ชื่อว่าวัดราชนัดดารามซ
1: ึ่
0: งหลานของท่านเนี่ยพระราชนัดดาองค์เนี้ยต่อมาก็คือได้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสมณัติวัฒนาวดีในรัชกาลที่4
1: ครับ
0: ครับก็เป็นที่น่าเสียใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระชนมายุสั้นนะคร
1: ับ
0: ทีนี้วัดราชนัดดาเนี่ยตอนนั้นในสมัยกันที่3ก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ครับ
0: เราเห็นที่เราเห็นเป็นสวยงามเป็นโลหะ
1: ประสาทครับ
0: ที่เราเห็นสวยงามทุกวันนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่9นี่เอง
1: ใช่ฮะสร้างอยู่นาน
0: เพราะว่าวัดราชนัดดาเนี่ยต่อมาเนี่ยรัชกาลที่4ท่านไม่โปรดที่จะสร้างต
1: ่อ
0: นะครับท่านก็มาสร้างวัดสมณัตวิหารพระราชทานให้สมเด็จพระนางเจ้าสมณัตแทนนะคร
1: ับ
0: ทีนี้

0: สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยแน่นอนโดยโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นพระราชนิยมรัชกาลที่3ไม่มีช่อฟ้าไบรากาไม่มีเครื่องไม้
1: ออกแนวจีนๆ
0: ออกแนวจีนแล้วก็ใช้การใช้ปูนใช้มีเสาขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับมีการประดับประดาแบบใช้กระเบื้องนี้เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความน่าสนใจของวัดเทพธิดาเมื่อเป็นวัดของพระราชธิดาเนี่ยก็จะมีความเรียกว่าเป็นผู้หญิงมีความเป็นความละมุนละไมภาษาอังกฤษว่าเฟมินีนะคร
1: ับ
0: อยู่ในทุกๆองค์ประกอบของวัดนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าบันก็คือไอ้หน้าจั่วของพระอุโบสถเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราดูลวดลายปกติแล้วก็จะเป็นลายดอกไม้หรือว่าถ้าเป็นวัดหลวงก็จะเป็นลายครุฑยุทธนาคหรือลายพระนารายณ์ทรงครุฑเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวัดนี้จะเป็นลายประดับกระเบื้องโดยที่เป็นหงคู่กันหงนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: นะครับหรือว่าขัตติยนารีนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยจะเห็นเลยว่าสีนะครับโทนสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูพาสเทล
1: เลย
0: หวานเลยครับหวานมากๆแล้วก็หน้าต่างเนี่ยจะเป็นรูปนางฟ้านั่งอยู่ในวิมานนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสัญญาสื่อถึงว่านางฟ้านี่ก็คือใครก็คือกรมเมืองอับสรสุดาเทพนั่งอยู่ในวิมานก็คือหมายถึงรัชกาลที่3นะครับเป็นพระราชลัญจกรรัชกาลที่3ก
1: ็
0: คือเป็นเนี่ยเห็นไหมฮะก็คือเราก็จะเห็นภาพชัดว่า
1: ไม่มีอาจารย์ไปบรรยายแล้วใครจะฟังใครจะรู้ใครจะดูออกเนี่ย
0: หรือว่าเนี่ยก็คือมันถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เชื่อมโยงว่าทำให้เราเห็นว่าโอ้ทั้งสัญลักษณ์ก็ดีนะครับของสถาปัตยกรรมเนี่ยสีที่ใช้เนี่ยมันเชื่อมโยงความเป็นผู้หญิงนะครับสิ่งที่สองนอกจากความเป็นผู้หญิงแล้วก็คือสิ่งที่สองก็คือว่าความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์กับพระราชินีแล้วนั้นแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์พ่อกับลูกอะที่รักกัน
1: รัก
0: ใคร่และเมตตาลูกจนถึงขนาดสร้าง
1: วัด
0: ที่สวยงามนี้ให
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่แค่สร้างสถานที่อยู่ซ
1: ึ่
0: งวันหนึ่งเมื่อลูกสิ้นชีวิตไปแล้วสถานที่อยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่เม
1: ื่
0: อมันเป็นวัดก็จะอยู่คงอยู่ตลอดไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เป็นอุดมคติร่วมกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราย้ายจากพระอุโบสถเนี่ยเดินต่อไปถึงส่วนที่เป็นพระวิหารที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะไปพบสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดในกรุงเทพก็คือว่าเป็นรูปหล่อของบรรดาพระภิกษุณี
1: ครับ
0: ซึ่ง
1: ที่อื่นไม่มี
0: ไม่มีครับไม่
1: ม
0: ี
1: ที่นี่
0: นะคร
1: ับ
0: มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นก็คือว่าเป็นรูปพระภิกษุณีรูปหล่อของพระภิกษุณีเนี่ยนั่งมั่งบ้างยืนบ้างนะครับในอิริยาบถต่างๆเนี่ยอยู่หน้าพระประธานภายในพระวิหาร
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จะทำให้เห็นว่าทำไมครับความเป็นผู้หญิงเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการบรรลุธรร
1: ม
0: ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความลึกซึ้งในแง่ของว่าพอเราเข้าไปในวัดที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การเข้าไปชื่นชมสถาปัตยกรรมธรรมดาแต่ว่าเรากำลังเดินเข้าไปสู่เรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่ง
1: จันเชื่อไหมว่าผมมาเกิดที่นี
0: ่ครับ
1: ผมเกิดในรั้วขอบของวัดเทพเลยเกิดจนโตจนเรียนมัธยมเลยผมถึงจะได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามานะไม่เคยอยู่ในความในรายละเอียดความรู้ของผมเลยนั้นจึงได้บอกว่าผู้นำเที่ยวผู้นำชมแล้วก็ผู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญทีเดียวแหละที่จะเชื่อมโยงตัวงานประพันธ์กับตัวสถานที่เพราะจริงๆตั้งแต่เกิดมาก็รู้แต่ว่าวัดเนี้ยหวานแต่ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องหวานขนาดนี้
0: คือเนี่ยครับก็คือสัมผัสที่6ที่ว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาเราเข้าไปในวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่มันเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่รู้เรื่องราวแต่ว่าเราจะรู้สึกใช่ไหมครับเราจะรู้สึกได้ถึงความสงบ
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าถ้าเราไปวัดบางแห่งเนี่ยโอ้พระพุทธรูปใหญ่มากเลย
1: ครับ
0: ใหญ่มากเราก็รู้สึกว่าโอ้น่าเกรงขามใช่ไหมครับพระพุทธรูปนี่ดูน่าเกรงขาม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปเข้าไปในวัดเทพธิดารามเนี่ยพระพุทธรูปองค์เล็กนิดเดียว
1: ครับ
0: เราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้รู้สึกว่าพระพุทธที่เนี่ยสถานนี้น่าเกรงขามแต่ว่าเป็นสถานที่เกิดความรู้สึก สบายใจหรือว่าเราเห็นสีที่เป็น

0: สเตลหวานเนี่ยรู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์กมลบอกว่ารู้สึกว่าโอ้หวานจังเลยอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการสื่อสัญญาผ่านทางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหรือว่าสีที่ใช้แล้วก็จะสื่อความหมายต่อไปในลักษณะที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่รู้สึกก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับรู้สึกก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวของท่านสุนทรภู่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งในวัดเทพธิดารามเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของท่านสุนทรภู
1: ่
0: นะครับอยู่ในเขตสังฆาวาสนะครับก็คือตั้งขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านสุนทรภู่ก็จะพูดถึงมีนิทรรศการถาวรที่พูดถึงประวัติของท่านซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าจะเชื่อมโยงประวัติของท่านสุนทรภู่เนี่ยกับประวัติศาสตร์ของชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆของการพูดคุยกันก็คือว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านมีชีวิตแล้วก็แต่งวรรณกรรมเนี่ยโดดเด่นมากที่สุดก็คือในช่วงเวลา27ปีของรัชสมัยรัชกาลที่3
1: ครับ
0: ต่อเนื่องมาจากรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ที่2แล้วก่อนที่จะเข้าสู่รัชกาลที่4ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลานั้นกับประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมันคู่ขนานไปอย่างน่าสนใจมากๆ
1: ครับ
0: แล้วงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยไปอยู่ในท่ามกลางคู่ขนานของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างน่าสนใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินแล้วมีประวัติศาสตร์ทางความคิดและความรู้สึกของท่านสุนทรภู่เนี่ยสอดรอยอยู่ในเรื่องเหล่านั้น
1: ครับครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะพาท่านผู้สนใจเนี่ยนะครับไปเรียนรู้นะครับบ้านเมืองในอดีตนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปกับท่านสุนทรภู่เนี่ยได้อย่างไร
1: ซึ่งความลึกซึ้งเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังน่าจะสัมผัสได้ว่าแค่พาไปเส้นทาง
0: เดียวสงสัยต้องได้คุยกันต่อนะ
1: จะหมดเวลาอยู่แล้วนะแล้วเส้นทางนี้ยังไม่ได้ครบทั้งเส้นทางนะแค่ไปสถานที่เดียวไปแวะอยู่ที่วัดเดียว
0: ยังไม่ได้ไปวัดราชนัดดาเลย
1: ใช่ฮะเพราะว่าความลึกซึ้งต่างๆเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราเห็นเราก็อันนี้คือหนึ่งสัมผัสละคือเราได้เห็นด้วยตานะครับแล้วโอ้ถ้าเข้าไปในวัดเทพนะกลิ่นดอกดอกแก้วดอกแก้ว
0: ลั่นธมด้วย
1: ลั่นธมเยอะมากผมจำได้ตั้งแต่เด็กมานี่ก็คือว่าเป็นลานดอกแก้วเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวนิทรรศการที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขามีการบูรณาการนำเอาเทคโนโลยีอะไรต่างๆพัฒนาไปเนี่ยถึงขั้นอย่างนี้เลยนะฮะฉายเป็นเห็นท่านสุนทรภู่ยืนนั่งอยู่ในกุฏิท่านเลยอะไร
0: ก็มีเสียงขับเสภามีเสียงขับทำนองสนออันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เรียกว่าผัสสะได้เลยก็คือว่าผ่านประสาทสัมผัสนะครับสัมผัสใจแล้วก็เราจะรับรู้ได้ยังไงว่าท่านสุนทรภู่ท่านแต่งอย่างไ
1: ร
0: โอเคคนสมัยใหม่อาจจะฟังทำนองสนอเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจข้อความหมายแล้วแต่ว่าเราได้บรรยากาศ
1: ครับ
0: นะครับได้บรรยากาศว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่รับรสวรรณคดีเนี่ยไม่ได้รับรสผ่านทางการอ่านด้วยตา
1: ครับ
0: แต่รับรู้ผ่านการฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีความละเอียดขึ้นนิดนึงเราก็จะเริ่มฟังเสียงว่ากลอนของท่านสุนทรภู่เนี่ยเวลาที่อ่านออกมาเป็นเสียงแล้วเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไร
1: ใช่ครับไม่ไหวแล้วอาจารย์เดินทางต่อไม่ได้แล้วกะว่าจะให
0: ้
1: อาจารย์ช่วยบอกอีกสักสองที่ไม่ได้แล้วหมดเวลาจริงๆ
0: เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นรายการครั้งต่อๆไปก็จะพูดเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้เรายุติแค่ภาษารัตนโกสินทร์โดยพาไปแค่หนึ่งที่นะครับแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายเส้นทาง
1: ครับ
0: ว่าเราจะพาไปที่อื่นที่ไหนได
1: ้แล้วความประทับใจก็จะแตกต่างกันไปเพราะอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นความประทับใจแบบหนึ่งนะครับที่อื่นๆก็จะมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นเฉพาะของแต่ละที่ที่แตกต่างกันวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิระวณิชกุลภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหมดเวลาจริงๆไทยศึกษาลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ผมโกมุตคงเทศครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัช

ราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ข้อกำหนดกรุงเทพหรือบางกอกรูสถือเป็นอีกมรดกสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงริเริ่มและผลักดันจากการที่ทรงเล็งเห็นว่าประชากรเรือนจำกว่า90%ทั่วโลกเป็นเพศชายจึงทำให้ผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกลืมและไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางสรีระและเพศสภาพโดยได้ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายที่ทรงศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยผู้ต้องขังหญิงเพื่อปฏิรูปทัณฑสถานให้บังเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังจุดเริ่มต้นของการผลักดันข้อตกลงฉบับนี้คือการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อพุทธศักราช2549เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์รวมถึงทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงกลางต่อมาจึงได้ขยายผลไปยังทัณฑสถานแห่งอื่นๆและขยายขอบเขตการช่วยเหลือครอบคลุมด้านจิตใจสุขภาพตลอดจนฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงอีกด้วยเมื่อโครงการกำลังใจประสบความสำเร็จกระทรวงยุติธรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ ELFI เพื่อจัดทำข้อเสนอของประเทศไทยในการผลักดันข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้จัดเตรียมสารถะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงเพื่อยกร่างแนวทางการปฏิบัติจนนำไปสู่การเสนอร่างข้อกำหนดในเวทีการประชุมระดับต่างๆของสหประชาชาติกระทั่งพุทธศักราช2552รัฐบาลไทยภายใต้พระดำริและการสนับสนุนของพระองค์ได้เสนอร่างข้อมติว่าด้วยสิทธิของผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้มีการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญและการรณรงค์เจรจาต่อรองระดับสากลด้วยพระองค์เองในที่สุดที่ประชุมสหประชาชาติสมัยที่65ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นชอบและรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงอย่างเป็นทางการและได้ตั้งชื่อข้อกำหนดนี้ว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันและมีบทบาทนำในเรื่องนี้ข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ใช่แค่เพียงเครื่องสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเท่านั้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกได้หันมามองยังกลุ่มประชากรที่ถูกลืมเพื่อยกระดับความช่วยเหลือจากภายในประเทศสู่มาตรฐานสากลเป็นการตอกย้ำถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผู้ต้องขังหญิงจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังกำแพงเรือนจำอีกต่อไป

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: จะมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็ก
2: ฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ชีวิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: Yam kèm sài.
1: แก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะทำไมต้องสวัสดีผู้ฟังนี่รายการเด็กนั่นเนี่ยจริงแล้วเนี่ยฟังได้ทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะสนุกค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะก็จะมีป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนมีฉายาทุกคนเลยคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับคนที่สองก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนและคนที่สามคือพี่วันโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: และ
2: คนนี้ใครเนี่ย
1: ตัวต่อมาคือพี่กบครับ
2: อ๋อนะต่อมาก็คือพี่ไก่คอยาวคุณกระดิ่ง
1: พี่กระดิ่งปิ๊งปิ๊งค่ะ
2: แล้วก็คุณหมู
1: ครบหมดแล้วนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีจะบอกให้เด็กๆฟังอย่างรวดเร็วว่าจะได้ฟังอะไรบ้างค่ะ
2: วันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้ฟังคำถามก่อนเลยตอนต้นเลยนะเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามถ้าเพราะเราจะสมมุติว่าถ้าเด็กๆได้เจอคนแบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงดีครับมานะน่าสนใจเนาะถ้าจะคิดจะตัดสินใจเรื่องอะไรแบบนี้จะทำยังไงดีนะครับโอ้น่าสนใจจังเลยเนาะแค่คำถามช่วงแรกนี่ก็สนุกแล้วนะเด็กๆจากนั้นมาสนุกสนานต่อกับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งครับสองสหายมาดูซิว่าวันนี้เขาจะไปเจออะไรสนุกสนานแค่ไหนอะไรยังไงนะครับจากนั้นเรื่องอะไรต่อเนี่ยนิทานเรื่องคุณป๋องคุณแป๋งแล้วก็เพลงใช่ไหมประพันธ์วันนี้ได้ข่าวว่าเพลงเยอะเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอฟังกันนะใครขอเพลงไว้นะครับหรือจะขอเพลงเพิ่มเติมก็ได้ตลอดนะไม่ต้องห่วงนะครับเด็กๆแม้ว่าเพลงจะเยอะก็ตามนะและจากนั้นช่วงที่4ช่วงนี้เลยฟังจิงเกิลก่อนเลยไม่รอช้าส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละเด็กๆมีอะไรจะส่งข่าวไหมรีบส่งข่าวกันเลยเนาะวันนี้ทั้งวันเป็นอะไรบ้างทำอะไรกันมาบ้างนะครับเรียนวิชาอะไรใกล้จะสอบหรือยังหรือระหว่างกลับบ้านมีข่าวอะไรจะส่งไหมส่งได้เลยในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับ
1: ค่ะเราบอกเด็กๆหมดแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ว่าใครพูดกับเรานะแล้วก็จะได้ฟังอะไรบ้างตอนนี้เราจะได้ฟังเด็กๆจะได้ฟังคำถามแล้วล่ะค่ะวันนี้วันพฤหัสที่10กันยายนพุทธศักราช2569นะคะ
2: ครับ
1: ช่วงแรกคือคำถามในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
4: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามก็คือเด็กๆฟังดีๆนะคะ
2: ครับ
1: ถ้ามีคนที่เราไม่รู้จักนะคะมาพูดว่าช่วยหาของเล่นให้หน่อยนะหายากด้วยอันนี้แพงด้วยสวยด้วยถ้าหาเจอแล้วให้เลยที่สนามเด็กเล่นนะคะ
2: เขาทำของเล่นหาย
1: เด็กๆจะว่ายังไงดีนะคะว่ามาช่วยหาของเล่นให้ลุงหน่อยลุงไปวางไว้ไหนก็ไม่รู
2: ้
1: นะก็ถ้าหาเจอก็ให้เลยเด็กๆจะว่ายังไงคะ
2: เรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยเจอนะเด็กๆครับถ้าเด็กๆอยู่ที่สวนสาธารณะใช่ไหมครับสนามเด็กเล่นเนา
1: ะ
2: แล้วก็มีใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเลยมาบอกว่าเนี่ยทำของเล่นหายหายากมากเลยช่วยกันช่วยหาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวถ้าหาเจอเรายกของเล่นให้เลยนะเด็กๆจะว่ายังไงครับโอ้นี่คิดหนักคิดหนักเราก็ต้องตื่นเต้นสิโอ้ของเล่นหายากด้วยเหรอแล้วเขาจะให้เราด้วยเหรอนี่เอาละครับใครอยากตอบก็ตอบได้เลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะของเล่นนี้นะคะอยู่ในถุงด้วยนะคะ
2: เหรอเขาบอกอยู่ในถุงด้วยใช่ไหม
1: อ๋ออยู่ในถุงด้วยแสดงว่ามีหลายอันมากนะคะเด็กๆดูซิจะทำใจได้ไหมนะคะแล้วก็ตอบมาได้นอกจากโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio ว่าพันสะกดให้ฟังค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHU

0: LARADIO นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็สวัสดีพี่หมีมานะครับพี่หมีเขาสวัสดีคนแรกพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะ
1: ครับ
0: ไม่รู้น้องชีสวันนี้อยู่ไหมนะคะ
1: คร
0: ับ ก็อย่าลืมตอบคำถามนะคะมีคนแปลกหน้ามาพูดว่าช่วยหาของเล่นหน่อยของเล่นอยู่ในถุงโอ้แบบหายากมากเลยนั่นนี่มันแพงด้วย
1: โอ้เหรอ
0: เออมันมีหลายอันแต่ว่าถ้าหาเจอนะท้ายให้อันนึง
1: เออเขาจะแบ่งให้เราด้วย
0: อ๋อ
1: โอ้ไม่ต้องช่วยกันหน่อยละ
0: เอาล่ะ
1: เดี๋ยวจะตัดสินใจยังไงครับจะช่วยเขาหาไหมเขาบอกเขาจะแบ่งให้เราด้วยนะแต่เราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันเนาะเอาละคิดออก02-218-3975ถึง7นะครับ02-218-3975ถึง7โทรมาตอบแสดงความคิดเห็นกันได้เลย
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
1: คร
0: ับเด็กๆเขารู้นะเด็กเขายังไม่โทรใช่ไหมคะเราฟังนิทานกันอยู่นะคะเอามาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งนะสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้เสนอตอนสองสหายไปเที่ยวป่าวันนี้คุณป๋องคุณแป๋งเขาชวนกันบอกว่าโอ้โหเราไม่ได้ไปเที่ยวป่านานแล้วนะไปพักค้างแรมในป่ากันดีไหมเนาะคุณป๋องคุณแป๋งก็คิดเหมือนกันพอดีเลยเขาบอกอ่ะไปเลยทั้งสองคนก็เดินทางเข้าป่านะครับมีเต็นท์ไปพักแรมด้วยแสดงว่าไม่ได้ไปแล้วกลับเลยนะเขาจะค้างแรมในป่าด้วยคุณป๋องกับคุณแป๋งก็คุยกันคุณป๋องก็ถามคุณแป๋งว่าเราจะอยู่ในป่ากี่วันดีล่ะครับเนี่ย
1: ผมว่านะสัก2วันไหมเพราะผมชอบถ่ายรูปมากเลยนะ
0: เ
1: ผื่อจะเจอนกอะไรสวยๆหรือสัตว์อะไรสัตว์ป่าน่ารัก
0: โอ้เนาะเนี่ยคุณป๋องคุณแป๋งนี่เขาชอบดูนกครับแล้วก็ถ่ายรูปสัตว์ป่าด้วยนี่นะนี่นะครับนานเนี่ยคุณป๋องก็ถามคุณแป๋งว่าเอานังเอาคู่มือดูนกมาด้วยหรือเปล่าครับที่เป็นหนังสือโอ้ดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนกกันเขาว่าช่วงนี้ป่านี้มีสัตว์ป่าอยู่เยอะเลยเนาะนะครับนี่คุณป๋องคุณแป๋งก็ออกท่องเที่ยวเลยในป่าโอ้โหวันแรกก็เจอนกเต็มเลยหลายชนิดเลยนะเนี่ยแล้วบางทีก็เดินตามเสียงร้องไปร้องเอ๊นกอะไรนะเนี่ยเนาะก็ตามไปนะครับก็ถ่ายรูปนกได้เยอะเลยนะครับเพราะว่านกนี่เราเข้าใกล้ไม่ได้ไงต้องมีกล้องถ่ายรูปที่แบบโอ้ขยายไปปุ๊บถ่ายรูปได้ชัดเจนเลย
1: มีเลนส์ยาวๆ
0: ใช่เลยค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมเนอะแล้วคุณป๋องคุณแป๋งนี่เขารักษากฎเคร่งครัดเลยนะไม่ทำเสียงดังเดี๋ยวสัตว์ป่าตกใจไม่ทิ้งขยะเลยเวลาทำกับข้าวทำอาหารอะไรกันเสร็จปุ๊บเขาเตรียมถุงดำไปด้วยเก็บของใส่หมดเลยบอกเดี๋ยวเราไปทิ้งนอกป่าเนาะนะทีนี้พอมาถึงอีกวันนึงคุณป๋องคุณแป๋งก็หลังจากดูนกไปเยอะแล้วก็คิดว่าไปเที่ยวที่ถ้ำดีกว่าในป่านี้เพราะว่าอาจจะเจอสัตว์แปลกๆก็ได้นะเออคุณป๋องบอกคุณแป๋งว่าคุณแป๋งเราไปเที่ยวถ้ำที่อยู่ไม่ไกลนี่ไหมเขาว่าสวยงามมากเลยนะแล้วก็มีสัตว์แปลกๆด้วยนะมีค้างคาวแปลก
1: ๆไม่อันตรายใช่ไหมครับ
0: ก็ผมถามเจ้าหน้าที่รักษาป่าแล้วเขาบอกไม่มีสัตว์อันตรายคร
1: ับ ลองดูนะครับไปดูกัน
0: เที่ยวได้เที่ยวได้นะแล้วคุณป๋องคุณแป๋งก็เดินทางไปเลยเดินมานะครับยังไม่ได้เดินไปยังไม่ถึงถ้ำเลยอ่ะก็มีเสียงวิ่งมาแล้วเสียงนั้นก็มาหยุดพอคุณป๋องคุณแป๋งมองไปก็ตกกระจายเลยเด็ก
1: ๆคุณป๋องตัวอะไรอ่ะ
0: ใช่เด็กๆคิดว่าตัวอะไรครับวิ่งมาหยุดหน้าคุณป๋องกับคุณแป๋ง
1: ยิ้วเสือแน่ๆ
0: ไม่ใช่ครับเด็ก
1: ๆวาย
0: ป่านี้ไม่มีเสือตัวใหญ่หรอกแต่ว่า
1: ในถ้ำนะ
0: ใช่มันออกมาเจ้าตัวเนี้ยมันคือมดครับแต่ทำไมคุณป๋องคุณแป๋งตกใจมดล่ะ
1: อุ้ย
0: เพราะมันคือมดยักษ์เด็ก
1: ๆโอ้โห
0: เด็กๆคิดดูสิถ้ามีมดที่ตัวโตเท่าคนน่ะเท่าคนตัวโตๆตัวเบลิ่มเลยวิ่งมาคึกๆๆๆๆเลยมานะเป็นมดยักษ์แต่มดยักษ์หยุดมายืนหยุดหน้าคุณป๋องคุณแป๋งแล้วก็สายหนวดไปมาสายไปมา
1: ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร
0: เจ้ามดยักษ์พูดว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: ผมเป็นมดยักษ์มดยักษ์เข้าใจไหมครับผมตัวใหญ่มากเลย
0: นั่นสิก็เพิ่งเคยเห็นมดตัวใหญ่กว่าคนเนี่ยแหละ
1: แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งสงสัยในตัวผมนะครับตอนนี้เพื่อนผมนะครับกำลังอันตรายครับอันตรายมากเลยไปช่วยกันหน่อยได้ไหมครับ
0: นะแล้วเจ้ามดยักษ์ก็เล่าให้ฟังว่าต้นมีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าช้างแคระอ่ะช้างแคระเหรอแล้วตอนนี้ช้างแคระเพื่อนของมดยักษ์

0: กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าช้างแคระเนี่ยเดินเล่นอยู่กับมดยักษ์แต่ว่าช้างแคระเผลอเข้าไปติดกับใยเจ้าแมงมุมยักษ์ครับโอ้โหมีแมงมุมยักษ์ด้วยแมงมุมยักษ์เนี่ยมันอยู่ในถ้ำลึกมากเลยเนาะตอนนี้ช้างแคระติดใยแมงมุมดิ้นไม่ได้เลยเหนียวมากเลยเนาะมดยักษ์บอกว่ามดยักษ์พยายามดึงแล้วให้ช้างแคระหลุดออกมาแต่ก็ไม่หลุดเลยอ่ะ
1: โอ้ขนาดคุณมดยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้ยังดึงไม่หลุดเลยเหรอครับ
0: มดยักษ์บอกว่าใยของเจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนี้มันเหนียวมากเลยครับ
1: โอ้
0: ถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวโดนลัดมาแล้วเจ้าแมงมุมยักษ์กลับมามันก็จะกินช้างแคระ
1: อ๋องั้นรีบไปครับปั๊บงั้นรีบไปเลยครับ
0: ครับนี่แหละคุณปองคุณแป่งก็แปลกใจนะกลัวเหมือนกันนะไม่เคยเจอมดตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าสงสารเลยตามบอกมดยักษ์นำทางไปเลยยักษ์ก็นำทางไปเลยนะครับก็เข้าไปในถ้ำนะครับก็เจอแล้วครับเด็กๆครับ
1: อุ้ยนั่นไง
0: นี่ในถ้ำนะมีใยแมงมุมอยู่เต็มเลยแล้วที่ใยแมงมุมที่ติดแล้วดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเป็นช้างครับแต่ว่าเป็นช้างที่ตัวขนาดหมูเองครับเด็กหรือว่าตัวขนาดหมาก็ได้นะหรือหมูตัวเล็กๆเท่านั้นเองอะเน
1: า
0: ะ
1: ทำไมช้างตัวเล็กจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: ช้างแคระพูดด้วยยังไงครับ
1: โอ้ยก็ผมเป็นช้างแคระครับตัวก็เลยเล็กๆแล้วครับโอ้ยช่วยผมด้วยครับ
0: แล้วเดินยังไงเนี่ยไปติดใยแมงมุมยักษ์เนาะ
1: โอ้ยมันเหนียวเหนียวผมก็ไม่ทันดูแล้วครับ
0: ใช่เลยนะครับสองสหายคุณป๋องคุณแป้งบอกตอนนี้คุณช้างแคระเงียบๆอย่าส่งเสียงก่อนนะหยุดดิ้นด้วยนะ
1: ก
0: ็นะเพราะว่าถ้าดิ้นเนี่ยเดี๋ยวใยมันสั่นเนี่ยแล้วเสียงดังเนี่ยเจ้าแมงมุมยักษ์มันได้ยินแล้วมันจะมาสิครับถ้ามันมานี่ช่วยไม่ได้เลยนะครับ
1: เบาๆนะ
0: เบาๆนะครับนิ่งๆนะเดี๋ยวครับตอนนี้ช้างแคระอยู่นิ่งเลยนะครับแม้จะกลัวก็ตามตอนนี้มดยักษ์คุณป๋องคุณแป๋งก็ช่วยกันแกะช้างแคระออกจากใยเฮ้ยเอาเร็วๆๆๆแกะๆๆแกะโอ้ยพอได้สองทหารมาช่วยนี่ก็ค่อยยังช่วยเลยนะครับในที่สุดก็แกะช้างแคระหลุดออกจากใยแมงมุมยักษ์มาได
1: ้รีบไปเถอะครับ
0: ออกจากถ้ำเถอะได้ยินเสียงไหมแมงมุมยักษ์ไต่มาแล้วดังคึกคึก
1: มาแล้วครับ
0: นะครับสองสหายนะครับแล้วก็เจ้ามดยักษ์นี่กลัวช้าครับอุ้มช้างแคระวิ่งออกมาเลย
1: มาเลยมาเลยเร็วๆเพื่อนเร็วๆ
0: นะครับออกไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะครับในที่สุดก็ออกมานอกถ้ำได้นะพวกเราไปหาที่ปลอดภัยกันเถอะเนาะไปที่สว่างๆเจ้าแมงมุมยักษ์มันไม่ค่อยชอบไป
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: เดี๋ยวครับในที่สุดคุณป๋องคุณแป๋งก็ได้ช่วยช้างแคระได้เพื่อนของมดยักษ์ได้นะครับทั้งช้างแคระและมดยักษ์ก็บอกขอบคุณคุณป๋องคุณแป๋งมากเลยนะครับเนี่ยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมนุษย์มาแล้วล่ะมดยักษ์โผล่มายังไม่ทันพูดเลยเขาวิ่งหนีไปหมดเลย
1: อ้าว
0: เขากลัวไงเนาะนี่แหละครับแต่คุณป๋องคุณแป๋งก็ตั้งสติก่อนไม่กลัวแล้วก็สอบถามเลยมาช่วยกันได้ครับเด็ก
1: ๆคุณมดยักษ์ครับผมสงสัยนิดนึงว่า
0: ครับ
1: เจ้าแมงมุมนี
0: ่
1: ตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยไหมครับ
0: เขาว่ามันใหญ่กว่าช้างธรรมดาซะอีกนะเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวน่ากลัวครับ
0: แต่โชคดีมันจะไม่ออกมาจากถ้ำเพราะมันไม่ชอบแสงสว่างครับ
1: ครับถ้าได้ยินเสียงพวกเราล่ะครับ
0: อย่าเข้าไปในถ้ำแล้วกันครับเดี๋ยวมันมากินครับ
1: ครับ
0: นะครับนี่แหละครับจากนั้นมดยักษ์กับช้างแคระก็ดีใจที่ได้คุณป๋องคุณแป๋งเป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวป่านะครับ
1: โอ้ยดีจังครับขอบคุณครับ
0: ได้เลยครับนี่แหละครับก็เป็นอีกเรื่องราวตอนหนึ่งของคุณป๋องกับคุณแป๋งที่ได้ไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระนะครับ
1: โอ้ยประหลาดมากมีตัวเดียวเหรอครับ
0: เนี่ยมีอยู่คู่เดียวนี่แหละ
1: อยากเจออีก
0: มีคนก็แต่งเพลงให้ด้วยนะ
1: วันนี้ได้ฟังเพลงด้วยนะ
0: ครับ
1: ค่ะเด็กๆค่ะนิทานจบแล้วค่ะ
0: จบแล้วครับ
1: ค่ะอยากตอบคำถามก็เชิญค่ะ
0: คำถามเราวันนี้ก็คือเด็กๆอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วจู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงที่เราไม่รู้จักเลยนะเขาเดินมาบอกนี่หนูนะทำของเล่นหายอ่ะใส่ไว้ในถุงมีตั้งหลายชิ้นแน่ไม่รู้วางไว้ในไหนแต่น่าจะอยู่แถวเนี้ยช่วยหาหน่อยได้ไหมนะถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวจะแบ่งของเล่นในถุงให้นะช่วยหน่อยได้ไหมนะตามมาช่วยกันหาได้ไหมนี่แหละครับเด็กๆมีใครก็ได้ใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเลยเขาทำของเล่นหายแล้วก็มาชวนเราใช้ช่วยตามหาเด็กๆจะว่ายังไงดีครับจะช่วยเขาไหมเนาะเพราะเขาบอกว่าถ้าช่วยแล้วเขาจะแบ่งของเล่นให้ด้วยนะ
1: ใช่ลุงจะซื้อไปขายแต่มันหายซะแล้วแพงด้วยนะ
0: โอ
1: ้ยช่วยหาหน่อยแต่หาเจอนะเอาไปเลยชิ้นหนึ่ง
0: นี่จะช่วยไหมแต่คนนี้เราก็ไม่เคยเห็นซะด้วยนะเนี่ยนะเอาละใครอยากตอบคำถามนี้ก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7โทรมาเลย
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะ

0: LINE @JulaRadio ค่ะ
1: ครับ
0: LINE @JulaRadio กำลังคิดหนักใช่ไหม จะช่วยดีไม่ช่วยดีนะ
1: ครับ
0: ระหว่างเด็กๆกำลังคิดประพันธ์ให้ฟังเพลงก่อนก็แล้วกันในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ังเพลงที่ชื่อว่าป่ากันก่อนนะคะป่าค่ะที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วมีสัตว์ป่าด้วยนะคะ
1: ค
0: อยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเพลงอนุบาล3บริษัทเมโทรแผ่นเสียงค่ะเพลงป่าค่ะ

0: พลงป่าได้ฟังกันแล้วนะคะ
1: คร
0: ับฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงตามคำขอตอนนี้เยอะเลยค่ะครอบครัวกระต่ายค่ะ เป็นเพลงของสโมสรพึ่งน้อยเพลงนี้น้องเอิงเอยฉายาคิตตี้เขามาค่ะ
1: คร
0: อบครัวกระต่าย

0: ันนี้ได้ฟังเพลงกระต่ายทั้งครอบครัวเลยนะคะ
1: มีโทรศัพท์มาหรือเปล่าครับ
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีเนาะมาแล้วมาแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
2: กวินคร
1: ับ อ๋อกวินโอ้หายไปนานเลย

0: ฉายาอะไรคะ
1: ตอนนี้ใช้ฉายาอะไรครับกวิน
2: ฉายานักเทนนิสคร
1: ับ ยังเป็นนักเทนนิสอยู่เลย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับกวินจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับว่ายังไง
2: ไม่ช่วยหาครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนไม่ดีคร
1: ับ อ๋อไม่ช่วยหาเนาะเป็นคนไม่ดีก็ได้แล้วถ้าเป็นคนไม่ดีนี่เขาจะทำอะไรเราล่ะครับกวิน
2: เขาจะเอากวินไปครับ
1: โอ้จับตัวไปเน
3: า
1: ะ
3: แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติกวินไม่ช่วยหาเขาก็จะบอกว่า มาเถอะไม่เป็นไรลุงให้ของเล่นจริงๆนะ มาแล้วก็ดึงแขนไปเลย
1: เดินมาจะมาจับมือเราแล้วเออกวินจะทำยังไงครับเดินเข้ามาใกล้แล้ว
2: พูดว่าช่วยด้วยคร
1: ับ โอ้ตะโกนดังไหมพูดดังไหม
2: ดังค่ะ
1: ดังเนาะนะครับได้เลยครับนี่กวินเขาไม่ช่วยเนาะเอาละแล้วทีนี้กวินมีอะไรจะส่งข่าวไหมวันนี้มีไหม
2: มีครับ
1: ถ้าส่งเราได้เลยครับ
2: กวินไปแข่งเทนนิสได้ที่3ครับ
1: โอ้นี
3: ่เก่งมาก
1: เทนนิสเนาะเพราะเขาเป็นนักเทนนิสนั่นเอง
3: กวินนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ครับ
2: 9ขวบคร
1: ับ โอ้เป็นรุ่นเล็กเลยเนาะ
3: โอ้เก่งมากๆ
1: แล้วมันก็เหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับตอนแข่งนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเทนนิสเนี่ยต้องใช้แรงที่มือมากเลย
1: ต้องวิ่งช่วยแหละประพันธ์
3: ก็วินซ้อมยังไงอะครับ
1: เออไม่ง่ายเลยนะเนี่ย
3: ซ้อมนานไหมครับ
1: อืม
3: อาทิตย์
2: ซ้อมนาน
3: อาทิตย์เดือนหมายถึงว่าสมมติจันทร์ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ย7วันก็วินใช้เวลาซ้อมวันไหนบ้างคะกี่โมง
2: จันทร์พุธศุกร์คร
3: ับโอ้เขามีตารางเขา
1: เนาะเ
3: ออ
1: ครับ
3: กี่ชั่วโมงคะ
1: ครับ
2: หน
1: ึ่
2: งช
1: ั่
2: วโมง
1: หนึ่ง
3: ชั่วโมงโอ้
1: เต็มที่เลยใช้พลังเลย
3: ภูมิใจในตัวเองไหมครับ
2: ภูมิใจคร
3: ับ เย้เอาผันก็ภูมิใจนะคะเก่งมาก
1: ภูมิใจครับ
3: เ
1: ก่งจังเลย
3: แล้วก็ขอเพลงไหมครับ
1: ครับเพลงอะไรดีครับกวิน
2: ชีวิตสัมพันธ์ครับ
1: ชีวิตสัมพันธ
3: ์เคยเปิดไหม
1: ยังไม่เคยเปิดเลยเพลงนี้
3: ทำเสียงเหมือนรู้จักดี
1: รู้จักก็เพลงนี้ดังไง
3: อ๋อเหรอ
1: ครับของที่เขามีนักร้องหลายๆคนมาช่วยกันร้องเพลง
3: จริงหรือเปล่าคะเป็นเพลงเด็กหรือเพลงผู้ใหญ่คะ
1: เพลงผู้ใหญ่แต่ว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไง
3: อ๋อไม่เคยได้ยินเลยชีวิตสัมพันธ์ใครร้องทราบไหมครับ
1: หลายคนประพันธ์มีอัศนีวสันต์มีคาราบาว
3: เป็นเพลงผู้ใหญ่แต่ว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
3: ับชีวิตสัมพันธ์โอ้ขอบคุณมากที่แนะนำเพลงใหม่ๆให้ป้าได้ยิน
1: ครับ
3: ครับพรุ่งนี้ฟังกันนะครับ
1: ครับ
3: คุณน้องกวินนะคะขอบคุณคุณพ่อค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับมีอีกไหมครับยังไม่มีเนา
3: ะ
1: งั้นฟังเพลงตามคำขอกันต่อ
3: ไหมนะคะเอาละค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามแต่ยังไม่ถามตอนนี้หรอกนะคะเราจะให้ฟังเพลงกันต่อค่ะเห็นพี่แว่นก็มองโทรศัพท์เอาฟังเพลงกำมือขึ้นแล้วหมุนนะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปของมานะคะกำมือขึ้นแล้วหมุนเป็นเพลงของคิดดี้เมโลดี้เชิญค่ะ
1: ครับ

0: กำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนะคะ
1: หมุนตัวกันสนุกเลย
0: และเพลงสนุกสนุกต่อกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านค่ะเป็นเพลงของเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะน้องมินาฉายาน่ารักขอมาเชิญค่ะ

กระตุกกันแล้วยังคะนี่เป็นอะไรนะตุกตุกกระตุกนะไม่ใช่พวกเด็กกระตุกนะคะนี่เด็กคะฟังเพลงกันต่อกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเป็นเพลงที่เด็กๆขอมาเองทั้งสิ้นนะคะอีกเพลงนึงที่เป็นคู่แฝดของน้องมินานะคะก็เป็นพี่ธันวาฉายาราศีธนูบอกว่าอยากฟังเพลงนาฬิกาครับผมรอฟังมาตั้งหลายวันแล้วครับยังไม่ได้ฟังเลยนะคะนาฬิกาบอกเวลานะคะเป็นเพลงของ Happy Channel Kids 2เชิญฟังค่ะ

0: ดีค่ะจะคุยกับน้องกวินนะคะพระพันธ์จะคุยกับน้องกวินนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องกวินขอเพลงชีวิตสัมพันธ์มา
1: โทรศัพท์นะคะมาก่อนค่ะ
0: งั้นอย่าคุยอย่าเพิ่งคุยดีกว่า
1: ครับ
0: คุยโทรศัพท์ก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อ่านแนะนำตัวเลยครับใครเอ่ย
2: น้องน้ำมนต์สายยาเด็กน้อยค่ะจังหวัดบึงกา
1: ฬน้ำมนต
2: ์ที่วัดสวนฉายาฮีโร่ค่ะ
1: โอ้ยวันนี้มา2พี่น้องเลยเนาะค่ะใครจะตอบคำถามก่อนครับ
2: น้องค
1: ่ะน้องน้ำมนต์ว่าไงครับจะช่วยเขาหาไหมเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยช่วยไหมช่วยไ
2: หมหนูจะ
1: ช่วยไหมช่วยไหม
2: บอกว่า
1: บอกว่าไงคะบอกว่าไงคะ
2: เดี๋ยวก่อนนะไปบอกพ่อแม่ก่อน
1: แล้วหนูก็รีบวิ่งไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: จะบอกว่ายังไงคะสมมุติตอนนี้เจอแล้วบอกว่าไงพอเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าไงคะจะบอกว่าไงมีคนมาให้ช่วยหาของเล่นใช่ไหมคะเอาละ
2: ป้าม้าคุณป้ามีคนมาช่วยมีคนเรียกหนูมาช่วยหาของเล่นจะให้หนูไปหาไหม
0: แล้วหนูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้ไปหาไหมคะ
1: ให้ไหมคุณพ่อคุณแม่จะ
2: หนูไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนาะ
0: โอ้ทำไมรู้จักเนี่ย
1: แต่อันนี้ดีนะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อน
0: ถ้าไม่รู้จักเนี่ยป้าพันว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตแล้วมั้ง
1: เนาะอาจจะต้องตามไปด้วยเลยแหละคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาละพี่รับพี่สนว่าไงครับพี่สน
2: พี่คิดว่าถ้ามีคนอื่นมาขอให้ช่วยของเล่น
1: หาของเล่น
2: ผมจะทำ
1: ยังไง
2: ผมจะบอกว่าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็เรียกคุณพ่อคุณแม่ทันทีเลยครับ
1: ครับทำไมถึงต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับไม่ช่วยเลยเหรอ
2: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาให้ช่วยหาของเล่นจริงหรือเปล่าเขาอาจจะจับตัวเราไปก็ได
1: ้โอ้รอบคอบมากเลยเนาะดีมากครับแล้ววันนี้สองพี่น้องใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหมมีไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะแล้วใครจะขอเพลงไหมครับน้องน้ำมนต์หรือพี่สน
2: เดี๋ยวก่อนนะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นน้อง
1: ค่ะถ้าเป็นน้อง
2: น้องบอกว่าค่ะไม่ดีกว่า
1: อ๋อบอกเลยไม่ด
2: ีกว่าเข้าบ้านไปทำหนังอื่นเลย
1: อ๋อเข้าบ้านเลยนะ
0: ไม่ดีกว่า
1: เข้าบ้านดีกว่าปลอดภัย
0: เข้าบ้านดีกว่าแล้วน้ำมนต์ฉายาอะไรนะคะ
1: เด็กน้อยไงครับ
2: เด็กน้อยค่ะ
0: เด็กน้อยยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: เหมือนเดิม
2: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วมีข่าวอะไรจะส่งไหมน้องน้ำมนต์มีไหมมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรือมีเมื่อกี้พี่สนบอกไม่มีหรือว่าจะขอเพลงดีคะ
2: ขอเพลงค่ะ
1: อ๋อเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีเอ่ยครับเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไรดี
2: ปากกระโต๊ะกระตาก
1: อ๋ออยากกระโต๊ะกระตาก
0: ไก่ฟักไข่
1: ไก่ฟักไข่นั่นเอง
0: อันนี้ใครขอคะ
1: ก็น้อง
0: นี่เสียงใครคะ
2: น้องน้ำมนต์ค่ะ
0: น้ำมนต์นะคะ
1: อยากโตกระตากนะ
0: คะ
1: กับ
0: แล้ว
2: พี่ขอเพลงด้วยครับ
1: ครับพี่สนเพลงอะไรครับ
2: ผมขอเพลงอะไรก็ได้ที่ลุงไว้แต่งครับ
1: ที่ลุงไว้แต่งใช่ไหมครับ
0: ชอบเพลงลุงไว้เหรอคะ
2: ครับ
0: เกี่ยวกับอะไรบอกป้าหน่อยไหมคะ
1: จะได้ง่ายขึ้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี
0: หมอข้าวหมอแกงก็มีตื่นตื่นก็ดี
2: เกี่ยวกับหมอข้าวหมอแกง
0: ตกลงเพลงอะไรนะ
1: เครื่องครัวครับ
0: เครื่องครัวใช่ที่พ่อพันอยากให้ฟังแล้วไม่ได้ฟังเครื่องครัวนะครับพี่สนครับ
2: คร
0: ับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะมีไหมคะที่เด็กๆโทรมาย ังไม่มีนะคะเดี๋ยวพ่อพันคุยกับน้องกวินนิดนึงคือเมื่อสักครู่น้องกวินขอเพลงชีวิตสัมพันธ์พันธ์

0: บอกไม่รู้จักเลย
1: อ
0: พอป้าพันพี่แมวพี่แมวเขาบอกรู้จักใช่ไหมป้าพันก็เลยให้พี่แมวร้องให้ฟังพี่แมวก็ร้องให้ฟังนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็มาจำได้ว่าอะไรนะคนหากิน
1: สัตว์ก็หาก
0: ินอันนี้จำได้แล้วเด็กๆค่ะพระพันคงไม่รู้จักชื่อเพลงนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคุ้นเนื้อร้องแล้วรับรองได้ฝั่งแน่นะคะน้องกวินจ๋าเพลงนี้ดีใช่ไหมครับ
1: ดีครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะ
1: ใช่เลย
0: พรุ่งนี้ฟังค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามแต่เห็นพี่แว่นเตรียมรับโทรศัพท์สองสายแน
1: ่โอ้สองสายเลยจังเลยแต่ว่าเด็กๆรีบโทรมาเลยนะเด็กๆคำถามเราระหว่างเราพี่แว่นนะครับมีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าเด็กๆนะทำของเล่นหายใส่ถุงเอาไว้มาช่วยหาหน่อย
0: ค่ะ
1: แต่หาเจอแล้วเดี๋ยวจะยกให้เนาะ
0: เชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องปิ้นฉายากันต่อย
0: มาแล้วแม่กำลังจะต้องร้องต่อจากนี้เลย
1: ใช่เลยครับน้องปริมว่าไงครับจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับจะช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหม
2: ขอคำถามอ
1: ี
2: กรอบ
1: อ๋อน้องปริมสมมติว่าเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วมีใครไม่รู้จักเลยเขาเดินมาใกล้ๆน้องปริมแล้วบอกว่าเนี่ยลุงทำของเล่นหายใส่ถุงไว้จะซื้อไปขายแต่หาไม่เจอหนูมาช่วยหาหน่อยได้ไหมแต่หาเจอเดี๋ยวจะแบ่งของเล่นในถุงให้น้องปริมจะตามไปช่วยเขาไหมครับ
2: ไม่เขาไม่รู้จักถ้ารู้จ
1: ัก
2: ก็จะช่วย
1: อ๋อไม่รู้จักแล้วหนูจะบอกกับเขาว่ายังไงคะหรือจะทำยังไงก่อนเขาเดินมาใกล้แล้ว
2: ไปแค่คนรู้จักเดี๋ยวไปช่วยค่ะถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวไม่ช่วย
1: อ๋อไม่ช่วยเนาะนะครับแล้วทำยังไงครับพอสมมติเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วน้องปริมทำยังไง
2: ก็วิ่งหนี
1: โอ้วิ่งหนีเลยนะครับได้ครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ครับแล้วขอเพลงอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: พ
1: ี่
2: แมว
1: นะได้ครับ
0: แต่วันนี้เดี๋ยวพี่แมวจะร้องเพลงให้ฟัง1เพลงแล้วพรุ่งนี้ด้วยอีก1เพลงนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณน้องปรีมกับคุณแม่ค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ พี่ไม่มียังไม่มีนะคะพี่หมีเขาเขียนมาป้าพันธ์ไม่รู้จักเพลงนี้ได้ยังไงครับเพลงของดังใช่มันจะไม่แค่ป้าพันธ์พูดไงว่าป้าพันธ์มันรู้จักชื่อไงแต่ว่าใช่เป็นเพลงที่ดีมากค่ะขอบคุณพี่หมีนะคะเด็กๆน้องๆร้องได้ถูกต้องพรุ่งนี้ฟังกันนะคะและตอนนี้พี่แมวเขาก็จะร้องเพลงที่น้องปริมขอเขาบอกว่าเพลงอะไรก็ได
1: ้ครับ
0: ที่พี่แมวจะร้อง
1: ก็น้องปริมเขาใช้ฉายากระต่ายใช่ไหมครับ
0: โอ้ใช่
1: เราก็เอาเพลงเด็กเพื่อนกระต่าย
0: มาแล้ว

0: ได้ฟังเด็กเด็กสิเด็กเพื่อนกระต่ายกันแล้วนะคะโอ้นี่ได้ฟังเพลงเยอะมากเพราะว่าเพลงเนี่ยไม่ได้ยาวมากเด็กๆก็เลยได้ฟังหลายเพลงแล้วเราก็มีโอกาสคุยกันเยอะนะคะทวนคำถามอ๋อเดี๋ยวเอามาอีกทีพี่บดีพี่หมีเขาเขียนข้อความมานะคะว่าอ๋อพี่หมีตอบมาค่ะรับทราบค่ะ
1: เ
0: ราก็ทวนคำถามค่ะ
1: ครับเด็กๆกำลังเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะจู่ๆก็มีใครไม่รู้เด็กๆไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าหนูๆลุงทำถุงใส่ของเล่นถุงเบ้อเริ่มเลยหายอยู่แถวเนี้ยช่วยหาหน่อยได้ไหมเนาะถ้าหาเจอเดี๋ยวจะแบ่งของเล่นในถุงให้ด้วยนะเออเด็กๆว่ายังไงครับจะตามไปช่วยกันไหมช่วยตามมาช่วยกันหาหน่อยนะตามไปไหมครับเด็กๆไม่รู้จักเขาด้วยนะแต่เขาบอกว่าถ้าหาเจอเดี๋ยวจะช่วยแบ่งของเล่นให้นะครับ
0: อยากได้ของเล่นจังเลยอ่ะ
1: เขาบอกว่าใส่ไว้ในถุงเบ้อเริ่มเลยใช่ไหม
0: ใช่มีแบบแผงๆทั้งนั้นเลยโอ้ยจะไปดีไหมเนี่ย
1: แต่ไม่รู้จัก

0: าเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: จะไปไหมล่ะโอ้เถียงกันน่าดูเลยเนาะในจิตใจของเด็กๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆตอบมาได้เลย02-218-39-75-7ครับ02-218-39-75-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @JulaRadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @JulaRadio ค่ะ
0: ครับ
1: ตอบได้เลยว่าเอ๊ะจะเอาไหมนะของเล่นไม่ต้องไปซื้อเลยนะเนี่ยได้ฟรีๆเลยนะยังเอาโทรศัพท์รับอยู่ใช่ไหมคะพี่ไก่เอาไหม
0: พี่ไก่บอกว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่จมูกบอกว่าเอ้ย
1: ไม่รู้จักเด็กๆค่ะเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ใครเอ่ย
2: ทามมี่สายอายเต้นแจ๊ส
0: อ๋อทามมี่นักเต้นแจ๊ส
1: นักเต้นแจ๊ส
0: ทามมี่จะตอบคำถามว่ายังไงดีคะ
2: หนูจะไม่ไปกับเขาค่ะ
0: เออทำไมถึงไม่ไปล่ะคะ
2: เพราะเขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้ค่ะ
0: อ๋อโอ้แล้วหนูจะบอกกับเขาว่ายังไงตอนนี้เขาเดินเข้ามาใกล้หนูแล้วหรือจะทำยังไงดีเออหนู
2: ถ้าแถวไหนมีคนหนูก็จะตะโกนให้คนมาช่วยค่ะ
0: อืมตะโกนให้คนมาช่วยเนาะ
1: ตะโกนว่าไงคะ
0: เออจะตะโกนว่าไงดีคะ
2: ช่วยด้วยไม่ร
0: ู้
2: ค่ะ
0: แต่ตะโกนให้ช่วยด้วยก่อนเนาะดังๆเลยเนาะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใช่ไหม
0: เออนะคะ
1: ค่ะ
0: อืมแล้วถ้าไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยคะทำไงดีไม่มีใครอยู่ใกล้เลย
2: ก็ตะโกนให้คนหนูก็ตะโกนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อตะโกนดังเลยเนาะเออก็ดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยวันนี้อะไรจะส่งข่าวไหม
2: วันนี้หนูไปเจอกองเชียร์มาค่ะ
0: ไปอะไรนะคะไปเป็นกองเชียร์กีฬาหรือเปล่าคะใช่ไหมคะ
2: เป็นปอมปอมเชียร
0: ์อ๋อปอมปอมเชียร์ที่เขาถือผู
1: ้
0: เป็นสีสีใช่ไหมคะโอ้ทามี่เขาเต้นเก่งอยู่แล้วเน
1: าะแล้วหนูถือไอ้ผู้สีอะไรคะที่เชียร์คะ
0: สีอะไรเอ่ย
2: หนูยังไม่รู้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่ไปซ้อมก่อนใช่ไหมคะ
1: ซ้อมมันมีต้องซ้อมงานอะไรอะคะ
2: เร
0: ีย
2: นเฉยๆค่ะ
0: อ๋อเรียนเรียนเต้นไปก่อน
1: เรียนเรียนเขาก็สนุกเลยเดี๋ยวกำลังกาย
0: มีกีฬาที่ไหนเราก็ไปเต้นเชียร์ได้เลยนะครับ
1: ชอบนี่แหละ
0: ได้ครับ
1: ขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับ
2: เพลงนาฬิกาน
0: าฬิกาน
1: าฬิกาใช่ค่ะหนูชอบนาฬิกาเอานาฬิกาเพลงที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเพลงนาฬิกาใหม่ของสองวัย
0: อันไหนดีคะ
2: เป็นนาฬิกาใหม่ค
1: ่
2: ะ
1: อันใหม่ของสองวัยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะพี่ทามมี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะเห็นโทรศัพท์รับอยู
0: ่ครับ
1: เชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: แมวเหรอคะ
0: ครับ
3: ยายปานีวันนี้ร้องของขวัญไม่อยู
0: ่โอ้เหรอครับไปไหนล่ะครับ
3: ค่ะท่านเขาไปกับคุณแม่เขา
0: อ๋อไปกับคุณแม่เนาะนะครับ
3: ก็เลยเขาก็ชอบฟังเพลงที่เปิดให้ก็ชอบฟังค่ะ
0: ค่ะ
3: แต่ที่ถูกใจมากเลยก็เต้นใหญ่ในทุกๆเต้น
0: เลยดีครับได้ออกกำลังกาย
3: เพลงหมุนๆเขาเป็นเด็กที่ชอบเต้นรำเต้นน้องแต่ความการเรียนพัฒนาช้า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เขาผ่าตัดเพดานปากค่ะเขาผ่าตัดเพดานเลยพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
3: เขาจะเป็นค่ะเขาเป็นเด็กที่อายแต่จะอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่อายค่ะ
0: แต่ก็ไม่อายนะก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้
1: ใช่เวลาเขาคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ใช่ไหมฮะ
0: มีพัฒนาการเลยคุยได้
3: เย็นกลับมาก็ขอคุยกับป้าพันกับพี่แมวหน่อยตอนเย็นแล้ว
1: จะบอกดีเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: บอกว่ารายการดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบอกเขาให้นะคะ
1: ค่ะแล้วพรุ่งนี้เขาอยากจะฟังเพลงอะไรคุณยายจ๋า
0: ครับหรือว่าคุณยายอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เพราะว่าพรุ่งนี้เขาไม่มีเพลงฟังนะ
0: อืมเพลงหมดแล้วนะ
1: คุณยายจะขอเพลงอะไรให้เขาฟังคะ
3: คุณยายอยากขอเพลงหิ่งห้อยเนี่ย
1: โอ้ได้ค่ะ
3: ยาวไปหรือเปล่าอ๋อ
0: นี่ท่านหิ่งห้อยใช่ไหมครับ
1: ได้ได้พรุ่งนี้นะคะคุณยายค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค
1: ่
3: ะสวัสดีค่ะส่งเพลงให้ถูกใจทุกเพลงเลย
1: ขอบคุณค่ะ
3: เพื่อนๆพี่น้องเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องๆของเขาที่เก่งๆทุกคนนะมารายการประพันธ์เนี่ย
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ 17:48 เรามีเวลาอีก2นาทีฟังเพลงนี้เลยนะคะมดยักษ์ช้างแคระให้ได้กับตรงกับนิทานเรานะคะมดยักษ์ช้างแคระค่ะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะ

0: อย่างนี้สนุกไหมคะวดยักษ์ช้างแคระนะคะและเราก็จะถึงเวลาที่จะอ่านคำตอบของเด็กๆค่ะ
1: ครับเราถามเด็กๆว่าเด็กๆเล่นอยู่แล้วมีใครไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเลยมาช่วยให้เราหาของเล่นเด็กๆช่วยเขาไหมเด็กๆก็ตอบกันว่ายังไงครับ
0: ค่ะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเนี่ยพี่หมีเป็นพี่โตๆนะคะเขาจะตอบแปลกกับเด็กๆทั้งหลายเขาก็บอกว่าจะไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ถูกจับตัวโอ้เพราะว่าคนจับตัวผมเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาจินตนาการได้สนุกสนานแต่ความเป็นจริงพี่หมีก็ไม่ไปอยู่แล้วนะคะกวินฉายานักเทนนิสก็ตอบว่าไม่ช่วยหาครับถ้าเขามาบอกว่าจะช่วยหาของผมจะไม่ช่วยหาครับเพราะอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ครับเพราะเขาจะเอาตัวกวินไปครับแล้วถ้ามาจับแขนผมก็จะพูดว่าช่วยด้วยครับนะคะแล้วก็น้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยก็ตอบว่าหนูจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไปบอกพ่อแม่ก่อนมีคนจะช่วยหาของเล่นมาคิดดูทีเดี๋ยวก่อนนะไม่
1: ด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: เข้าบ้านดีกว่า
1: วิ่งเข้าบ้านเลย
0: ส่วนพี่พัชสนฉายาฮีโร่นะคะก็ตอบว่าถ้ามีคนมาขอให้ช่วยหาของเล่นผมก็จะบอกว่าแป๊บนึงนะครับแล้วผมก็ไปบอกพ่อแม่ทันทีเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะจับตัวผมไปก็ได้ต้องบอกพ่อแม่ก่อนครับ น้องปริมฉายากระต่ายตอบว่าไม่ตามค่ะไม่ไปช่วยตามหาของเล่นเลยเพราะว่าไม่รู้จักนะคะแต่ถ้าเขาอยู่ไกลๆก็วิ่งหนีเลยค่ะน้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สตอบว่าหนูจะไม่ไปช่วยเขาหาค่ะเพราะเขาอาจจะจับตัวเราไปก็ได้นะถ้าแถวนั้นมีคนก็จะตะโกนให้ช่วยด้วยช่วยด้วยหนูจะตะโกนเลยค่ะส่วนคุณยายปราณีโทรมาสวัสดีนะคะขอเพลงลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็ตอบว่าไปถามลุงรปภ.เลยครับแล้วก็รีบวิ่งเลยแม้ลุงโตถ้าลุงโตอยู่แถวนั้นโดนจับนะนะฮะสรุปว่าถ้ามีคนมาขอให้เด็กๆช่วยหาของเล่นนะซึ่งก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่แถวนั้นแหละนะคะแล้วลุงบอกว่าตรงนี้เองมาตามลุงมาเร็วๆเข้ามีของ

0: เล่นแพงๆสวยด้วยนะคะก็อย่าไปกับเขาเด็ดขาดถึงแม้จะอยากได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะให้เด็กๆตะโกนหรือวิ่งหรือรีบไปบอกพ่อแม่เลยนะคะอันนี้ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมพี่หมอ
1: ใช่เลยครับ
0: นะคะเอาละค่ะเด็กๆขารับรางวัลค่ะเด็กๆเก่งมากหมดเวลาพอดีเลยขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะพรุ่งนี้ฟังกันอีก1วันวันศุกร์เพราะว่าเรามีให้ฟัง5วันจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ขอบคุณนะคะกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
14: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐธิตาชวนเกริกกุลอาจารย์และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 GIT Outstanding Research and Innovations Award 2026จากผลงานเรื่องการฉีดขึ้นรูปผงโลหะเงินโดยใช้ตัวประสานที่ละลายน้ำได้ในการเตรียมส่วนผสมโดยนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับการประกวด GIT Outstanding Research and Innovations Award 2026จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาและผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเชื่อมโยงแนวคิดจากภาควิชาการไปสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรางวัลดังกล่าวมุ่งหวังให้เป็นเวทีเชื่อมโยงผลงานวิจัยจากภาควิชาการสู่การพัฒนาต่อยอดในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมากันที่เรื่องต่อไปครับกับการเปิด Learning Corner at จุฬาบุ๊กคาเฟ่ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางสยามสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้เปิดตัว Learning Corner at จุฬาบุ๊กคาเฟ่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยามสแควร์พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาร้านหนังสือและคาเฟ่ให้เป็นมากกว่าสถานที่อ่านหนังสือหรือพักผ่อนแต่เป็นพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษานักวิชาการและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับแนวคิดของการเปิดตัว Learning Corner นี้ทางศูนย์หนังสือจุฬาเขาก็ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางปัญญาโดยพื้นที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็น Space for Exchange หรือพื้นที่การแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนจากต่างสาขาต่างวัยและต่างประสบการณ์ได้มาพบปะพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันเพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังแต่สามารถเกิดขึ้นจากบทสนทนาการตั้งคำถามและ

0: การแลกเปลี่ยนมุมมองในชีวิตประจำวันครับซึ่งการเปิด Learning Corner at จุฬาบุ๊กคาเฟ่ในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนบทบาทใหม่ของศูนย์หนังสือจุฬาจากพื้นที่จำหน่ายหนังสือและองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ที่เชื่อมโยงหนังสือผู้คนงานวิจัยนวัตกรรมและแรงบันดาลใจเข้าด้วยกันซึ่งในอนาคต Learning Corner เขาก็จะรองรับกิจกรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบทั้งการพบปะนักเขียนนักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้มีประสบการณ์จากศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เกิดบทสนทนาและความคิดใหม่อย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะไปสัมผัสบรรยากาศของ Learning Corner พร้อมลิ้มลองเมนูที่ต่อยอดจากนวัตกรรมโกโก้นานและก็เครื่องดื่มอีกหลากหลายก็ขอเรียนเชิญได้นะครับที่จุฬาบุ๊กคาเฟ่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยามสแควร์ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ที่ตำรวจไปพบว่ามีการเบียดบังเงินวัดอันนี้เป็นเฉพาะกรณีการออกใบอนุโมทนาบัตรนะครับแล้วก็โยกเงินส่วนนั้นเข้าไปยังบัญชีของศรีกาคนสนิทครับแต่ด้วยชื่อเสียงของอดีต

0: เจ้าวาดรวมไปถึงชื่อเสียงของวัดเนี่ยน่าจะมีเงินจำนวนมากกว่านั้นนะครับที่จะต้องมีการขยายผลและการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
1: การเข้าไปจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากมีข้อมูลและหลักฐานมาจากอดีตลูกศิษย์นะคะที่ไปพบพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมการเบียดบังเงินวัดพบความผิดปกติของการออกใบอนุโมทนาบัตรและมีความพยายามจะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับค่ะ
2: นี่คือหมายจับของศาลนะให้หายเงินก่อน
3: ไม่เข้าใจ
2: คร
3: ับได้ยิน
2: เดี๋ยวให้รายละเอียดคดีเดี๋ยวจะไปแจ้งทีนึงครับเดี๋ยวรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
3: มันมาจากไหนเนี่ย
4: ครับเดี๋ยวฟังนะครับครับผมทางโดยโทรสมเด็จครับหน้าที่จับกลุ่มในการนี้นะครับเมื่อกี้ทางผู้กองได้แจ้งสิทธิ์แล้วก็แจ้งว่าท่านถึงผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วนะครับในชั้นนี้ท่านถูกจับท่านมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าให้การนะครับในชั้นจับกลุ่มเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวท่านเองนะครับในชั้นพิจารณาได้นะครับท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีสิทธิ์พบและปรึกษาอะไรกว่านะครับแต่ในชั้นนี้ท่านถูกจับนะครับตามหมายจับต่างๆแบบนี้
1: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายจับเข้าไปควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาต่อพระวชิรยานวิปัสสนาหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเจ้าคุณนะคะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการสมคบกันฟอกเงินและเมื่อตำรวจแสดงหลักฐานค่ะทำให้อดีตเจ้าอาวาสคล้ายๆกับว่าจำนนต่อหลักฐานและยอมสละสมณเพศค่ะ
5: อันนี้เราทำไปเพราะอะไรเราทำมานานหรือยังคะเราทำมานานหรือยังคะเรารับสารภาพไหมคะ
0: นอกจากนี้ครับตำรวจยังควบคุมตัวสีกามาสอบสวนด้วยนะครับโดยถูกตั้งข้อหาฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตข้อหาสมคบกันฟอกเงินและข้อหาร่วมกันฟอกเงินครับส่วนการตรวจค้นบ้านสีกาในจังหวัดปทุมธานีครับเจอพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปประพันธ์น้ำหนัก90บาทครับมีเงินสดลักษณะเนี่ยแพ็คไว้เป็นปึกๆตำรวจยึดไว้เป็นของกลางครับเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งครับเราได้ข้อมูลจากผู้ดูแลวัดนะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับยังไม่เคยพบพฤติกรรมน่าสงสัยของอดีตเจ้าอาวาสส่วนหญิงที่ปรากฏในคลิปเคยเห็นเข้ามาขายวัตถุมงคลและประทัดในวัดนานหลายปีแต่ไม่ทราบนะครับว่าสนิทสนมกับเจ้าอาวาสในลักษณะชู้สาวครับ
6: แต่ที่ผ่านมาคือไม่มีพฤติกรรมเลยเหรอ
7: ไม่มีอะไรเห็นนิดนึงก็ไม่เห็นเลย
6: ไม่มีอะไรที่ดูแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำผิดทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
7: ไม่ทำเขาทำเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเขาทำข้างในเราอยู่นี่เราไม่รู
8: ้เวลาเข้าไปนานไหมเวลาจะเขาเข้าไปหาหลวงพ่อ
7: ใครอ่ะ
6: ผู้หญิงอ่ะเจอบ่อยไหมผู้หญิงอ่ะสรุปเจอเขามาบ่อยอยู่นะ
7: เขามาปกตินะมาทำขายพระขายอะไรอ่ะ
6: ผู้หญิงขายพระด้วยเหรอ
7: ก็ขายอยู่ในนั้นเนี่ย
6: โอ้คือหมายถึงว่าให้เช่าพระผู้หญิง
7: เออนั่นแหละ
6: ก็อยู่ในแถวหน้าโบสถ์ครับ
7: นั่นแหละ
1: สำหรับที่มาของคดีนะคะจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบสวนตำรวจระบุว่ามีการร้องเรียนว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติการเบียดบังเงินวัดโดยนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อแปลงสภาพและอำพรางในชื่อคนอื่นค่ะขณะที่สีกาคนสนิทตำรวจพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปี2563นะคะในข้อหาร่วมการผลิตปุ๋ยปลอมเพื่อการค้าค่ะ
0: ล่าสุดครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเปิดเผยเบื้องหลังคดีนี้ครับบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีได้รับแจ้งเบาะแสจากอดีตลูกศิษย์นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีทั้งคลิปวิดีโอที่อดีตเจ้าวาดประพฤติไม่เหมาะสมและข้อมูลในการเบียดบังทรัพย์สินของวัดครับจากนั้นตำรวจสืบสวนนาน2เดือนนะครับจนศาลออกหมายจับโดยพบความพยายามเปลี่ยนเส้นเงินโอนให้คนภายนอกและการจัดตั้งมูลนิธิรองรับซึ่งคาดว่าขบวนการนี้นะครับจะมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนครับส่วนประเด็นสีกาพบเขาว่าเข้ามามีบทบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตำรวจไม่ได้รับผิดชอบตรวจสอบในความ

0: ผิดทางวินัยสงฆ์ครับนอกจากนี้ตำรวจยังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอีก5จุดใน3จังหวัดนะครับก็คือปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตำรวจสอบสวนกลางนัดนักข่าวแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดนะครับในเวลา 11:00 น.ส่วนบรรยากาศที่วัดครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดประกาศปิดไม่ให้เข้าชมโบราณสถานนะครับโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านระบบไฟฟ้าครับ
1: กล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินของวัดจำนวน92ล้านบาทค่ะชวนสงสัยว่าวัดมีรายได้มีเส้นเงินมาจากทางไหนบ้างและรายได้หรือว่าเงินทำบุญของวัดนั้นสุดท้ายแล้วมันผ่านมือใครบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วดูจากข้อมูลก็เป็นที่รับรู้เป็นที่ทราบกันดีในวงการของคนที่เล่นพระเครื่องว่าวัดพุทธไทยสวรรค์และอดีตเจ้าอาวาสหรือคนที่ถูกเรียกว่าหลวงพ่อโชติมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลรวมถึงทางวัดเขาจะจัดกิจกรรมบางอย่างที่อ้างว่าเมตตามหานิยมโชคลาภเนี่ยนะคะจึงอาจเป็นไปได้ค่ะว่ารายได้ของวัดส่วนหนึ่งมาจากวัตถุมงคลและการหารายได้จากความเชื่อค่ะจากข้อมูลของลูกศิษย์ระบุว่ารายได้ส่วนหนึ่งของวัดพุทธไทยสวรรค์มาจากการสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในวัดที่เปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ามาขอพรเสริมดวงและประกอบพิธีตามความเชื่อค่ะสังเกตดูจากภายในวัดจุดนี้เราเจอป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบุให้เช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเหนือดวงพลิกดวงและเมื่อลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดพบการให้เช่าวัตถุมงคลหลายรายการเช่นเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะที่ระบุว่าอดีตพระโชติเป็นผู้จัดสร้างเมื่อลองค้นหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมก็จะพบว่าวัตถุมงคลที่ใช้ชื่อว่าเหรียญเหนือดวงมีหลายราคาด้วยกันขึ้นอยู่กับเนื้อวัตถุนะคะเช่นทองแดงตะกั่วเงินและทองคำราคาตั้งแต่ 19,000 บาทไปจนถึง 240,000 บาทขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะแพงกว่านั้นถ้าเป็นรุ่นหายากหรือขึ้นอยู่กับปีที่จัดสร้างถ้ามันเก่าแก่หายากก็อาจจะแพงนอกจากนี้ยังมีองค์พ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะที่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักสะสมวัตถุมงคลลูกศิษย์ให้ข้อมูลบอกวัดจะนำรายได้บางส่วนจากกิจกรรมเหล่านี้ ไปมอบเป็นทุนการศึกษาและการช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะซึ่งถ้านับรวมระยะเวลาที่ลูกศิษย์ได้เห็นกิจกรรมเหล่านี้ประเมินว่าเงินที่นำไปช่วยเหลือสังคมอาจจะมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทค่ะ
0: ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลนะครับตรวจสอบภายในวัดครับทั้งเอกสารทางการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายและเส้นทางการเงินครับดูว่าวัดมีรายได้จากแหล่งไหนบ้างเท่าไหร่และเงินของวัดเนี่ยถูกโอนหรือว่าจ่ายออกไปในลักษณะใดบ้างครับรวมถึงการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินวัดหรือไม่วยาวัจกรวัดถูกนำตัวไปสอบสวนนะครับเบื้องต้นปฏิเสธที่จะตอบคำถามครับ
2: มีผู้หญิงคนอื่นที่บ้าน
3: มา
2: ที่
3: ระบายบางที่ก็บ้างไหมครับ
4: หลบที่ผ่านมาหลบสิกาเข้ามาไม่พอนานเลย
5: นิดนึง
4: หลบพี่เห็นพฤติกรรมของพ่อที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี
2: ่เรื่องเงินนี่ไม่ทราบเลยเหรอพี่พอรู้บ้างไหมครับ
1: นายธนัชชัยวชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันธุ์แท้องค์พ่อจตุคามรามเทพเปิดเผยว่าอดีตหลวงพ่อโชติเริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2546ค่ะรุ่นที่ได้รับความนิยมรู้จักกันในตลาดพระเครื่องคือรุ่นที่ใช้ชื่อว่ารุ่นเหนือดวงวัตถุมงคลที่ราคาสูงที่สุดมูลค่าหลัก10ล้านบาทนะคะก็คือวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงเหรียญทองคำซึ่งผลิตมาแค่16เหรียญแล้วก็เหนือดวงรุ่นปกติราคาประมาณ3ล้านบาทอันนี้ผลิตมาประมาณ160เหรียญค่ะนายธนัทบอกว่าการจับกุมอดีตพระโชติอาจจะทำให้วัตถุมงคลราคาตกแต่ยังเชื่อว่าน่าจะมีคนช้อนซื้อหวังว่าราคาจะขึ้นในอนาคตแล้วบอกว่าส่วนตัวตกใจกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสที่รู้จักกันมานานกว่า20ปีแต่ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลชาวพุทธแยกแยะได้ค่ะ
6: เห็นข่าวยังช็อกเลย
7: พี่นัทตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่นัท
6: รู้จักตั้งแต่ปี45รู้จักเฉยๆตั้งแต่ปี45แล้วเริ่มสนิทสนมกันก็ตั้งหลังจากผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเงี้ยเพราะเราเริ่มมีชื่อเสียงอะเนาะตอนนั้นเนาะก็ดังทั่วประเทศอะแล้วใครจะคิดว่าเราจะดังอะใช่มั้ยแล้วเราตอนนั้นผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ว่าผมขอพรจากองค์พ่อว่าขอให้ได้เล่นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ได้เล่นแฟนพันธุ์แท้กับพระเครื่องขององค์พ่อโดยที่ผมไม่ได้สมัคร แล้วได้ไป

0: แชมป์ทั้งนั้นกับองค์พระจตุคามเลยอย่างเงี้ยพอเราดังเราก็ไปทุกที่ท่านก็ต้อนรับเราดีตั้งแต่ท่านเสมอมากับหลวงหนุ่ยที่ท่านเสียไปแล้วเราก็สนิทตอนก่อนปี49ตอนก่อนปี50น่ะก็ธรรมดาพอหลังจากนั้นมีเซียนพระเบอร์ใหญ่หลายคนเข้าไปในวัดอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่พี่รักศรีเกตเนี่ยก็ตั้งชื่อร้านตัวเองว่าเหนือดวงเพราะว่าห้อยเหนือดวงแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเงี้ย
1: อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบครับก็คือใบอนุโมทนาบัตรนะครับเพราะในอดีตเนี่ยหลายวัดเจอปัญหาการออกใบอนุโมทนาบัตรไม่ตรงกับจำนวนเงินที่เข้าบัญชีหรือกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีวัดรวมไปถึงการออกใบอนุโมทนาบัตรเปล่าครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การกรอกตัวเลขบริจาคเกินจริงเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีปัญหามันเยอะแบบนี้แล้วก็มีความพยายามแก้ไขกันมาแล้วในมุมของศาสตราจารย์อุทิศสิริวัลนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาครับตั้งข้อสังเกตว่าใบอนุโมทนาบัตร20ใบของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เชื่อมโยงกับเส้นเงิน92ล้านบาทครับอาจจะเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นก่อนจะมีการบังคับใช้ระบบอีโดเนชั่นจึงต้องตรวจสอบช่วงเวลาและรายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการนะครับมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการบังคับใช้อีโดเนชั่นโดยมองว่าปัญหาการทุจริตเงินวัดอาจเกิดขึ้นได้ครับเมื่ออำนาจในการบริหารจัดการเงินวัดอยู่ที่เจ้าอาวาสและบุคคลใกล้ชิดแค่ไม่กี่คนขณะที่ระบบตรวจสอบรายรับรายจ่ายไม่ชัดโดยเฉพาะรายได้จากการให้เช่าวัตถุมงคลนะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนและธุรกรรมจำนวนมากครับ
2: ทำข้อสันนิษฐานได้เฉยว่าอาจจะเป็นใบโมที่เกิดขึ้นในช่วงปี68ช่วงปีสุดท้ายนะครับ
3: อาจารย์เรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรมันเป็นช่องว่างช่องโหว่ยังไงคะทำให้เงินไม่เข้าวัดแต่ไปเข้าส่วนตัวแบบนี้ค่ะที่เคยมีการตั้งข้อสังเกตกัน
2: คือถ้าเราตั้งข้อสังเกตได้เนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือบังคับใช้นะครับคือเงินเนี่ยเวลาคนไปสาธุชนไปทำบุญไปวัดต่างๆแล้วแต่เนี่ยสาธุชนจะต้องเลือกเอาเองว่าจะบริจาคเข้าวัดหรือว่าจะถวายส่วนตัวให้เจ้าวาดผมคิดว่าการสร้างเหรียญเหนือดวงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินที่ต้องเอาเข้าวัดนะครับมันเหมือนกับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะประมาณนั้นอ่
3: ะ
2: มันก็เลยเป็นช่องโหว่
4: นายไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสถานีประชาชนไทย PBS เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะบอกว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำซากเพราะว่าพระมีโอกาสใกล้ชิดกับเงินจำนวนมากก็เป็นช่องโหว่ให้พระประพฤติมิชอบในทางอื่นๆด้วยค่ะ
5: ก็มันก็ต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดเราแบบว่าส่งเสริมการศรัทธาศาสนาด้วยการติดวัตถุแบบนี้หมายถึงว่าเราอ้างว่าเราเป็นคนพุทธใช่ไหมเรานับถือศาสนาพุทธแต่เราไปหนักในทางวัตถุเราไหว้พระเราก็ต้องไหว้พระที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิเราศรัทธาศาสนาเราก็ต้องมีบูชาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางไงฮะอาจารย์แล้วก็อย่างพระเหนือดวงเนี่ยรุ่นนึงโอ้โหถ้าเป็นรุ่นแบบราคาดีๆนั่น 4-5 ล้านนะคะอาจารย์ไม่ใช่ราคาถูกๆสร้างมาทีนึงกี่องค์อ่ะอาจารย์ก็ลองคิดดูบวกลบคูณหารกันไปก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวัดหรือพระที่ท่านแบบมีปัจจัยเงินทองเข้าไปหาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดช่องโหว่
4: รายงานจากกรมสรรพากรระบุค่ะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation เพื่อให้เงินบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงและเจ้าหน้าที่สรรพากรก็สามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคกับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้จึงไม่จำเป็นต้องออกเป็นใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษโดยกรมสรรพากรออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ค่ะ
1: การตรวจสอบสุสานบางคล้าครับวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองด้วยนะครับขณะที่ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เขายังไม่สบายใจครับแม้ว่าอบต.จะมาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้2ตัวให้ชาวบ้านเช็คเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับให้มั่นใจว่าไม่มีการนำศพจากนอกพื้นที่เข้ามาฝังเพิ่มแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจครับอยากจะได้ความชัดเจนเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่และพรุ่งนี้จะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยครับเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้ครับติดกล้องวงจรปิด2ตัวนะครับที่ริมถนนด้านนอกสุสาน

0: Jewish Cemetery Thailand ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการกระทำผิดซ้ำโดยประชาชนสามารถเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิดได้ทุกคนครับเพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบและสอดส่องดูแล24ชั่วโมงระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลสุสานครับส่งตัวแทนเข้าพบนายวีรวิทย์เทพวัฒน์ปลัดอำเภอบางคล้าครับที่ว่าการอำเภอบางคล้าเพื่อลงนามรับทราบคำสั่งนะครับหลังจากได้โทรศัพท์ไปแจ้งคำสั่งกับบริษัทเอกชนก่อนหน้านี้แล้วให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันนับตั้งแต่วันออกคำสั่งครับและสามารถยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งนี้ได้ปลัดอำเภอบางคล้าเนี่ยบอกว่าแม้ตัวแทนจะเข้ามารับหนังสือวันนี้นะครับแต่กรอบระยะเวลาในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการย้ายศพภายใน7วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งบริษัทเนี่ยยืนยันพร้อมทำตามส่วนการย้ายศพ4ศพออกต้องใช้เวลาเพราะต้องหาสถานที่รองรับศพแห่งใหม่นะครับแล้วก็จะพิจารณาตามหลักศาสนาครับ
1: ในต้นเนี่ยก็ได้การประสานกับทางบริษัทแล้วนะครับการพูดคุยกันทางบริษัทก็แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกำลังหาแนวทางที่จะดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรก่อนแต่ว่าเราได้มีการประสานกับทางบริษัทผู้แทนบริษัทแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเคลื่อนย้ายศพนะครับเพราะว่าเขาจะต้องหาที่จะตั้งเก็บศพแห่งใหม่นะครับใช้เวลาจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเขาด้วย
2: ล่าสุดเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้และคนงานของบริษัทเอกชนเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเต็นท์สองหลังภายในสุสานออกแล้วนะคะบริเวณนี้พบหลุมฝังศพจำนวน3หลุมค่ะในจำนวนนี้2หลุมลักษณะโบกปูนปิดและมีการติดป้ายประจำหลุมระบุปีที่เสียชีวิตเป็นปี2025และ2026นะคะส่วนอีกหลุมยังไม่มีการโบกปูนปิดทับแต่เริ่มมีกลิ่นเหม็นค่ะทำให้ชาวบ้านกังวลว่าอาจจะมีสารเคมีจากศพสารอะไรบางอย่างจากพื้นที่ฝังศพปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่การเกษตรหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นอบต.เสม็ดใต้เตรียมนำผ้าใบมาปิดคลุมทับบริเวณหลุมศพเอาไว้ก่อนชั่วคราวค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งครับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับได้ติดต่อประสานเพื่อขอนำร่างของพ่อซึ่งเป็นชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังในสุสานหลังเสียชีวิตเมื่อปี2566ครับได้ติดต่อมาขอนำศพออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่สบายใจนะครับหลังจากทราบข่าวโดยระบุว่าเดิมเนี่ยต้องการนำศพของพ่อประกอบพิธีชาปนกิจตามหลักศาสนาพุทธครับแต่น้องชายเนี่ยต้องการทำพิธีตามหลักศาสนายูดาห์ครับซึ่งทางบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการแต่ไม่ทราบนะครับว่านำมาฝังในสุสานแห่งนี้ครับ
3: ตอนนี้ก็ติดต่อมันมี2ที่คือกรุงเทพกับนี
4: ่
3: พอเขาไปกรุงเทพมันเต็มพอเต็มเสร็จมันก็เลยต้องมาที่นี่มาที่นี่เนี่ย
4: ก็คือที่บางคล้า
3: ที่บางคล้าตกเขามาฝังเดือนอะไรปี66
4: อ๋อคือศพแรกเลย
3: ศพแรกเลยอยู่ติดรั้วไปแล้วไปแจ้งกับบริษัทก่อนที่ให้เขามาฝังศพอย่างเงี้ย
4: ก็คือไปแจ้งบริษัทเพื่อที่จะขอนำศพไปทำพิธี
3: อะไรเขาคือเขาพร้อม
0: พรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับและติดตามความคืบหน้าในการจัดการพื้นที่นะครับฝั่งชาวบ้านครับเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการสุสานในชุมชนครับ
2: การนัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่นำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและกลุ่มคปท.วันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะหลักๆผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการดูแลควบคุมพลเมืองอิสราเอลให้เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดค่ะกลุ่มมวลชนร่วมกันทำกิจกรรมโบกธงชาติไทยบริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องถึงชาวอิสราเอลในประเทศไทยขอให้เคารพวัฒนธรรมไทยผู้คนท้องถิ่นและเคารพกฎหมายไทยโดยมีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มคปท.และนักเคลื่อนไหวระดับแกนนำเข้าร่วมอีกหลายคนค่ะมีช่วง

0: นายสนธิบอกว่ารัฐบาลไทยต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทั้งพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่ดูจะไม่เคารพกฎหมายไทยและมีบางกลุ่มที่ทำธุรกิจลักษณะใช้นอมินีชาวไทยกว้านซื้อที่ดินอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราและการขยายศูนย์ชาบัตร
1: นักธุรกิจอย่าว่าแต่ไทยอิสราเอลเลยอินเดียจีนหรือพม่าคำถามนี้คาใจผมคือว่าพวกคุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นคือต้องตอบผมก่อนตรงนี้สองการทำธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทำยังไงคุณอาจมีบริษัทมีนอมินีผมก็จะเสนอว่าไอ้นอมินีกฎหมายนอมินีเนี่ยมันเบาไปโทษมันระหว่าง1ปีถึง3ปี1ปีถึง3ปีถ้าพอผิดแล้วศาลพิพากษาแล้วก็รอลงอาญาใช่ไหมรอลงอาญาไป1ปีถูกไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราแก้กฎหมายนอมินีให้มันสูงถึง5ปีถึง10ปีก็หมายว่าขั้นต่ำที่ดูแค่สาคือ5ปี5ปีนี่รอลงยาไม่ได้แล้ว
2: ข้อเรียกร้องที่ส่งถึงสถานทูตและรัฐบาลอิสราเอลนะครับมี4ข้อครับ1ขอให้บังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยครับ2ไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานไทยดำเนินคดีกับพลเมืองของอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมโดยไม่ให้ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซง3ครับเปิดเผยการถือครองที่ดินให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสตรวจสอบการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยครับข้อสุดท้ายก็คือการส่งสารยุติความรุนแรงร้องขอให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับ
0: ขณะที่อโลนาฟิชเชอร์คัมค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะยอมรับถึงปัญหาชาวอิสราเอลบางส่วนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงพูดถึงแนวทางของสถานทูตในการรับมือค่ะ
3: Don't ignore that there are lots of incidents that were published in the media and indeed they were done by Israelis and this is not only bad in some cases it is illegalAnd the authorities in Thailand should do their utmost to face it. Whatever the means that they have, we are not intervening. We are collaborating with the authorities, because we are not protecting any illegal act. When it comes to misbehavior, we are trying to do our utmost. But when it comes to a campaign of misinformation, and in some cases we have real proofs, and this is why we are talking about sticking to the truth. I think we are the same on the same boat, on the same page, meaning that we have the same goal. And our goal is not to reduce the number of Israeli tourists here. On the contrary, this is to promote tourism, but tourism should be responsible.
2: ทูตอิสราเอลครับตั้งคำถามถึงเป้าหมายในการชุมนุมนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงสัญลักษณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้นั่นก็คือการต่อต้านอิสราเอลและสหรัฐเป็นหลัก
3: Say that what I saw there are signs against Israel against the United States I haven't seen too much resentment against the Israeli tourists and here of course I leave it with several question marksregarding this demonstration
2: ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ทางกลุ่มที่เขาจะจัดงานปีใหม่กลุ่มชาวอิสราเอลในพื้นที่ก็ยังจัดเหมือนเดิมแต่ในฝั่งของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตครับก็ยังไม่สบายใจและเตรียมที่จะยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดนะครับสั่งระงับกิจกรรมของชาวบัตรกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตครับร่วมกับ10เครือข่ายนะครับประกาศนัดรวมตัวเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานปีใหม่และการจัดกิจกรรมที่ชาบัตเฮาส์เนื่องจากภาคประชาชนมีความกังวลครับว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอาจสร้างความขัดแย้งกระทบต่อความไม่ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของคนในพื้นที่ครับ
4: วันพรุ่งนี้ครับที่รวมคนนะเราได้ขอทุกอย่างมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที่ตำรวจนะครับทางกรมน.เราก็ได้แจ้งเขาหมดแล้วว่าเราจะมีการจัดงานอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อยู่ทางฝ่ายนู้นว่าเขาจะเข้ามาดูแลเรายังไงนะครับแต่ส่วนหลักๆนะพวกเราจะดูแลกันเองนะครับ

0: แต่มันก็ต้องดูที่หน้างานว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมที่ชาบัตเฮาส์ครั้งนี้ถูกตั้งคำถามหลายประเด็นด้วยกันนะคะเช่นกรณีที่ตัวแทนผู้จัดงานให้ข้อมูลว่ากิจกรรมที่จัดเป็นพิธีทางศาสนาไม่สามารถยกเลิกได้อ้างว่ามีการขายบัตรไปแล้วจุดนี้ก็มีข้อสงสัยค่ะว่าถ้าเป็นพิธีทางศาสนานั้นทำไมจึงมีการขายบัตรจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงค่ะ
2: ที่จะเข้าร่วมด้วยขายบัตรไปหมดแล้ว800ใบไอ้เงินที่ว่ามาจากการขายบัตรเอาไปทำอะไรเอาไปต้องเอามีแนวโน้มจะเอาไปขยายธุรกิจในประเทศไทยอีกหรือเปล่าเงินที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเป็นเงินตรงไหนที่เข้ามาการจัดพิธีกรรมล้างบาปเนี่ยแล้วมีการขายบัตร VIP อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจำนวนเงินตรงเนี้ยเรายังไม่สืบทราบแท้ชัดคือว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ต่อ1บัตรนะครับ
3: มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือผลกระทบด้านการท่องเที่ยวถ้ามีการยกเลิกการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ออกมาคัดค้านเขามองว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแบบนั้นหรอกเพราะคนที่มาร่วมงานในชาบัตเฮาส์มีการจองห้องพักร้านอาหารรถรับส่งของชาวอิสราเอลด้วยกันเองครับซึ่งคนภูเก็ตแทบไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรแล้วก็กังวลนะครับว่าจะกระทบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นด้วยชาบัตเฮาส์ป่าตองเป็น1ใน5สาขาของบริษัทการชาบัตจำกัดครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็พบว่าแรปไบที่ได้รับสัญชาติไทยเป็น1ในผู้ถือหุ้นและจากการตรวจสอบยังพบว่ามีชื่อของบริษัทแห่งหนึ่งครับที่ใช้ที่อยู่ของชาบัตเฮาส์จดทะเบียนทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารโดยมีกรรมการบางคนของบริษัทการชาบัตถือหุ้นธุรกิจอาหารด้วยครับ
1: ไม่เพียงแต่ไทยนะคะขณะนี้หลายประเทศก็กำลังต้องรับมือกับการขยายตัวของ Data Center ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทใหญ่ๆที่ทยอยเพิ่มการลงทุนด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับ Data Center ขนาดใหญ่พวกเขาต้องเจอกับปัญหาหลายด้านเช่นกันติดตามจากรายงานค่ะ
4: ข้อมูลหรือ Data Center กำลังผุดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกหนึ่งในนั้นอยู่ที่รัฐเกเลตาโรทางตอนกลางของประเทศที่นี่มี Data Center ขนาดใหญ่ของหลายบริษัทชั้นนำตั้งอยู่รวมถึง Microsoft พื้นที่บริเวณนี้มีความได้เปรียบหลายอย่างเช่นมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวต่ำอยู่ใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้และแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญด้านอื่นๆด้วยห่างออกไปไม่ไกลจาก Data Center ของ Microsoft ชาวเม็กซิกันในหมู่บ้านเอลบาลังโกต้องเจอกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันติดต่อกันเนลีการิโยมีลูกสาวฝาแฝดที่คลอดก่อนกำหนดและเผชิญภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างเธอบอกว่าบางครั้งที่ไฟฟ้าดับถึง3หรือ4รอบในวันเดียวกระทบต่อเครื่องผลิตออกซิเจนที่ลูกสาวของเธอจำเป็นต้องใช้ทำให้เธอต้องซื้อถังออกซิเจนเตรียมไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินซึ่งย่อมหมายถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยขณะที่ชาวบ้านบางคนรวมถึงอันโตนิโอโกเมสมองว่าปัญหานี้อาจหมายถึงชีวิตหรือความตายเพราะครั้งหนึ่งที่ไฟฟ้าดับนาน 2-3 วันเขาไม่มีอินซูลินเหลือไว้ให้ฉีดเนื่องจากเก็บในตู้เย็นไม่ได้เช่นเดียวกับสถานพยาบาลในชุมชนแห่งนี้ที่ต้องทิ้งวัคซีนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟฟ้าดับมาแล้วถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2025ทำให้ต้องส่งยาไปเก็บรักษาไว้ในโรงพยาบาลที่อยู่ห่างออกไปไกลถึง50กิโลเมตรด้านผู้เชี่ยวชาญและสมาคมอุตสาหกรรม Data Center แห่งเม็กซิโกยืนยันว่าปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอไม่ได้เกิดจากการใช้ไฟฟ้าของ Data Center โดยตรงอย่างที่ชาวบ้านบางส่วนสงสัยแต่เป็นผลจากโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอโดยบรรดาผู้ประกอบการ Data Center พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของตนเองขณะที่กระทรวงพลังงานเม็กซิโกยอมรับว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม Data Center กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
5: Qué estamos haciendo
4: Claudia Sheinbaum ประธานาธิบดีเม็กซิโกระบุว่าเม็กซิโกจำเป็นต้องมี Data Center เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแ ต่ไม่เห็นด้วยที่ประเทศจะกลายเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการจากต่างประเทศเนื่องจาก Data Center เหล่านี้ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมากแม้ว่าสมาคมอุตสาหกรรม Data Center จะยืนยันว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลดการใช้น้ำในการดำเนินงานลงไปมากแล้วก็ตามผู้นำเม็กซิโกยังย้ำด้วยว่ารัฐบาลเม็กซิโกยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอื่นๆเช่นภาคการผลิตที่สามารถสร้างงานได้มากกว่าและกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าเพราะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม Data Center จำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบและคำนึงถึงข้อจำกัดของประเทศด้วยปฐพีเรืองศรีไทย PBS รายงาน
3: กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากมีการตรวจสอบในเบื้องต้นครับวันนี้รองผู้ว่ากทม.เข้าไปชี้แจงกับกรรมาธิการการสื่อสารของสภานะครับยืนยันครับตอนนี้ผู้ว่ากทม.สั่งให้แต่ละเขตไปสำรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสรุปผลในวันพรุ่งนี้ครับคณะกรรมาธิการการสื่อสารของสภาครับได้เปิดห้องนะครับให้รองผู้ว่ากทม.เข้าชี้แจงหลังจากพบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งกทม.กรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงานกรมโรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโยธาธิการและผังเมืองมีกปน.และกฟน.ครับเข้าชี้แจงร่วมด้วยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.นะครับเปิดเผยข้อมูลการสำรวจของกทม.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลครับให้กับกรรมธิการได้รับทราบพบว่าในกรุงเทพเนี่ยมีกิจการ Data Center 49แห่งครับแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งนะครับที่ขออนุญาตจากกทม.เรียบร้อยแล้วส่วนอีก43แห่งครับอยู่ตามอาคารต่างๆแบ่งเป็น10แห่งเนี่ยเป็นของภาครัฐโดย1ในนั้นเป็นของกทม.เองครับแต่เป็นการใช้ Data Center ภายในไม่ได้ใช้เพื่อการบริการหน่วยงานอื่นนะครับโดยจะเป็นการใช้สำหรับเก็บข้อมูลขององค์กรส่วนอีก33แห่งครับเป็นของภาคเอกชนที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพนายพรพรมบอกว่าผู้ว่ากทม.สั่งการสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสถานที่กิจการ Data Center ทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมสรุปผลรวมถึงปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับพรุ่งนี้ขณะเดียวกันก็เตรียมพูดคุยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อร่วมกันประเมินผลกระทบในการใช้น้ำใช้ไฟครับ
6: ต้องเริ่มจากคำนิยามแล้วก็หลังจากที่ประชุมเนี่ยมีอนุ4ด้านที่เขาจะมีพูดคุยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านจัดพื้นที่อะไรต่างๆผมคิดว่าพอได้ข้อสรุปจากอนุต่างๆเนี่ยจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
7: จะได้ข้อสรุปเมื่อไหร
6: ่ก็คิดว่าทุกอย่างต้องเสร็จภายใน1เดือนแต่เข้าใจว่าประชุมมาแล้วอาทิตย์นึงถึงเกือบอาทิตย์นึงนะครับก็น่าจะต้องมีประชุมอัปเดตเข้าใจว่าเดี๋ยวการมีเรียกประชุมอันนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้านัดก็เราก็ยินดีไปให้ข้อมูลที่เราทำก็วันนี้มาคณะกรรมการก็ชี้แจงข้อมูลตามที่ได้บอกสื่อมวลชนนะ
1: ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมบอกว่าผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดเผยถึงข้อกังวลต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกลุ่มทุน Data Center ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยยอมรับว่าระเบียบและกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบันขยับตัวล่าช้าและโตไม่ทันการลงทุนจนเกิดช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายค่ะประธานคณะกรรมการการสื่อสารบอกว่าคณะกรรมการชุดที่แล้วเคยตั้งข้อสังเกตและเตือนไปถึงการเข้ามาของกิจการ Data Center มาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือรวมทั้งจัดระเบียบและจัดโซนนิ่งพื้นที่แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนมาเกิดกระแสการตื่นตัวของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งศูนย์ข้อมูลมาตั้ง Data Center นายอลงกฤษชี้ว่าจากการสอบถามหน่วยงานหลักพบว่าปัญหาสำคัญเกิดจากการขาดการประสานงานและกรอบกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมค่ะ
3: วันนี้ตัวแทนของหน่วยงานที่เข้าชี้แจงนะครับมีอย่างน้อย2หน่วยงานครับที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างกปน.เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยได้รับการติดต่อขออนุญาตใช้น้ำในกิจการ Data Center เลยนะครับสำหรับกปน.ที่ดูแลเรื่องน้ำส่วนกรมโรงงานบอกว่ากิจการ Data Center ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายที่มีอยู่ครับดังนั้นกรมโรงงานเนี่ยไม่มีอำนาจเข้าไปควบคุมครับส ำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับตอนนี้สภาพัฒน์ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ชุดมีอธิบดีจากกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นประธานครับเพื่อเร่งจัดทำคำจำกัด

0: ความของ Data Center ให้ชัดโดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าการใช้น้ำระบายความร้อนการจัดทำ EIA ตลอดจนการจัดทำผังเมืองเพื่อกำหนดโซนนิ่งนายอลงกฎเนี่ยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเป็นรูปธรรมภายใน1เดือนครับและวันที่28กันยายนนี้คณะกรรมการการสื่อสารนะครับมีกำหนดการลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจกิจการ Data Center ที่อยู่ในกรุงเทพ2แห่งด้วยกันไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่จริงครับจากนั้นจะนำข้อมูลมาประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันมาตรการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายต่อไปครับ
1: นอกจากการขยายตัวของ Data Center ค่ะก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ำความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะคะก็คือเหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วย่านถนนพระราม3ค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ยืนยันบอกตอนนี้จุดนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยบอกว่าเป็นเพียงแค่รอยรั่วซึมตอนนี้สั่งการให้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นแล้วก็เดินหน้าในการรับมือฟื้นฟูนะคะแต่การลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอวิกฤตครั้งใหม่เป็นท่อระบายน้ำเก่าที่ลึกลงไปอีกประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะมีน้ำมันปนเปื้อนอยู่ปริมาณมากโดยเตรียมเปิดพื้นผิวถนนกว่า200เมตรเพื่อเร่งดูดออกค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนระดมเครื่องจักรเปิดพื้นผิวถนนริมทางรถไฟบริเวณจุดกลับรถถนนพระราม3เขตคลองเตยค่ะเพื่อตรวจสอบจุดรั่วไหลแนวส่งท่อน้ำมันซึ่งขณะนี้ขุดลึกลงไปแล้วประมาณ5เมตรนะคะลึกกว่าท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง2ท่ออยู่ที่ความลึก 2.5 และ 2.7 เมตรค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้บอกว่าไปพบน้ำมันปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกปริมาณมากค้างอยู่ในท่อระบายน้ำเก่านับว่าเป็นจุดวิกฤตใหม่จึงเร่งประชุมด่วนและเตรียมแนวพื้นผิวตลอดแนวท่อระยะทางกว่า200เมตรเตรียมเปิดพื้นผิวจุดนี้ภายในคืนนี้เพื่อดูดของเหลวทั้งหมดในท่อระบายน้ำเก่าออกนะคะก่อนจะต้องค้นหาจุดรั่วไหลของน้ำมันเพิ่มเติม
2: ว่าตอนนี้จุดที่เราเจอท่อระบายน้ำเก่าปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยจะมีการสูบน้ำออกให้หมดค่ะ
3: จุดที่เจอมีนัยยะสำคัญมากขนาดไหนที่ว่าเราจะต้องตามดู
2: เออจริงๆจุดนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นพอสมควรแล้วก็พบว่ามันเป็นท่อระบายน้ำเก่าก็ต้องดูสาเหตุว่ามันมาจากอะไรนะคะถ้าพบว่ามันสาเหตุมาจากอะไรก็จะดำเนินการต่อเช่นเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นการก่อสร้างหรือการวางแนวท่อที่อาจจะไม่ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมาตรวจสอบต่อไปแต่ว่าโดยท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยสั่งการแล้วว่าต้องทำให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะคะว่าต้องหาจุดให้เจอให้ได้นะคะแต่ว่าเราเจอแล้วว่ามันจุดที่มันวิกฤตมันอยู่ตรงไหนค่ะ
0: ส่วนแผนขั้นที่2ครับหลังจากดูดของเหลวที่มีน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำแล้วคือการค้นหาจุดรั่วซึมแนวท่อส่งน้ำมันครับถ้ายังหาไม่เจอภายใน24ชั่วโมงนะครับจะปรับแผนให้คลังน้ำมันเอกชนครับส่งน้ำมันเข้าท่อแล้วก็เปิดแรงดันอาจจะทำให้เห็นแนวรั่วซึมเพื่อซ่อมแซมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แผนขั้น2นี้ต้องวางแผนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครับเพราะในรัศมีการทำงานมีชุมชนอาศัยอยู่ด้วยด้านหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยครับบอกว่าขณะนี้กำหนดพื้นที่เป็น3โซนนะครับโซนสีแดงหรือว่าฮอตโซนกำหนดระยะ50เมตรจากบริเวณจุดขุดเจาะและแนวท่อส่งน้ำมันเป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดครับโซนถัดมาเป็นโซนสีเหลืองหรือวอร์มโซนครับกำหนดระยะประมาณ100เมตรเป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติการและควบคุมความปลอดภัยครับโซนสุดท้ายเป็นสีเขียวหรือว่าคูลโซนนะครับกำหนดระยะประมาณ200เมตรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไปครับซึ่งแนวเปิดพื้นผิววันนี้จะมี3จุดตามกราฟิกบนหน้าจอนะครับรัศมีนี้มีชุมชนรอบข้างครับจึงขอความร่วมมือไม่ทำกิจกรรมก่อประกายไฟเช่นการทำงานตัดเชื่อมหรือการทำกับข้าวครับ
4: ครับเราจะมีป้ายติดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ประกายไฟนะครับห้ามตัดห้ามเจาะห้ามเชื่อมทุกกรณีนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นในกรณีที่เราไม่มีงานพัดเพิร์กที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบในเรื่องของ LEL นะครับในเรื่องของพิกัดการระเบิดนะครับก็คือถ้าพิกัดของเสี่ยงเนี่ยก็คือเราจะกำหนดไว้ที่ความปลอดภัยสูงสุดก็คือไม่เกิน5นะครับสูงสุดนี่คือปลอดภัยเลยนะครับแต่ถ้าเกิน10เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการ โฟลว์อากาศนะครับให้ค่า LEL เนี่ย

0: ี้นะครับไม่มีค่า LPL เพิ่มเติมนะครับจะอยู่ในระหว่างที่ประมาณสัก3-4-5ประมาณนี้ครับอยู่ในระหว่างของความปลอดภัยนะครับแต่เรามีการกำหนดค่าอยู่ตลอดเวลาทุก1ชั่วโมงครับ
1: ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุไม่ถึง100เมตรกังวลเมื่อเจ้าหน้าที่ยังค้นหาจุดรั่วซึมของน้ำมันไม่ได้นะคะซึ่งบริเวณนี้มีอาคารพาณิชย์อยู่12คูหาด้วยกันมีห้องเช่าด้านหลังอีกหลาย10ห้องค่ะถูกประกาศอยู่ในพื้นที่โซนสีเหลืองรัศมี100เมตรค่ะ
2: ก็มีความกังวลเหมือนกันแหละครับแต่เราก็รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบ่อมันมีท่อน้ำมันอยู่แล้วพอเราอยู่มา30กว่าปีเราก็รู้ว่าครับ
3: ที่อยู่ครับเขาประกาศอะไรบ้างครับห้ามอะไรบ้าง
2: ก็เนี่ยครับว่าไม่ให้มีเปลวไฟใน
3: มาบอกก็ใส
2: ่กันก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเหมือนกันครับ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันรั่วบอกว่าจุดที่1ที่พบรอยรั่วซึมแต่รอยนี้ไม่ได้ใหญ่มากครับส่วนจุดที่2ยังไม่พบรอยรั่วซึมใดๆแต่สามารถแก้ไขปิดรอยรั่วได้นะครับโดยบริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อเส้นนี้ก็คือบริษัทบางจากโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวครับจะส่งไปยังคลังน้ำมันของท่าอากาศยานดอนเมืองและปลายทางที่บางปะอินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายพิพัฒน์กล่าวย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วมีการดำเนินการทดสอบตลอดแนวเส้นทางการส่งครับพบว่าคุณภาพของท่อยังสมบูรณ์แต่ไม่มั่นใจว่าจุดที่รั่วซึมเกิดจากสาเหตุใดครับต้องรอให้ฝ่ายวิศวกรดำเนินการ
5: ไม่ได้ผิดพลาดว่าเป็นการรั่วแต่เป็นการซึมออกมาเท่านั้นเองแต่ความสับสนนะครับหรือความที่ไม่ชัดก็บางท่านก็บอกว่า3สัปดาห์แล้วที่ได้กลิ่นน้ำมันบางท่านก็บอกว่าเพิ่งได้กลิ่นซึ่งก็อาจจะอยู่ในระยะที่ใกล้จุดหรือไกลจุดถ้าคนที่อยู่ไกลก็เพิ่งอาจจะได้กลิ่นก็ได้แต่เขาคนอยู่ที่ใกล้ๆก็อาจจะได้กลิ่นเลยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วจากที่ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนนั้น
6: ยังไม่ต้องขึ้นย้ายประจำตัวหรือออกข
5: ึ้
6: นย้าย
5: ตรงนี้เราคงจะดูแลด้วยความใกล้ชิดนะครับโดยทางปภ.กับทางกรุงเทพมหานครครับ
1: บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดค่ะออกหนังสือชี้แจงนะคะระบุว่าบริษัทในฐานะผู้ดำเนินกิจการระบบท่อขนส่งน้ำมันกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือความเสียหายส่วนใดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทพร้อมรับผิดชอบภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้ค่ะสำหรับบริษัทบัฟขนส่งทางท่อเป็นเจ้าของระบบท่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นบางจากจนถึงคลังน้ำมันช่องนนทรีตลอดไปตามเส้นทางขนส่งน้ำมันไปถึงคลังน้ำมันอากาศยานดอนเมืองคลังน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงคลังน้ำมันภาคพื้นดินที่คลังน้ำมันบางปะอินบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นแนวท่อที่บริษัทได้ให้สิทธิ์โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการใช้และบริหารทรัพย์สินของระบบท่อส่งน้ำมันเส้นนี้แก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2565และบอกว่าระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อดำเนินการภายใต้มาตรฐานระบบการวางท่อสากลระบบท่อมีมาตรการดูแลรักษาอยู่ในสภาพดีมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อเป็นประจำรวมทั้งตรวจสอบการรั่วไหลของท่อมีการประเมินอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง80ปีค่ะ
4: การอภิปรายงบปี70ที่ลากเลยมาสู่วันที่4นะครับตั้งเป้าวันนี้จะปิดประชุมทุ่มหนึ่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่วันนี้เป็นคิวการอภิปรายงบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระและอัยการครับฝ่ายค้านก็เลยใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเสมือนประหนึ่งเป็นการซักฟอกกกต.ครับเป็นการอภิปรายงบนะแต่จี้ไปที่กกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.ครับใช้คำค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกว่าเป็นอาชญากรรมทางประชาธิปไตยเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณยานีไหว้ครูครับ
7: ฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จับมือการถล่มกกต.ผ่านคดีหัวสว.ค่ะในเมื่อไม่สามารถอภิปรายผ่านรายงานของกกต.ได้ก็ต้องใช้เวทีงบประมาณนี่แหละค่ะผลิตวัชรศิลป์และสสพรรคประชาชนรวมถึงสสพรรคประชาธิปัตย์จัดชุดใหญ่ค่ะอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการในมาตรา32ซึ่ง

ประมาณของสำนักงานกกต.ค่ะโดยชี้เนื้อหาเกี่ยวกับงบในการจัดเลือกสว.ให้มีความน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมและโยงไปถึงคดีหัวสว.นั่นเพราะไม่มั่นใจค่ะว่างบที่จะอนุมัตินั้นจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยค่ะโดยย้ำว่ากังวลใจว่ากกต.บางส่วนอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ตั้งแต่แรกหรือไม่

0: มกันใช่ไหมว่าจะ
1: ตอน2วันที่ผ่าน
2: ท่านประธานครับ
1: ผมย้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับท่านประธานโครงการนะครับกิจกรรมท่านเป็นกรรมาธิการท่านน่าจะคุ้นชินกับโครงการนี้อยู่แล้วครับ
0: คุณ
1: นี่ครับกิจกรรมหลักที่2ครับ
0: ให้คุณผลิตเข้าวาระ2
1: ครับ
3: คือท่านประธานถ้าท่านเข้าวาระ2นี่ผมจะไม่ติดใจและจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วง
1: ผมเข้าไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านเข้ามากับผมหรือเปล่าครับ
3: ผมฟังอยู่ครับ
0: คุณผลิตอย่าเพิ่งต่อเราต่อเถียง
3: คือ
0: ค
3: ุ
0: ณนัชนนท์เอาให้จบเราจะได้เดินหน้ากัน
3: ได้เอาอย่างงี้ครับท่านประธานเป็นข้อตกลงว่าผมถ้าท่านปริยังอภิปรายอยู่ในวาระประเด็นที่พวกผมสนใจผมไม่ลุกขึ้นประท้วงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านออกนอกที่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นผมก็ขออนุญาตจะให้ท่านเข้าสู่วาระโอเคนะครับ
4: คุณจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการก็ชี้แจงว่าไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของอนุกรรมการกกต.ในคดีหัวสว.และแสดงความมั่นใจถึงที่มาที่ไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติก่อนจะยืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากในการจัดสรรงบประมาณและทิ้งท้ายว่าหากบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายก็ไม่พ้นในการตรวจสอบหรือว่าการฟ้องร้องเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะส่วนที่ทางการลงมติวาระ3ก็จะลงในช่วงค่ำนี้ค่ะโดยพรรคร่วมรัฐบาล16พรรค291เสียงข้างมากยังเป็นต่อขณะที่ฝ่ายค้าน6พรรคค่ะหากประเมินจากการลงมติรายมาตราฝ่ายค้านลงมติไม่เห็นด้วยเว้นแต่พรรคกล้าทำค่ะงดออกเสียงซึ่งคาดว่าการโหวตวาระ3ก็ไม่น่าจะต่างจากนี้และเมื่อโหวตเสร็จสิ้นค่ะตามขั้นตอนก็จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งนัดประชุมแล้วในวันพรุ่งนี้11กันยายนค่ะการใช้โอกาสพิจารณางบประมาณของสำนักงานกกต.อภิปรายถึงคดีหัวสว.ประมวลได้ว่าเป็นการแก้เกมทางการเมืองของพรรคประชาชนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าถูกสกัดไม่ให้อภิปรายรายงานประจำปีของกกต.เพราะมีการพาดพิงถึงคดีหัวสว.ซึ่งจะมีการลงมติชี้ขาดผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนนี้เพราะเดิมทีพรรคประชาชนวางเป้าว่าจะอภิปรายในการประชุมสภาประจำสัปดาห์ซึ่งก็คือวันนี้ก่อนที่จะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากพิจารณางบประมาณเสร็จไม่ทันตามกรอบเวลาจึงใช้โอกาสนี้สวนกับพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะประธานสภาแจ้งเราว่าจะพิจารณารายงานกกต.สัปดาห์หน้า17กันยายนซึ่งล่วงเลยช่วงเวลาการกดดันติดตามในคดีหัวสว.ไปแล้วค่ะส่วนภาพรวมในวันนี้ในการอภิปรายนะคะงบประมาณของกกต.ค่ะส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ต่างสลับลุกขึ้นกันอภิปรายนะคะพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวสว.หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการแถลงข่าวไปแล้วค่ะในขณะที่สุภชัยนะคะใจสมุทรนะคะส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะก็แฉว่ามีเอกสารลับค่ะไปถึงประธานกกต.และ DSI ค่ะอ้างถึงขบวนการข่มขู่พยานเท็จเพื่อล้มพรรคภูมิใจไทยค่ะ
5: ขอบคุณคุณยานีครับ
6: วันเสาร์นี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเรียกประชุมส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำของพรรคนะคะคาดว่าก็น่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์การเมืองในภาพรวมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีศึกซักฟอกอีกก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เวียดนามนะคะขณะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันถึงข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันไม่มีความขัดแย้งอะไรค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดชัดบอกยังไว้ใจได้แม้ว่าตอนนี้จะมีกระแสน้ำเงินดึงเขียวมาร่วมรัฐบาลก็ตามค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ปฏิเสธความรู้สึกกังวลหรือหวั่นไหวหลังมีกระแสข่าวน้ำเงินดึงเขียวมาร่วมรัฐบาลพร้อมย้ำนับตั้งแต่ตกลงร่วมรัฐบาลจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.อนุทิน2จนถึงวันนี้ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไร้ความขัดแย้งยังคงทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดและยังคงเดินหน้าต่อไปอีก2ปีและจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปอย่างเต็มที่โดยนายจุลพันธ์ชี้ว่าถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นจริงตามกระแสพรรคเพื่อไทยก็ยังคงไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยเวลานี้วินาทีนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรพร้อมชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังดำเนินการภายในที่เป็นภารกิจของพรรคค่ะ
7: ไว้ใจได้ครับไม่ได้มีอะไรนาทีนี้มันไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่าไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆนะครับวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับส่วนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับการดำเนินการส่วนภายในเรื่องของพรรคเนี่ยก็เป็นภารกิจภายในซึ่งเราไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนตัวรัฐเนี่ยนะครับท่านนายก

0: อนุทินนะครับเป็นนายกมีคณะรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบพวกผมเองอย่างผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของครม.นะครับก็พร้อมที่จะทำงานให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่ได้มีข้อขัดแย้งหรือไม่ได้มีข้อห่วงใยใด
1: ๆที่น่าสนใจคือภารกิจของนายกวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลจะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตามรายงานข่าวนะครับนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหลังกลับมาจากนอร์เวย์จะเรียกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือนอกรอบครับนัดคุยกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วนหลังจากนั้นนายกก็มีภารกิจที่ต้องไปต่างประเทศต่อถูกต้องไหมครับเรื่องที่คุยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่นัดบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคุยกันวันเสาร์นี้ครับซึ่งวันเสาร์เนี่ยนายอนุทินก็เรียกส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำพรรคนะครับประชุมด้วยกันณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยครับคุยเรื่องอะไรบ้าง 1. คาดว่ามีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองนะครับ 2. ก็คือข้อกำชับต่างๆเพราะนายกต้องไปต่างประเทศไปเวียดนามช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ครับ
2: และเนื่องจาก13กันยายนค่ะพรรคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเครือข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนหรือไอลอเขานัดจัดกิจกรรมเพื่อกดดันกกต.สั่งฟ้อง229คนคดีหัวเลือกสว.ต่อศาลฎีกาและต่อเนื่องเลย14กันยายนกกต.นัดประชุมลงมติชี้ขาดเรื่องนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยจากนั้นไล่มาเลยนะคะ14กันยายนส.ส.ต้องร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีวาระสำคัญยติดับไฟใต้และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ปี67และ68โดยการอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะการพาดพิงกล่าวหาให้ร้ายบุคคลที่3ก็อาจจะต้องใช้ฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาดำเนินการด้วยค่ะ
1: หลายที่หลายโครงการแล้วนะครับที่เราไปตรวจสอบเรื่องของโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับวันนี้เป็นเคสที่มุกดาหารนะครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณที่ใช้ความเหมาะสมและความคุ้มค่าถนนหน้าวัดสุภากรนิคมธรรมารามเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับนี่เป็นหนึ่งในโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์นะครับจุดนี้มีการตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์62ต้นใช้งบ7ล้าน4แสนบาทครับจากการสำรวจจุดนี้พบว่ามีการตั้งเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 15-17 เมตรอีกจุดก็คือบริเวณแยกโรงพยาบาลสนามกีฬาเทศบาลครับตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์64ต้นทั้ง2โครงการครับมีการปรับปรุงและก่อสร้างถนนรวมอยู่ด้วยซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี66นะครับรวมงบประมาณมากกว่า15ล้านบาททำให้มีข้อสังเกตครับทั้งเรื่องงบประมาณและความคุ้มค่านายฉลองบุตรการนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยบอกว่าโครงการนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ปี66ครับเพิ่งจะหมดสัญญารับประกันการชำรุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับในใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายหรือ BOQ ทางสำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่ได้แพงเกินจริงขณะที่การตั้งเสาไฟฟ้าดังกล่าวครับเป็นประโยชน์กับคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะหน้าสนามกีฬาครับที่เดิมเขาบอกว่ามันมืดมานานไม่มีใครก้าวมาออกกำลังกายทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแต่พอติดเสาไฟอันนี้ท้องถิ่นเขาว่าอย่างนั้นนะฮะพอติดเสาไฟเนี่ยคนก็มาทำกิจกรรมกันมากขึ้นครับ
3: ครับตามแบบมาตรฐานของนวัตกรรม
4: ที่กำหนดมา
3: ที่กำหนดมาครับคุณ
4: ที่การที่มีการตรวจสอบของสตง.เป็นไงครับ
3: ทราบว่าสตง.ตรวจสอบแล้วนะครับก็ถือว่าให้ผ่านนะครับให้ผ่านเป็นไปตามที่ตามมาตรฐาน
2: เมื่อวานนี้นายอิทธิพลชนทราศิริส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนค่ะอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70โดยขอปรับลดงบประมาณของอปท.บอกว่าโครงการเสาไฟนวัตกรรมมีราคาแพงผิดปกติ 4-10 เท่าของราคาที่จัดซื้อและอาจจะเปิดช่องล็อกสเปคอย่างถูกกฎหมายราคาเสาไฟนวัตกรรมเนี่ยสูงถึงต้นละ 6-70,000 บาทนะคะแต่พอเอาไปเทียบกับราคาที่อปท.เคยจัดซื้อเองตามปกติจะอยู่ที่ราคาต้นละ 6,900 ถึง 16,500 บาทเช่นเทศบาลตำบลหนองบัวลายอำเภอบัวลายอบต.เมืองปราสาทอำเภอโนนสูงและอบต.พญาเย็นอำเภอ

0: ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: แล้วปัญหาสำคัญครับคือผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคาต้นทุนครับไอ้ราคา 70,000 บาทต่อต้นเนี่ยตั้งมาจากอะไรไม่มีใครตรวจสอบได้ครับแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าวิธีการทำแบบนี้วิธีการหัวกันแบบนี้ทางปฏิบัติมันทำกันอย่างไรครับวันนี้ผมขอเล่าผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ด้วยครับวิธีการหัวเรื่องบัญชีนวัตกรรมครับนี่ง่ายมากครับเริ่มจากครับมีเซลล์ครับก็นำสินค้าบัญชีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยวิ่งไปหานายกอบต.ต่างๆไปเสนอสินค้านวัตกรรมครับแล้วก็บอกว่าได้ชัวร์เดี๋ยวจัดการให้แถบเอกสารทำให้ได้หมดครับนายกแค่เอาเข้าแผนขอเข้ามาครับได้แน่นอน
2: โครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ท้องถิ่นตามบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับพบตั้งแต่ปี63ถึงปี67ดำเนินการติดตั้งในท้องถิ่นมากกว่า563แห่งครับใช้งบทั้งสิ้นมากกว่า 14,000 ล้านบาทนะครับและในปีงบประมาณปี2570มีการเสนอของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น471โครงการครับงบมากกว่า 3,300 ล้านบาทที่ผ่านมาปปช.เคยเตือนนะครับบอกว่ากลไกบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเปิดช่องให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีการแข่งขันราคานำไปสู่ความเสี่ยงครับเรื่องของการผูกขาดแล้วก็เปิดช่องว่างทางกฎหมายนำไปสู่ตลาดผู้ขายเป็นผู้ผูกขาดครับ
0: แต่ละวันมีหญิงไทยเป็น10คนนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบโดยอ้างว่าถูกในหน้าเถื่อนหลอกไปทำงานนวดแฝงการขายบริการล่าสุดค่ะมีหญิงไทยที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือไถ่ตัวกลับมานะคะเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย2คนที่ DSI ตั้งเรื่องในการสอบสวนขยายผลโยงไปถึงขบวนการในหน้าติดตามทั้งหมดใน The Exit กับคุณวาทินีนวริศบินค่ะ
3: ที่กองคดีค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษและมูลนิธิอิมมานูเอลเข้ารับตัวหญิงคนนี้ที่สนามบินดอนเมืองเธอได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนเกือบ2เดือนที่ถูกกักขังให้ทำงานในสภาพบังคับในร้านนวดแฝงค้าประเวณีแห่งหนึ่งของชาวบังกลาเทศที่เมืองอัจมานโดยมีสัญญาหนี้ติดตัวหรือติดแทร็กอีกหลายหมื่นบาทและเสี่ยงกับการถูกขายต่อให้กับนายจ้างคนอื่นเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่านายหน้าคนไทยชวนไปที่นั่นแม้รู้แต่แรกว่าไปทำงานนวดแฝงค้าประเวณีแต่สภาพที่เจอเป็นสิ่งอยู่เหนือความคาดหมายทำให้เธอดิ้นรนขอความช่วยเหลือกลับไทยแชทขอความช่วยเหลือส่งถึงมูลนิธิอิมมานูเอลตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ไปถึงพิกัดที่เธอส่งมาเป็นร้านนวดสปาแห่งหนึ่งในเมืองอัจมานทุกวันต้องให้บริการลูกค้าไม่น้อยกว่า7คนในห้องที่ทางเข้าปิดล็อกมีคนคุมเฝ้าตลอดเวลาเธออ้างว่าหลงเชื่อคำขายฝันของนายหน้าเถื่อนจนอยู่ในสภาพติดแทร็กกลายเป็นหนี้ 70,000 บาทถูกส่งต่อให้นายจ้างร้านนวดผิดกฎหมายรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้แรงงานชาวอินเดียและบังกลาเทศเป็นหลัก
4: ไปหาเขาก็เลยแบบคุยสั่งเขาไปดูแบรนด์ไปทำงานนวดอะไรเงี้ยได้รอบละร้อยทำงานถึง10นาทีมาถึงก็ได้รอบละ50เป็นงานนวดแฝงนวดสปาเรารู้เราก็รู้อยู่ว่าถ้ามันเป็นเหมือนตรงเนี้ยมันไม่ได้นวดมันนวดนิดหน่อย
3: นี่แทร็กมาจากค่าตั๋วเครื่องบินวีซ่าท่องเที่ยวค่าพาสปอร์ตค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นายหน้าโฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าบินฟรีรายได้ดีทำงานก่อนผ่อนจ่ายทีหลังไม่เกิน2เดือนหมดแทร็กก่อนหน้านี้หญิงไทยอีกคนที่สมัครไปทำงานนวดสายขาวแต่งงานไม่ตรงปกได้รับความช่วยเหลือกลับไทยปลายเดือนกรกฎาคมหลังครอบครัวโอนเงิน 80,000 บาทเป็นค่าไถ่ตัวนี่แทร็ก 85,000 บาททำให้เธอตกอยู่ในสภาพถูกกักขังบังคับทำงานนวดแฝงขายบริการที่อาคารแห่งหนึ่งในเมืองอัจมานย่านเดียวกันกับหญิงไทยที่เพิ่งกลับมาเธอเล่าว่านายจ้างชาวจีนยึดพาสปอร์ตบังคับขายบริการจนสุขภาพทรุดโทรมทั้งยังข่มขู่จะขายต่อหากไม่ยอมทำงานตามที่สั่ง ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีหญิงไทยทั้ง2คนเป็นผู้เสียหายอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายนายหน้าตั้งแต่เป็นธุระจัดหาและนำพาคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายใน UAE โดยไม่เข้าระบบกรมการจัดหางาน

0: การหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการไปทำงานด้านการนวดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียกเขาเรียกว่าค่าแท็กค่าแท็กก็คือเป็นค่าใช้จ่ายรวมนะครับในเรื่องการพาไปต่างประเทศตั้งแต่ค่าตัววินวีซ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจะมีการขายตัวของผู้เสียหายรายนี้ต่อไปจนไปถึงร้านสุดท้ายนะครับที่เป็นร้านนวดของชาวบังกลาเทศเพื่อขยายผลเช่นกันนะครับเพราะว่าเราต้องการตัดวงจรตั้งต้นที่ประเทศไทยว่าใครเป็นกลุ่มในหน้าเครือข่ายแต่ที่สำคัญเนี่ยก็เรียกว่าในความผิดเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นมูลฐานหลายฟอกเงินด้วยนะครับทางกองคดีค้ามนุษย์ก็จะมีการขยายผลไปเรื่อยเส้นทางการเงินเพื่อจะดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและตัวเครือข่ายทั้งหมด
1: มีข้อมูลว่าร้านให้บริการนวดที่ UAE มี3แบบแบบแรกเป็นร้านนวดถูกกฎหมายมีความปลอดภัยเรียกว่านวดสายขาวอีกแบบเรียกว่านวดแอบเป็นร้านจดทะเบียนตามกฎหมายเช่นกันแต่แฝงค้าประเวณีส่วนร้านประเภทที่3เป็นแหล่งค้าประเวณีสายดำลักลอบเปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายในตึกหรือวิลล่าเรียกกันว่านวดตรง
2: ในแต่ละวันนะครับมีเคสที่ทั้งโทรศัพท์เข้ามานะครับทางฮอตไลน์มีเคสที่ทั้งมาปรากฏตัวที่ศาลของชุนใหญ่นะครับเรียกว่า 4-5 เคสเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับ 4-5 เคสนะก็ลองคิดดูว่า4คนนี่ก็ประมาณเป็น20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันสะท้อนถึงความร้ายแรงความรุนแรงของสภาวะปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับ
1: กองสุนใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตให้ข้อมูลว่าทุกเดือนมีคนไทยไม่น้อยกว่า300คนขอความช่วยเหลือมาที่สถานกองสุนใหญ่ณเมืองดูไบอ้างว่าถูกนายหน้าเถื่อนหลอกทำงานนวดแฝงค้าบริการยึดพาสปอร์ตบังคับค้าประเวณี2ปีมานี้มีการส่งกลับคนไทยลักลอบทำงานเกือบ 8,000 คนในจำนวนนี้ถูกดำเนินคดีลักลอบทำงานผิดกฎหมาย456คดีกวาทินีณวริศวินไทย PBS รายงาน
3: ในช่วงที่ผ่านมาครับรัฐบาลไทยมีมาตรการในการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นมันจึงมีคำถามตามมาเรื่องของรถยนต์สันดาปที่ขายอยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงบางเจ้ามีโรงงานอยู่ในประเทศไทยดังนั้นการที่บอร์ดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเคาะมาตรการด้านภาษีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีผลตามมาเสมอครับหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1ปี2569ครับอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าบอร์ด EV เนี่ยเห็นชอบในหลักการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ3ระดับนะครับหรือว่า3เทียร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแทนการใช้งบประมาณสนับสนุนและการดึงดูดการลงทุนลดการนำเข้าส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์พวงมาลัยขวาและเพิ่มมูลค่าของชิ้นส่วนภายในประเทศครับรายละเอียดของภาษีทั้ง3ระดับนะครับจะแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจและการลงทุนครับระดับที่1จะเป็นอัตราภาษีต่ำที่สุดสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ในประเทศและมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในสัดส่วนที่สูงหรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในไทยครับถ้าเป็นระดับที่2อัตราภาษีปานกลางสำหรับผู้ที่นำเข้ารถยนต์เข้ามาเพื่อทดลองตลาดหรือเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนมีการวางแผนที่จะผลิตรถยนต์ในไทยควบคู่ไปด้วยอัตราภาษีกลุ่มนี้จะสูงกว่ากลุ่มแรกเล็กน้อยครับส่วนระดับที่3อัตราภาษีสูงที่สุดสำหรับผู้ที่นำเข้ารถยนต์เข้ามาจำหน่ายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีแผนในการลงทุนหรือการผลิตในประเทศครับ
4: มาตรการนี้รัฐบาลต้องการสกัดกั้นการนำเข้ารถยนต์ที่สูงเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อฐานการผลิตในประเทศค่ะคาดว่าอัตราภาษีในกลุ่มนี้จะสูงกว่าเกณฑ์ปัจจุบันที่เก็บอยู่ที่ราว 10%โดยจะเริ่มใช้กับกลุ่มรถยนต์นำเข้าเพียงอย่างเดียวหรือมาตรการเก็บภาษีสูงสุดก่อนนะคะเพื่อลดการนำเข้าและเร่งเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศส่วนประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอให้มีการปรับสูตรการสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะการปรับภาษีสรรพสามิตครั้งนี้มีเป้าหมายให้ค่ายรถยนต์ยังคงฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและแข่งขันได้มากขึ้นโดยหลังจากนี้จะเดินหน้าจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาและนำเข้าสู่ครม.ต่อไปค่ะ
5: ส่วนผู้ที่นำเข้ามาเลยไม่ได้จะมีการลงทุนในประเทศเนี่ยอันนี้ก็

0: อยู่ในอัตราที่สูงที่สุดนะครับทั้ง3อัตราเรียกว่า3เทียร์เนี่ยนะครับเทียร์ที่สูงที่สุดจะเริ่มดําเนินการก่อนนะครับซึ่งการเริ่มดําเนินการก่อนเนี่ยทางภาคเอกชนได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะขอหารือในเรื่องของ Grace Period ว่าควรจะเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ในโดยหลักการแล้วก็แนวทางทั้ง3เทียร์เนี่ยภาคเอกชนที่มีทั้ง3สมาคมนะครับได้เห็นด้วยนะครับกับการเสนอแล้วก็การพิจารณาของทาง EV Board ครับ
1: วันนี้บอร์ดนะครับเคาะให้มีอนุอีก2อนุครับอนุชุดแรกเนี่ยจะเป็นอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนะครับดูแลเรื่องซัพพลายเชนมาตรฐานในการจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วแล้วก็ซากรถยนต์ครับอีกชุดเนี่ยเป็นอนุกรรมการพัฒนาโครงข่ายชาร์จสเตชันนะครับอันนี้มีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นประธานครับดูเรื่องของการพัฒนาสถานีชาร์จนอกจากนี้ก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังนะครับพิจารณามาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งรถบัสรถบรรทุกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนในการใช้งานไม่เยอะครับ
2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังฝืดเคืองไม่ฟื้นตัวการเข้าถึงสินเชื่อก็ทำได้ยากนะคะคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดเวลานี้ก็คือ SME ทางธปท.ประเมินด้วยบอกภายใน10ปีข้างหน้าธุรกิจ SME ที่เกิดใหม่อาจจะเหลือรอดเพียงครึ่งเดียวก็คือ 50% ขณะที่ SME ดั้งเดิมอยู่ยากค่ะอย่างผลิตภัณฑ์เซรามิกจริงๆเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางตอนนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเลยนะคะต่างก็ทยอยปิดตัวกันไปสาเหตุหลักๆมาจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าต่างประเทศเข้ามาตีตลาดค่ะเตาเผาและเครื่องจักรผลิตชามตราไก่รวมถึงเซรามิกประเภทต่างๆของบริษัทลำปางศิลปะนครจังหวัดลำปางตอนนี้ยังคงหยุดเดินสายการผลิตต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่3แล้วค่ะหลังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าแรงก๊าซธรรมชาติสำหรับเผาเซรามิกตลอดจนเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญอย่างดินขาวรวมถึงผลกระทบหนักมาจากสินค้าจีนที่ขายในราคาต่ำกว่าเข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะชามตราไก่ค่ะ
3: มาเนี่ยจะมาได้เจ้าเพราะว่ามันประธานด้านนี้เนาะแต่ยังตีเขาจบสินไหมเขามันยังจะอี้เขาได้นอกจากคนเก่าเนี่ยได้
4: ต่อคือเป็นคนที่จบสินมาแต่ยากมาได้ครับ
3: เจ้ามันอันนั้นเขามันลงกระดาษเนาะแล้วอันนี้มันลงจะอี
4: ้คือมันต้องใจทักษะอย่างมากเลยเนาะ
3: กับบอกบู
4: แล้วที่เฮาตะกี้ที่เฮาพูดกันเนี่ยแต่คือวันนึงได้เป็น100 200ใบเฉพาะที่เป็นใบ
3: มันแล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่ยังใบใหญ่ยัง12นิ้ว10นิ้วอันนี้มัน4นิ้ว
4: ครับ
1: นายกสมาคมเซรามิกจังหวัดลำปางครับบอกว่าสินค้าเซรามิกจากจีนเข้ามาตีตลาดไทยมากกว่า15ปีแล้วนะครับต้นทุนถูกกว่าส่วนของไทยเนี่ยต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงทุกด้านครับค่าแรงพลังงานการขนส่งและบรรจุภัณฑ์เฉพาะก๊าซ LPG ขนาด48กิโลกรัมราคาสูงขึ้นจากเดิมเยอะนะฮะเดิมเนี่ยถังละ525บาทตอนนี้ 1,350 บาทครับทำให้ต้นทุนผลิตเซรามิกไทยเนี่ยสูงถึงชิ้นละ15บาทขณะที่จีนมีความพร้อมครับทั้งวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำให้มีต้นทุนไม่ถึง10บาทเท่านั้นฮะ
5: ก็ตัว LPG รัฐบาลตอนนี้ก็พยายามจะคอนโทรลอยู่เพราะตอนนี้มันเป็นราคาวันไพรส์ก็คือราคาเดียวนะครับตอนนี้มันณปัจจุบันนะครับราคาก็เกือบแต่30บาทแล้วนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยตอนนี้มันแก๊ปมันเริ่มเหลือน้อยแล้วมันมีบางมากนะครับบางมากเราประกอบกับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราพยายามคอนโทรลต่างๆเราพยายามคอนโทรลที่สุดละพยายามลดต้นทุนละนะครับอันไหนช่องทางการขายไม่ได้ทางออนไลน์ตอนนี้โซเชียลเราไม่เคยทำเราก็ต้องทำตอนนี้คือต้องเปิดตัวเองนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าโรงงานใหญ่ๆในลำปางเนี่ยมันจะเป็นโรงงานที่เป็นแมสส่วนใหญ่ผลิตออเดอร์จำนวนมากแต่ตอนนี้ที่เราทำขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเป็นการขายปลีกมันช่วยได้ไหมช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่พอ
2: ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางระบุค่ะว่าผู้ประกอบการเซรามิกในลำปางยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมถ้ารู้จักนำองค์ความรู้นำทักษะช่างที่มีอยู่มาต่อยอดไปสู่แนวทางการทำธุรกิจรูปแบบใหม่เช่นผลิตนวัตกรรมใหม่อย่างไส้กรองน้ำเซรามิกพัฒนาเรื่องงานดีไซน์ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สามารถเปิดตลาดใหม่ได้ค่ะ
6: เซรามิกลำปางพื้นฐานมันเนี่ยมัน มันอยู่ในธุรกิจดั้งเดิมโดยไม่มีการขาดการพัฒนาในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์

0: พอไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้เขา value added ในตัวสินค้าเนี่ยไม่ได้ นะแต่ว่าในขณะที่เขาขยับราคาตัวสินค้าไม่ได้เนี่ยมันมีต้นทุนปัจจัยด้านการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายอย่างทิศทางของธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้นะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจนี้มันน่าจะไปต่อยากละถ้าแผนทำแบบเดิมๆนะฮะผมก็เลยต้องพยายามเริ่มจากการทดสอบวิจัยของตัวเองก่อนไอ้ที่มันใกล้มือที่สุดที่ใกล้ตัวโลหะใกล้เคียงที่สุดก็คือทำไส้กรองน้ำนี่แหละ
1: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาภาคธุรกิจ SME เนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในภาวะอ่อนแรงซึ่งมีมากกว่า3ล้าน2แสนรายมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1.73 ล้านล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ35ของ GDP แต่พบว่าการเติบโตของธุรกิจ SME นั้นลดลงมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 รายได้โตต่ำการเข้าถึงสินเชื่อก็ติดลบถึง16ไตรมาสติดต่อกันโดยเฉพาะ SME รายใหม่เข้าถึงสินเชื่อได้ยากค่ะมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าบริษัทรายใหญ่ซึ่งทางธปท.ประเมินแล้วว่าธุรกิจ SME ที่เกิดใหม่ภายใน10ปีมันจะเหลือรอดเพียงร้อยละ50หรือผ่านไปอีก25ปีก็จะเหลือน้อยลงเดี๋ยวจะเหลือรอดเพียงร้อยละ30เท่านั้นจึงต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนและสร้างกลไกเชื่อมโยงให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ลดความเสี่ยงให้ภาคธนาคารและจัดตั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลหรือ Data Bureau ค่ะเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของ SME
2: พูดถึงการลงทุนครับตอนนี้มีต่างชาติหลายชาตินะครับมาลงทุนในไทยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมาแบบไม่ถูกต้องใช้โนมินีในการทำธุรกิจครับวันนี้ทางสมาคมธนาคารไทยนะครับเขาจับมือกันเดี๋ยวจะออกเป็นมาตรการกลางครับในการสแกนดูแต่ละคนทั้งการดูสัญชาติหนังสือเดินทางโครงสร้างผู้ถือหุ้นรวมไปถึงใครคือผู้รับผลประโยชน์ตัวจริงเพื่อป้องกันโนมินีครับแบงค์ชาติครับร่วมมือกับผู้ประกอบการสถาบันการเงินและครับและผู้ให้บริการทางการเงิน11สมาคมและชมรมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือยกระดับมาตรการกำกับธุรกรรมเงินสดจากเดิมเนี่ยบังคับใช้เฉพาะธนาคารพาณิชย์เป็นการขยายขอบเขตในการกำกับดูแลให้ครอบคลุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐครับผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ผู้ให้บริการระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหน่วยงานให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการยืนยันตัวตนนะครับการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดการทำธุรกรรมผิดกฎหมายครับผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าผู้ฝากถอนแลกเงินสด5ล้านบาทขึ้นไปต้องกรอกเอกสารสอบทานทางการเงินประกอบกับการขยายความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับธุรกรรมซื้อขายทองคำออนไลน์ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นธุรกรรมผิดกฎหมายที่ทำผ่านบัญชีม้าธุรกิจพนันออนไลน์มิจฉาชีพตลอดจนเงินคอร์รัปชันครับส่วนกรณีธุรกิจต่างชาติทำธุรกิจในประเทศโดยไม่ได้ทำธุรกิจผ่านระบบการเงินไทยผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับบอกว่ามาตรการเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยครับโดยไม่ผ่านระบบชำระเงินกระทบธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
3: มันไม่ใช่เป็นการแค่เป็นเซ็น MOU หรือเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับในประกาศเจตารมณ์มันนอกจากมันมีหลักการว่าต้องทำอะไรแล้วมันมีสิ่งที่ทุกสถาบันการเงินต้องคอมมิตด้วยนะครับอย่างเช่นแบงก์ชาติเองก็มีคอมมิตเมนต์ว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมให้เท่าเทียมกันไม่ใช่แค่สถาบันการประเภทแบงก์พาณิชย์อย่างเดียวแล้วก็เราจะทำหน้าที่ในการแชร์ข้อมูลให้กับสถาบันการเงินอื่นแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับเช่นปปง.กลต.ปปช.ก็ดีหรือตำรวจก็ดีมาร่วมกันคำถามเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในขอบเขตที่เราจะเข้าไปดูนะครับ
2: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยครับบอกว่าปัญหาเม็ดเงินนอกระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลทำให้สมาคมเตรียมออกแนวปฏิบัติมาตรฐานกลางนะครับให้สมาชิกให้ความสำคัญกับการตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนอนุมัติการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงครับเช่นการดูสัญชาติสถานะหนังสือเดินทางดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อลดปัญหาธุรกิจของนอมินีซึ่งมักจะปกปิดผู้รับประโยชน์แท้จริงนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาบันการเงินไทยก่อนเข้ารับการประเมิน

0: มาตรฐานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปี71ครับ
1: ตอนนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีนะคะทำให้เกษตรกรเริ่มขาดแคลนน้ำและสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตแล้วค่ะทั้งนาข้าวและข้าวโพดตอนนี้บางส่วนยืนต้นตายเกษตรกรในพื้นที่6อำเภอเรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ปัญหาค่ะพื้นดินในไร่ข้าวโพดตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแตกระแหงแบบนี้ค่ะหลังจากฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและต้นข้าวโพดที่กำลังออกดอกซึ่งเป็นระยะสำคัญของผลผลิตนะคะเริ่มเหี่ยวเฉาบางส่วนยืนต้นตายเกษตรกรบ้านมะนาวหวานอำเภอทับทันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เอาไว้30ไร่อายุประมาณ60วันแต่ต้นข้าวโพดขาดน้ำตอนนี้เสียหายทั้งแปลง
2: ข้าวเสียไหม
3: ข้าวเสีย
2: หรือช่วงใกล้60วันนะครับ อยู่ในช่วงการออกดอกนะครับแล้วก็ออกฝักข้างแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะฝนแรงตั้งแต่นะครับฝนหมดไปตั้งแต่จำได้ก็คือ14กรกฎาคมนะครับตกมาก็น้อยๆนะครับเหมือนพรมน้ำมนต์นะครับออกมาไม่ถึงกับให้ความชื้นกับข้าวโพดที่จะออกฝักได้ปกติมันจะออกฝักข้างนะครับแล้วดอกหัวเนี่ยเกสรดอกหัวเนี่ยมันจะลงไปพรมให้กับดอกข้างแต่ตอนนี้ดอกหัวมันแห้งนะครับไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้
0: เฉพาะพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มครับมีรายงานข้าวโพดได้รับความเสียหายกว่า 3,200 ไร่นะครับขณะที่นาข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ไร่และยังครอบคลุมพื้นที่อีกหลายอำเภอครับทั้งอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอบ้านไร่อำเภอหนองฉางอำเภอห้วยคดและอำเภอลานสักเกษตรกรห่วงนะครับว่าถ้าฝนยังทิ้งช่วงต่อเนื่องความเสียหายอาจจะขยายไปถึงมันสำปะหลังครับที่กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต
1: ปัญหาแบบเดียวกันก็ไปเกิดกับนาข้าวค่ะโดยเฉพาะแปลงนาที่ต้นข้าวกำลังเข้าสู่ช่วงชูช่อออกรวงเป็นช่วงที่ต้นกำลังต้องการน้ำให้ต้นข้าวออกรวงได้อย่างเต็มที่นะคะที่บ้านป่ากล้วยตำบลทุ่งพงอำเภอหนองฉางต้นข้าวอายุประมาณ80วันกำลังออกรวงเลยค่ะแต่ว่ายังต้องรอฝนเพื่อประคองให้ถึงวันเก็บเกี่ยวหนึ่งในเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองต้องไปเช่านาเนื้อที่8ไร่3งานค่าเช่าก็ไร่ละ 1,000 บาทรอบนี้ลงทุนไปแล้วกว่า 30,000 บาทปรากฏฝนไม่ตกนะคะทำให้ต้องจ้างโดรนพ่นสารกำจัดแมลงและปุ๋ยฮอร์โมนก็มีค่าใช้จ่ายตามมาอีกตอนนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกไร่ละประมาณ 60-70 บาทค่ะ
4: ผ่านแรงเยอะครับน้ำ
5: พี่ก็จะได้เต็มเม็ดกันหน่วยไหมฮะ
4: คงจะไม่เต็มครับจะได้สักครึ่งหรือเป็นเนี่ย
6: ทำนากี่ไร่ครับ
4: ผมทำนา8ไร่3งานครับ
6: นานี่เป็นนาตัวเองขึ้นมาน
4: าเช่าครับ
5: ค่าเช่าไร่
4: เช่าไร่ละ 1,000
1: ทั้งข้าวโพดและข้าวกำลังเจอปัญหาเดียวกันคือฝนทิ้งช่วงและเป็นช่วงสำคัญของการเจริญเติบโตด้วยนะคะเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องการให้ภาครัฐเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายและพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยค่ะให้พวกเขาสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ
0: โลกเป็นแบบนี้ฝนทิ้งช่วงแบบนี้ครับทำเกษตรแบบเดิมๆอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเกษตรกรบางส่วนเขาปรับตัวครับอย่างที่ขอนแก่นครับเขาหันมาใช้ Data กับเทคโนโลยีนะครับประเมินบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งรวมไปถึงช่วงที่ฝนมันไม่ตกแบบนี้นะครับติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

านมักเผชิญกับปัญหาภัยแล้งเกือบทุกปีนะคะโดยเฉพาะที่บ้านโนนขวาวตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นค่ะถือว่าเผชิญกับปัญหาภัยนี้มาโดยตลอดแต่ด้วยการใช้ระบบสูบน้ำแบบโซลาเซลล์นะคะเข้ามาใช้ในชุมชนทำให้ขณะนี้พวกเขาไม่ขาดแคลนน้ำแถมยังจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อรักษาอุปกรณ์นี่ก็คือทางออกในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนค่ะการจัดการน้ำที่แม่นยำช่วยพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์กลุ่มเกษตรทำสวนบ้านนนขวาวพื้นที่แปลงใหญ่270ไร่ไม่เพียงแต่แค่ปลูกแต่ยังยกระดับ

0: เป็นศูนย์คัดแยกผักปลอดสารเคมีที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยและยังส่งขายห้างสรรพสินค้าชั้นนำสร้างรายได้หมุนเวียนสูงถึงปีละ13ล้านบาทการที่ชุมชนมองเห็นมูลค่าของน้ำและการรวมกันจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการน้ำทำให้ระบบนี้อยู่อย่างยั่งยืนและสามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งในแต่ละปีได้ด้วย
1: โซลาร์เซลล์เราได้มาฟรีแต่มันอยู่ที่การบำรุงรักษาและก็บริหารจัดการกลุ่มถ้ามันไม่มีเงินกองทุนมันไปไม่รอดนะครับอย่างน้อยๆก็เพื่อรักษาเพื่อปรับปรุงเขาให้เราให้แต่แรกแต่ในส่วนของการดูแลรักษามันต้องดูมีกระบวนการดูแลรักษาเขาจึงจัดตั้งกลุ่มตอนนี้ก็มีอยู่3 จุดแต่ละจุดก็มีคณะกรรมการบริหารมีสมาชิกถัดกันดูแล
0: ไม่ต่างจากการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮจังหวัดขอนแก่นที่นี่อยู่นอกเขตชลประทานค่ะแต่กลับส่งออกมะม่วงเกรดพรีเมียมได้ปีละหลาย10ล้านบาทความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการใช้ข้อมูลทั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเพื่อให้น้ำอย่างแม่นยำลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและฝนหลงฤดูที่มักทำให้มะม่วงแตกและเสียหายได้
2: โดยท่านอาจารย์ก็มาตั้งจุดตรวจเขาเรียกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศภาคสนามณตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ความชื้นในดินเท่าไหร่ถึงจุดนี้แล้วนะต้องให้น้ำแล้วมุมมองคือประหยัด2แบบคือ1ประหยัดน้ำปริมาณจริงๆอ่ะประหยัดไม่ได้เสียทิ้ง2ประหยัดเวลาเมื่อก่อนต้องลากสายให้น้ำตรงนี้10ไร่ผมว่าวันนึงแหละแต่ตอนนี้ไม่ละผมก็เลยเปิดบาวไว้ก็กลับมาทำกิจกรรมอื่นได้จนก็ตั้งเวลาไป
3: เราก็มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์พบว่าผลผลิตที่ได้เกรด A เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 60% แต่ที่ไม่มีระบบน้ำเนาะมะม่วงแตกประมาณ 30-40% แต่ว่าแปลงไหนที่ให้น้ำผลที่แตกเหลืออยู่แค่ประมาณ 5% พอดีอีกงานนึงที่เราทำก็คือพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำมะม่วงนอกฤดูเพราะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยถ้าในฤดูปีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลจากปีนี้ก็คือเกรด A เนี่ยอยู่20บาทแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อขายประมาณ5วันที่แล้ว120-150 บาท
0: นอกจากการปรับตัวภาคการเกษตรแล้วนะคะแต่ก่อนนี้นะคะปัญหาเรื่องลุ่มน้ำก็มีผลมาเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างตำบลแต่จุดนี้มีการนำเอาข้อมูลนะคะมาใช้ร่วมกันเห็นข้อมูลชุดเดียวกันทำให้พวกเขาสามารถช่วยกันแก้ปัญหาน้ำได้อย่างที่อำเภอแวงใหญ่มีการนำเครื่องมือแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลเส้นทางน้ำมาให้ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นข้ามเขตตำบลได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำให้เห็นภาพรวมของลุ่มน้ำเดียวกันนำไปสู่การแชร์ทรัพยากรลดความขัดแย้งและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนร่วมกันด้วย
4: พื้นที่เนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนงานที่จะทำแหล่งกักเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายหรือว่าหนองหรือว่าอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ได้ประสานแผนกันแล้วก็ดำเนินการวางแผนเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็เสนอขอรับงบประมาณโดยมีการประสานนะครับให้สอดรับกันให้เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับ
0: การทำงานลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาระดับประเทศที่นักวิชาการด้านน้ำระบุว่าการบริหารจัดการน้ำที่ไร้รอยต่อต้องนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับฐานรากนโยบายจากข้างบนและแผนจากข้างล่างต้องเดินทางมาบรรจบกัน
5: จริงๆแล้วมันควรจะทำทั้งข้างบนลงมาข้างล่างและข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะว่าในภาพของประเทศมันก็จะมีโครงการสำคัญระดับประเทศเรามีเป้าหมายร่วมกันอยู่ครับว่า3ปีนี้เราจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้ลดปัญหาภัยจากน้ำนะครับส่วนทีมผมเองก็จะพยายามดูเรื่องของการจัดทำแผนนะครับให้เกิดการบูรณาการแล้วก็การใช้งบประมาณให้ตรงเป้าที่สุดนะครับอันนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนส่วนนึงนะครับที่พยายามทำอยู่ก็คือเรื่องฐานข้อมูลฐานข้อมูลมันจะต้องอัปเดตตรงกันนะครับก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารสถานการณ์และนะครับการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีอันที่2คือฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการทำแผน
0: ทางรอดของภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจไทยท่ามกลางแนวโน้มวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้นในอนาคตคือการจัดการน้ำบนฐานรากของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับโมเดลของขอนแก่นนี้นะคะถือว่าเป็นฉากทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นความชัดเจนว่าการจัดการน้ำด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่นดังนั้นเรื่องนี้มันยังสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นไม่ไปทำงานไกลยังต่างถิ่นนี่คือระบบการบริหารจัดการน้ำที่

0: ่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
2: ภาพรวมภารกิจช่วยเหลือที่เนปาลเวลานี้ก็ยังอยู่ในระยะที่ยังมีความหวังในการค้นหาผู้ประสบภัยนะคะคู่กับการฟื้นฟูในพื้นที่ที่เสียหายขณะจบภัยในเขตชายแดนที่เข้าถึงยากอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะเพราะว่าเวลานี้ผ่านมา2สัปดาห์หลายหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำมันติดตามภารกิจของพวกเขาอาสาสมัครจากนักข่าวพลเมืองชาวเนปาลในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ้ผู้ประสบภัยชาวเนปาลบางส่วนจะอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วแต่ก็ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะอยู่ในชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของเขตราสูวานะคะใกล้กับบริเวณชายแดนทิเบตและเนปาลกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ชุมชนได้รวมถึงการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกันค่ะมีข้อมูลส่งมาจากนักข่าวพลเมืองชาวเนปาล นะคะจะชวนคุณผู้ชมไปดู2จุดที่อยากจะไฮไลท์วันนี้ค่ะ2จุดที่ว่าก็คืออยู่บริเวณเขตราสูวานะคะเป็น2จุดด้านบนก็คือบิดริมและคำจริงค่ะ2จุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนอยู่ใกล้แล้วค่ะกับเขตชายแดนเนปาลและทิเบตคำจริงและบิดริมนะคะเป็นจุดที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันมีแม่น้ำไหลผ่านเดิมทีบริเวณ2ชุมชนนี้เป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายผจญภัยแอดเวนเจอร์ค่ะเดิมเป็นทุ่งหญ้าสวยงามเลยค่ะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นทุ่งโคลนนะคะการจะเข้าไปช่วยเหลือ2ชุมชนก็คือคำจริงกับบิดริมจะต้องใช้เส้นทางเดินเท้าด้วยเส้นทางรถด้วยค่ะจะมีการขนของไปจากที่บริเวณกาดมันดุซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างสุดนี้ของแผนที่นะคะจะต้องขึ้นไปทางตอนเหนือจะต้องผ่านทารูซาบูยานะคะคุณผู้ชมซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่รถไปได้แค่ถึงตรงนั้นค่ะเมื่อผ่านชุมชนนี้จะขึ้นไปที่บิดริมและคำจริงเดินเท้าค่ะเป็นเส้นทางการเดินเท้าซึ่งยากลำบากและนี่คือภาพที่นักข่าวพลเมืองชาวเนปาลส่งเข้ามาผ่านมูลนิธิพันดาราและรายงานเข้ามากับไทย PBS นะคะมีทั้งรูปถ่ายและคลิปวิดีโอจากทีมอาสาสมัครของคุณดอแจค่ะเขาจะนำของบริจาคขึ้นภูเขาไปที่หมู่บ้านคำจริงและบิดริมของราสูวาจุดนั้นการเดินทางไม่ง่ายอย่างที่บอกค่ะก่อนหน้านี้3วันใช้เส้นทางรถเดินทางขึ้นไปนะคะพอไปถึงทูโรซาบูซายาบูนะคะคุณผู้ชมรถไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเดินเท้าแบกของไปด้วยและเดินเท้าก็ไม่ง่ายด้วยต้องตะกุยเส้นทางขุดเส้นทางให้สามารถเดินทางต่อไปได้เป้าหมายต้องไปให้ถึงคำจริงกับบิดริมเพราะว่าจุดนั้นชาวบ้านยังลำบากค่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันเป็นบริเวณที่ก่อนหน้านี้ในปี2015เคยโดนแผ่นดินไหวแต่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เผชิญกับภัยพิบัติใหญ่ค่ะและนี่คือพลังของคนเนปาลที่พยายามช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเปลี่ยนสถานะจากผู้ประสบภัยลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัครหนึ่งในนั้นก็คือคุณดอแจค่ะเป็นหัวหน้าทีมนะคะที่ส่งภาพเข้ามาเดิมทีคุณดอแจเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเลยค่ะมีงานด้านดิจิทัลและการสื่อสารนะคะแต่ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ตัวเขาเองก็สูญเสียญาติจากเหตุการณ์ไปถึง17คนค่ะระหว่างที่ตามหาญาติก่อนหน้านี้นะคะก็ไปเจอภาพความเสียหายของชุมชนต่างๆที่อยู่บนพื้นที่สูงของเนปาลเขาบอกอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นดิฉันได้พูดคุยกับอาจารย์กฤษดาวันเมธาวิกุลค่ะจากมูลนิธิพันดาราอาจารย์เคยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวเนปาลเมื่อครั้งปี2015ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่อาจารย์มองว่าภัยพิบัติครั้งนี้แม้สเกลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะไม่กว้างใหญ่เหมือนรอบแผ่นดินไหวแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพลังของคนในพื้นที่ที่ออกมาส่งต่อความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นภายใต้ภารกิจที่รัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดค่ะ
1: ในตอน2015เนี่ยมีคนจำนวนมากเข้าไปช่วยหลายกลุ่มแล้วก็ทางรัฐบาลอาจจะเหมือนกับว่ารัฐบาลเปิดให้เข้าไปช่วยกันได้มากอย่างกลุ่มกู้ภัยจากหลายประเทศแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสเกลอาจจะลดลงในแง่นี้เนื่องจากว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพขึ้นในตอนที่เราไปช่วยแผ่นดินไหวนะคือมันสเกลต

0: ทั่วไปหมดทั้งประเทศอะเมืองใหญ่ต่างๆไปอะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เป็นเชื่อมโยงกับเขตชายแดนแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะมีภัยที่สองหรือเปล่าเพราะนั้นก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังปกป้องคือมันก็จะมีความแตกต่างกันในหลายๆจุดนะคะแต่ถ้าเทียบเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่าคนพื้นที่ออกมาทำงานมากขึ้นพื้นที่ช่วยกันช่วยกันแล้วมันดีมากๆเลยค่ะคนในเมืองไปช่วยคนที่อยู่ตามชนบทแล้วก็ชื่นชมคนชนบทว่าพวกเขาเก่งพวกเขาลุยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับกันและกันข้อท้าทายอาจจะเป็นว่าเราต้องการทำให้ถูกต้องทำให้ดีที่สุดกติกาใดๆที่ทางรัฐกำหนดหรือว่าสังคมเนปาลกำหนดเราเคารพยกย่องแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็การช่วยเหลือก็จะต้องทำให้ผู้คนสบายใจ
1: ถึงตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์ยังคงส่งกำลังใจไปที่เนปาล นะคะภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นการส่งต่อความช่วยเหลือยังคงกินเวลาสักพักใหญ่กว่าจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะคุณเจษดาคุณวิสาคะจริงๆในพื้นที่ที่มันเข้าถึงยากๆก่อนหน้านี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะแต่ตอนนี้ด้วยข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินเข้าไปช่วยเหลือได้การเดินเท้าและเส้นทางรถที่มันแบบลำบากมากๆเป็นวิธีการเดียวในการเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราจู่หัวกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับต้องหาให้ได้ปลาหมอคางดำผู้ร้าย2ตัวล่าสุดที่เจอหลักฐานชัดๆแบบนี้ที่เขื่อนลำปาวมาได้ยังไงครับมันว่ายน้ำทวนมาไม่ได้อยู่แล้วจากภาคใต้ภาคกลางนะครับดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่พามันมาในเขื่อนลำปาวครับซึ่งมีข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะปะปนมากับลูกพันปลาที่นำมาจากฟาร์มในภาคกลางครับซึ่งบางแห่งเนี่ยเคยอยู่ในพื้นที่การระบาดทีมข่าวไทย PBS ครับลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับตั้งแต่บ่ออนุบาลไปถึงกระชังปลาครับเพื่อหาข้อมูลนี้บ่ออนุมานปลานิลครับซึ่งเป็นจุดพักและอนุบาลลูกปลาก่อนจะส่งต่อไปเลี้ยงในกระชังของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังที่เขื่อนลำปาวจำกัดปัจจุบันสหกรณ์เนี่ยมีสมาชิกประมาณ60รายครับและพื้นที่เขื่อนลำปาวมีผู้เลี้ยงปลากระชังประมาณ 1,200 กระชังการตรวจสอบบ่ออนุบาลนะครับเพื่อหาคำตอบของข้อสันนิษฐานเรื่องการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวว่าปลาดังกล่าวเนี่ยอาจปะปนมากับลูกพันปลาหรือไม่เพราะมีการนำลูกพันปลาจากฟาร์มบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งเคยเป็นพื้นที่การระบาดเข้ามาในจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยบอกว่าลูกพันปลานำเข้ามาจาก4จังหวัดนะครับก็คือเพชรบุรีปราจีนบุรีนครปฐมฉะเชิงเทราครับมีระบบเพาะและอนุบาลลูกพันปลาแบบปิดมีการแจ้งแหล่งที่มาและตรวจสอบลูกพันก่อนนำไปเลี้ยงนะครับจึงมั่นใจว่าปลาหมอคางดำไม่ได้ปะปนมากับลูกพันครับ
4: รูปแบบก็คือเราก็ต้องจองนะครับจองสายพันธุ์จองลูกพันธุ์เข้าไปในระบบฟาร์มซึ่งทางของกลุ่มของเราเองนะครับจะจองกันทุก3เดือนนะครับ3เดือนจองครั้งนึง3เดือนจองครั้งนึงนะครับซึ่งพอเราจองไปเนี่ยเขาก็จะมีล็อตผลิตของเขามานะครับว่าเราจะได้ปลาประมาณวันไหนนะครับซึ่งรูปแบบการจองก็จะประมาณนี้ที่เราปรับปรุงมานะครับซึ่งการขนส่งนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับเป็นรูปแบบที่ใส่ถังนะครับใส่ถังก็คือถังพันลิตรนะครับแล้วก็เป็นระบบถุงนะครับซึ่งอยู่นี่ส่วนมากจะเป็นระบบถุงนะครับซึ่งระบบถุงก็จะเป็นขนส่งของทางบริษัทเป็นคนจัดหามาเองนะครับมาส่งถึงที่
2: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าการพบปลาหมอคางดำครั้งนี้ทำให้ต้องเร่งตรวจสอบเส้นทางการเลี้ยงปลาค่ะตั้งแต่บ่ออนุบาลไปจนถึงกระชังรอบๆเขื่อนลำปาวโดยเฉพาะบ่ออนุบาลอันนี้ต้องไปตรวจสอบเลยว่ามีโอกาสที่ปลาหมอคางดำจะปะปนเข้ามากับลูกพันปลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นปลาหมอคางดำในช่วงวัยเล็กมันอาจจะแยกได้ยากมากๆค่ะ
5: ครับแต่ว่าโดยหลักการถึงจะมาจากฟาร์มไหนก็หลักการเหมือนกัน
2: ค่ะ
5: เพียงแต่ว่าก็เราก็ยังไม่ได้ไปทุกที่นะครับก็แต่ข้อมูลเราก็มีอยู่ว่าเอามาจากไหนแต่ดูแล้วน่าจะไม่เกิน5ฟาร์ม
4: หลัก
5: นะครับทั้ง20แห่งที่อนุบาลเนี่ยในกาฬสินธุ์ก็ดูแล้วน่าจะไม่เกิน5ฟาร์มซ้ำๆกันอยู่วนไปวนมานะครับ
3: นักวิชาการมองว่ามี

0: มีโอกาสนะครับที่ปลาหมอคางดำจะระบาดไปยังลำน้ำสายอื่นๆครับถ้าไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่ปลาหมอคางดำที่จับได้นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าควบคุมประชากรปลาชนิดนี้ได้ทั้งหมดเพราะปลาขนาดเล็กและตัวอ่อนครับอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในแหล่งน้ำยังโตได้ยังขยายพันธุ์ได้นะครับส่วนที่มาของปลาหมอคางดำที่เจอในเขื่อนลำปาวครับมีข้อสันนิษฐาน2แนวทางนะครับ1ก็คือการจงใจนำปลาชนิดนี้ไปปล่อยในแหล่งน้ำหรือ2ครับอาจจะหลุดรอดโดยไม่ตั้งใจจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเช่นอาจจะปนมากับลูกปลาที่นำมาเลี้ยงแล้วก็หลุดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครับ
1: ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเป็นฝีมือของมนุษย์มากที่สุดนะครับเพราะนั้นมาในรูปแบบหนึ่งเลยก็คือในรูปแบบของความจงใจหรือตั้งใจที่จะเอามาอันนี้จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมแบบนี้ในการที่จะเอาสัตว์ที่มันเป็นปัญหาไปปล่อยในที่ต่างๆอันนี้ก็มีกลุ่มที่สองก็คือเอามาโดยความไม่ตั้งใจอันนี้ไม่รู้เลยว่ามันมีสายพันธุ์ปลาหมอคางดำอยู่ในถุงปลาเหล่านั้นก็เอามาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนี่แหละก็มาก็ไม่ปล่อยในแหล่งน้ำทั้งหลายนะครับ
0: นักวิชาการครับมีข้อเสนอเรื่องมาตรการป้องกันนะครับให้เปลี่ยนจากการรอจับเป็นเฝ้าระวังทั้งระบบโดยเฉพาะชุมชนประมงรอบเขื่อนลำปาวครับและชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต้องช่วยกันสังเกตแล้วก็แจ้งเบาะแสนะครับเพราะถ้าพบการแพร่ระบาดเนี่ยมันกระจายออกไปนอกจากเขื่อนลำปาวเส้นทางที่ต้องจับตาก็คือพื้นที่ลำน้ำชีบริเวณบ้านเป้าโดนอำเภอร่องคำครับแล้วก็ไล่ไปตามลำน้ำชีนะครับเชื่อมต่อไปยังลำเซบายแล้วก็ลำน้ำมูลครับ
2: ที่ผ่านมาสหรัฐเร่งทำสงครามกับอิหร่านนะคะตั้งใจจะปิดเกมให้ได้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีก็ยังไม่จบนะคะเป้าหมายในการยุติสงครามครั้งนี้ตกลงแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะ Success.

0: สงครามที่โดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะปิดบัญชีได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นะคะมาถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว6เดือนเสร็จในขณะที่ตัวเองกำลังเร่งเดินสายหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำสหรัฐออกปากแล้วว่าจะปักหมุดปิดฉากสงครามอิหร่านหลังพ้นการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่สถานการณ์ดูจะกำลังสวนทางกับคำพูดล่าสุดค่ะนับตั้งแต่เย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำรอบอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตีถือเป็นก้าวใหม่ที่ทำให้ศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านยกระดับขึ้นอีกครั้งหลังจากสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านและคู่ค้าไปก่อนหน้านี้ต่อมาในวันพุธกองทัพสหรัฐประกาศว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่พัวพันกับอิหร่าน5ลำส่วนอิหร่านชี้ว่าโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำในช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้ราคาน้ำมันทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ไม่ได้เห็นราคาสูงขนาดนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาภาพรวมตอนนี้อิหร่านส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมรบเช่นกันนำมาซึ่งคำถามสำคัญกับว่าสงครามจะจบลงได้เร็วๆนี้จริงหรือสหรัฐจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ทันเวลาหรือไม่เป้าหมาย4ข้อที่เห็นอยู่นี้นะคะทรัมป์ประกาศเอาไว้ตอนเปิดศึกต้นเดือนมีนาคมแม้ว่าสหรัฐจะทำลายฐานยิงโรงงานแล้วก็คลังแสงอิหร่านได้บางส่วนไปแล้วแต่ว่าในส่วนของข้อแรกก็ยังถือว่าไม่ได้สอบผ่านซะทีเดียวเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังขุดรากถอนโคนไม่ได้นะไม่ต่างจากประเด็นนิวเคลียร์ที่แม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีโรงงานเสียหายไปแล้วแต่ว่าอิหร่านยังอาจจะฟื้นฟูได้พร้อมด้วยองค์ความรู้ที่ยังคงอยู่เช่นเดียวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสยังไร้เสถียรภาพนะคะจะเหลือรอดก็เพียงแค่เรื่องของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่ก็กระทบต่อเรื่องของกระแสเงินสดจนอุดหนุนกลุ่มติดอาวุธได้น้อยลงอย่างชัดเจนค่ะล่าสุดนักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศประเมินภาพถ่ายดาวเทียมตลอดระยะเวลา6ปีพบว่าบริเวณถนนแถบภูเขาพิแคกใกล้โรงงานนิวเคลียร์เมืองเนเธอร์นส์มีความเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษในปีนี้นะคาดว่ากำลังมีการก่อสร้างทั้งโครงข่ายถนนเสริมความแข็งแกร่งของอุโมงค์ทางเข้ารวมไปถึงการปรับพื้นที่แล้วก็ขนย้ายเศษดินจากการขุดเจาะออกไปทรัมป์เนี่ยเคยขู่จะถล่มที่นี่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้การโจมตียังไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ภาพที่เราได้เห็นกันก็คือแรงกดดันแล้วก็เสียงเรียกร้องจากทางพรรครีพับลิกันให้เขาเนี่ยวางมือจากสงครามค่ะความนิยมของทรัมป์ดิ่งลงต่อเนื่องตั้งแต่เปิดศึกกับอิหร่านนะคะถ้าเราเจาะไปดูเรื่องความพึงพอใจทีละด้านจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,200 คนที่ตอบแบบสอบถามของ Reuters กับ Ipsos ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะพบว่าคะแนนความพึงพอใจการบริหารงานด้านเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเงินเฟ้อนะกับการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินเลยทีเดียวนอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังระบุด้วยว่าประเด็นค่าครองชีพเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ที่สุดสำหรับการพิจารณาว่าจะลงคะแนนเลือกใครในการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงค่ะ
1: So I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.So that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble. But right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon. Something we're looking at.
0: สิ่งที่ทรัมป์พูดสะท้อนให้เห็นว่าเขาเองก็ตระหนักดีนะคะว่าราคาน้ำมันแล้วก็ข้าวของที่แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวเนี่ยส่งผลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะออกตัวแรงเรื่องการจบสงครามแต่ว่าในขณะเดียวกันเพิ่งจะมีรายงานว่าบรรดาที่ปรึกษาในทำเนียบขาวตั้งวงหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่สงครามเนี่ยอาจจะลากยาวไปตลอดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของทรัมป์นะคะแหล่งข่าวในทำเนียบขาวเนี่ยเผยว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์แล้วก็มาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอิหร่านอาจต้านทานการปิดช่องแคบแล้วก็ยุทธวิธีอื่นๆที่สหรัฐใช้กดดันไปจนพ้นวันสาบานตนของผู้นำคนต่อไปในเดือนมกราคมปี2029ได้ซะด้วยซ้ำมุมมองนี้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญนะที่ประเมินว่าการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสของสหรัฐไม่น่าจะได้ผลทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางค่ะ อีกหนึ่งตัวชี้วัดความเป็นไปได้ที่สงครามอาจจะลากยาวไปอีกก็คือแผนของทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะ The Wall Street Journal รายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยสั่งการขยายระยะเวลาประจำการกำลังพลบางส่วนในตะวันออกกลางออกไปถึงปี2027แล้วหลังจากนี้นอกจากเรื่องของการหาทางลงของสงครามแล้วเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าศึกที่ยืดเยื้อมาครั้งนี้จะทำให้ Republican เพลี่ยงพล้ำในการเลือกตั้งกลางเทอมมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้ทีมนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยนะครับจะแพ้ให้กับออสเตรเลียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาฟิตซ้อมกันใหม่ให้กำลังใจกันต่อติดตามกับคุณวิริยะครับ

ัสดีครับวันนี้ทัพนักกฎลูกยางชายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวนะครับเราแพ้ไป3เซตรวดยุติเส้นทางไว้รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นอย่างน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ว่าผลงานในรวมรายการนี้ถือว่าได้ใจแฟนกีฬาของไทยครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยทีมอันดับที่48ของโลกแชมป์จากกลุ่ม C นะครับลงสนามเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับที่42ของโลกซึ่งเป็นรองแชมป์จากกลุ่ม A แมตช์นี้ไทยส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัปตันฟลุ๊คบุญฤทธิ์วงศ์ธรธนัพบำรุงพักดีทุบดีพระพุทธอภิชิตพักดีแก้วคำนภาเดชดอมชัยวัฒน์ถุงคำแล้วก็มีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระส่วนออสเตรเลียเขานำทัพโดยโรเรนโซ ป๊อปนะครับแล้วก็ลินคอล์นอเล็กซานเดอร์วิลเลียม2ดาวตบตัวเก่งคือรูปเกมทั้ง3เซตก็สู้กันได้อย่างสนุกสูสีตื่นเต้นนะครับเซตแรกหนุ่มไทยเปิดหน้าแรกแต้มต่อแต้มก่อนจะโดนออสเตรเลียเบียดชนะไปก่อน22-25เซตที่2ไทยเราฮึดสู้นะครับก็ไล่บดไล่บี้กดดันดุเดือดเลยครับจนถึงช่วงท้ายเซตแต่ว่าออสเตรเลียเขานิ่งกว่าเปลี่ยนชนะไปอย่างเฉียดฉิว24-26ส่วนเซตที่3ออสเตรเลียยังรักษามาตรฐานเกมรุกเดินหน้าคุมจังหวะปิดแมตช์ชนะไปได้อีก19-25จบเกมทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียไป3เซตรวดหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันต่อในวันที่12กันยายนนี้ครับเรามาดูสถิติผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยในนัดนี้

นี้เป็นธนัทบำรุงภักดีทำไป15คะแนนตามด้วยฮัมนภาเดชนะครับ13คะแนนดอมชัยวัฒน์ทำอีก12คะแนนมาดูหลังเกมกัปตันฟลุกยอมรับทั้งน้ำตาว่าทีมไทยยังเล่นกันได้ไม่ละเอียดพอนะครับในจังหวะที่สำคัญแม้ทุกคนจะ

0: แรงกว่าเดิมในทัวร์นาเมนต์หน้าครับ
1: ก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อบาดอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้อยากมันก็เสียดายนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่โทษคนไหนคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับ
0: ซึ่งว่ากันต่อนะครับในรายการต่อไปก็คือการแข่งกีฬาเอเชียนเกมก็ที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าแม้จะตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ผลงานโดยรวมของทัพลูกยางชายในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการคว้าแชมป์กลุ่ม4ด้วยสถิติไร้พ่ายชนะกาตาร์3เซตรวดเฉือนชนะเกาหลีใต้3ต่อ2แล้วก็ชนะไทนิสไทเป3ต่อ2เซตทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับพาเดลถือว่าเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ของเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็เป็นกีฬาชนิดเดียวของทัพนักกีฬาไทยที่ต้องหางบประมาณส่งนักกีฬาไปแข่งขันเองโดยพวกเขาตั้งเป้าจะคว้าเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: เหลือเวลาเพียง9วันเท่านั้นครับที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มี6กีฬาน้องใหม่ที่ถูกบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกประกอบด้วยจักรยานบีมเอ็กฟรีสไตล์เทคบอลกระดานโต้คลื่น MMA เทควันโดเสมือนจริงและพาเดลทั้ง6ชนิดกีฬาครับถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงสำหรับกีฬาพาเดลครับเป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างเทนนิสและสควอชเล่นบนสนามขนาดเล็กที่มีผนังกระจกสามารถใช้กำแพงช่วยเล่นได้ทำให้เกมการแข่งขันมีความรวดเร็วและสนุกการที่ประเทศญี่ปุ่นบรรจุพาเดลชิงชัยถึง2เหรียญทองสำหรับทีมพาเดลไทยนั้นนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกของนักกีฬาพาเดลเพราะฐานะปัจจุบันสมาคมกีฬาพาเดลยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจากการกีฬาประเทศไทยทำให้การไปเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาพาเดลไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นกีฬาใหม่แต่สมาคมพาเดลไทยก็มีความหวังที่นักกีฬาหญิงที่ประกอบด้วยนาตาลีนาประเสริฐกับดาเรศศรีรุ่งเรืองโดยสมาคมกีฬาพาเดลไทยมองว่าทั้งสองคนต่างก็ทำผลงานได้ดีและมีโอกาสหยิบเหรียญรางวัลประเดิมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกได้ขณะที่ด้านนักกีฬาพาเดลไทยครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ทั้งหมด4คนด้วยกันประกอบด้วยประเภทชายคู่และหญิงคู่โดยทุกคนต่างกระทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่พร้อมกับตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งนี้ก็ต้องการนำเหรียญรางวัลกลับสู่ประเทศไทยให้ได
3: ้ค่ะก็ความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ไปแข่งเอเชียนเกมค่ะแล้วก็จะพวกเรา4คนจะทำให้ดีที่สุดค่ะอยากได้เหรียญค่ะแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งเป้าว่าอยากเข้ารอบเซมิไฟแนลเข้ารอบไฟแนลค่ะตอนนี้พวกเราฝึกซ้อมกันทุกวันเลยค่ะแล้วก็อยากได้ลูกที่เป็นท่าไม้ตายของเรามากขึ้นค่ะจะกำลังฝึกท่าไม้ตายที่ต่างชาติอาจจะเซอร์ไพรส
4: ์ในโค้งสุดท้ายนี้นะคะมีเรามีการจ้างนะคะโค้ชจากสเปนนะคะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะท็อปร้อยของสเปนมาฝึกเข้มข้นให้กับนักกีฬาของเราทั้ง4ท่านนะคะก็คือโค้ชก็จะมาปรับเทคนิคการเล่นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจเกมของพาเดลมากขึ้นค่ะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหมคะลุ้นเหรียญของทีมหญิงค่ะของทีมชายเนี่ยอาจจะยากหน่อยเนื่องจากว่าเราเป็นกีฬาที่เราเพิ่งเล่นนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้ว
2: สำหรับทีมพาเดลไทยครับหากว่าคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมมาครองได้นักกีฬาจะไม่สามารถรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ทั้งนี้เนื่องจากสถานะปัจจุบันของสมาคมกีฬาพาเดลยังไม่ได้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการแข่งขันกีฬาพาเดล

0: เอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมมีชิงชัยทั้งสิ้น2เหรียญทองจากประเภทชายคู่และหญิงคู่ทีมข่าวกีฬาไทย PBS รายงาน
1: แต่สำหรับอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่ถูกบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นกีฬาความหวังของนักกีฬาไทยด้วยนะครับนั่นก็คือเทคบอลครับเทคบอลเนี่ยเขาหวังคว้า3เหรียญทองหรือว่าทุกประเภทที่ส่งแข่งขันครับคุณประวิศาคุณเจษฎาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณจินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: วันนี้เวลา 19:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลโรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ผสานบทประพันธ์ดนตรีของเซียเก้โปรโกเฟียสกับท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

0: คนต่อไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญได้แก่รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2567การรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นเรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2511มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติมีอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยอุทยานร.2 ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเคยเป็นนิวาสสถานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยมีพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติโรงละครกลางแจ้งแสดงโขนและละครในพระราชนิพนธ์นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยและสวนพันไม้ในวรรณคดีการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงศ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดี Department of Hindi จากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill University สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London University College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดารวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศเวลา 8:45 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทรัลแกรมด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน

ครั้งที่3ประจำปี2569 The Third RCA Disaster and Emergency Management Conference 2026หรือ CDEM Forum 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวคิด Polycrisis Navigation โดยการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมใจความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลตลอดจนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปัญญา

0: ทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประจำปีการศึกษา2569เวลา 14:30 นวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประจำปีการศึกษา2569ในการนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน4คนเฝ้าถวายตัวผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูจำนวน24คนเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการและประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีรวม89คนพร้อมประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาคีมูลนิธิมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพชรัตนราชสุดาตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ตลอดจนพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อดำเนินงานเผยแผ่พระเกียรติคุณสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเจริญของชาติปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจำนวน23แห่งทั่วประเทศ
2: เป็นทายาทผู้รับภาระให้ย่อท้อ
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายเวลา 10:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ของเยาวชนที่ดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โด ยในปี2569ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชพัฒน์สงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ในขณะเดียวกันยังให้ความรู้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมนำปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกคิรัญญบัตรพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุระดิลกสาธกธรรมวิจิตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีเวลา 13:30 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกคิรัญญบัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในกิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุระดีลกสาธกธรรมวิจิตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตนวสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
3: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจสำหรับเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,341 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนรวมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ165คนโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83คนส่วนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำได้จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอก จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา2คนได้แก่ผู้ต้องขังรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกทั้งยังมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ110คนโดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญด้านสุขภาพจิตมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67คนรวมทั้งประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวะบำบัดเรือนจำกลางตากยังร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากเช่นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ระดับ S เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีอยู่ในความดูแลจำนวน52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีพยาบาลวิชาชีพ1คนและนักจิตวิทยา2คนโดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11คนประกอบด้วยโรคซึมเศร้าโรคสมาธิสั้นและโรคเกเรซึ่งเป็นโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรงปัจจุบันได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องมีอาการดีขึ้นเมื่อเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 1,132 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา1คนและอสรจ58คนโดยมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38คนมีคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาด้านจิตเวชและจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดนอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายสำหรับผู้ต้องขังคนไทยจำนวน624คนมีบัตรประชาชน604คนคิดเป็นร้อยละ97และไม่มีบัตรสูญหาย20คนทางเรือนจำจะทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีน
4: องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่2 พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อถอด

0: เรียนและวางกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกพืชเมืองหนาวตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเช่นผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีและสตรอเบอรี่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีควบคู่กับการใช้สารเคมีลดการใช้สารเคมีและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติด้วยระบบกรองอันตราฟิลเทรชันซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีตลอดจนเยี่ยมชมแปลงวรรณเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่งเสริมการผลิตพืชในระบบโรงเรือนเช่นผักกาดหอมห่อมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองสร้างรายได้กว่า12ล้านบาทต่อปีพร้อมส่งเสริมกลุ่มสตรีผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกัญชงตามภูมิปัญญาชาวไทยภูเขาเผ่าม้งรวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุผลผลิตและนวัตกรรมประดิษฐ์ที่บุคลากรคิดค้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2เครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่และต้นแบบโรงเรือนสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรัตน์สิริภัทรมหาวชิระราชธิดา
2: เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมราประชานิยากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพุทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทปรียุสิประเทศไทยจำกัดบริษัท MAS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรุงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดการมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทนฤพักจะ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยสำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
4: 30 minutes relaxing night music

0: time just slips away.
1: This is really an interesting program.
2: 30 minutes. Relaxing night music.
3: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัตน์ฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามค่ะการไปตรวจสอบวัดพุทธไทยสวรรค์วัดดังสวยงามกลางพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องวัตถุมงคลแล้วก็มีผู้คนศรัทธามากมายในอดีตจนถึงวันนี้หลายคนก็ยังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอดีตหลวงพ่อโชตนะคะมีการตรวจค้นจนถึงเมื่อคืนนี้แล้วพบยังนับเงินกันอยู่4 ทุ่ม 5 ทุ่มยังนับกันอยู่นะคะ

0: าดว่าน่าจะกว่า100 ล้านบาททีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะมีเรื่องราวของกรมศิลปากรกำลังมีความคืบหน้าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรือโบราณที่เป็นการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องการพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรนะคะที่แหล่งโบราณเรือพนมสุรินทร์จังหวัดสมุทรสาครนะคะนอกจากนี้ในสภาเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มีประเด็นมากมายเลยทีเดียวนะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการอภิปรายถึงการไปต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าต่อไปนี้กรรมาธิการทุกคณะก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะไปแล้วเว้นแต่ประธานกับรองประธานเท่านั้นนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีประเด็นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกามีการนัดตรวจหลักฐานคดีสมาชิกวุฒิสภาสำรองยื่นคำร้องให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอดีตประธานกกต.กับคณะนะครับคดีเลือกตั้งสว.ไม่สุจริตวันที่27 ตุลาคมนี้ด้วยนะครับด้านต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยถึงเรื่องแรนซัมแวร์ล่มนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยทำใหNew High SMEs ตกเป็นเป้าหมายหลักทีเดียวนะครับส่วนคนขับ Grab ในเวียดนามมีการนัดคว่ำบาตรแอปพลิเคชันในวันที่12-13 กันยายนนี้คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับบอกว่าถูกพักส่วนแบ่งพุ่งสูงถึง 50% จนรายได้ไม่พออย่างชีพนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกด้วยนะครับแล้วก็มีวันศุกร์วันนี้มีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะจะได้ติดตามเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาในการนำเข้าแรงงานมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในเวลานี้วันนี้รองอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะคุณเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะว่าจะมีการเตรียมการอย่างไรใครจะรับแรงงานศรีลังกาและจะการสื่อสารกันในสถานประกอบการหรือในสังคมในชุมชนอย่างไรบ้างนะคะติดตามได้ค่ะเริ่มต้นที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อน11 กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 11 กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2544ครับหรือคริสต์ศักราช2001นะครับก็เกิดเหตุการณ์นายวันหรือนายเอลเวนหรือ911ซึ่งมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับเอากอริดะหรืออัลเคด้านะครับมีการจี้เครื่องบินโดยสาร4 ลำซึ่งเครื่องบิน2 ลำพุ่งชนตึกแฝดตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กจนพังถล่มลงมาครับเครื่องบินลำที่3พุ่งชนอาคารเพนทากอนกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับเครื่องบินลำที่4ตกในทุ่งนารัฐเพนซิลเวเนียนะครับหลังผู้โดยสารช่วยกันต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 2,977 รายครับไม่รวมผู้ก่อการร้าย19 รายด้วยครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวต่างๆที่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะสภาผู้แทนราษฎรในที่สุดมีการลงมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ด้วยผลคะแนนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อคืนที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษครับที่มีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับวงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องเป็นวันที่4ครับภายหลังสมาชิกอภิปรายและลงมติแต่ละร่างในวาระ2ครบทั้งร่างจำนวน41 มาตราตลอดทั้ง4 วันนะครับจากนั้นเวลา 20:35 เมื่อคืนนี้ครับที่ประชุมก็ลงมติในวาระ3ผลปรากฏว่า338-144เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570ครับงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วยครับจากนั้นคุณโสพลก็ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570และสั่งปิดประชุมในเวลา 20:38 ครับซึ่งก็จะมีการหลังจากนี้จะมีการนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่การพิจารณาในชั้นของวุฒิสภาที่จะมีการพิจารณาในวันนี้ครับ11 กันยายนเวลา 9:00 นเป็นต้นไปครับ
0: ค่ะส่วนในสภาก็

0: ยังพูดเรื่องงบประมาณของกรรมธิการที่จะไปต่างประเทศต่อไปไม่ได้แล้วล่ะคะมีใครมีงบประมาณไปได้บ้างอย่างไรคะ
1: เมื่อวานในขณะที่คุณโสภณสารัมเป็นประธานนะครับก็ทำหน้าที่ประธานอยู่ในขณะนั้นมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีการพิจารณามาตรา30งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภาจำนวน 3,012,862,700 บาทนะครับซึ่งคุณมนพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณ2570ชี้แจงมาตรา30ว่ารัฐสภาได้มีการตั้งคำของงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 3,060 ล้านบาทมี3หน่วยงานครับที่ขอรับงบประมาณก็คือสสสวและก็สถาบันพระปกเกล้าโดยมีการขอปรับลดงบประมาณ 3-20% ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการทั้งฝ่ายนิติบัญญัติการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐสภาซึ่งกรรมธิการก็มีการปรับลดในวงเงิน71ล้านบาทครับคือการปรับลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศด้วยสมาชิกทุกท่านนะครับคุณมนพรบอกว่าดังนั้นสมาชิกทุกคนทุกท่านเนี่ยโปรดทราบว่าต่อไปนี้คณะกรรมการทุกคนทุกคณะจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วยกเว้นภารกิจสำคัญของประธานและรองประธานสภาเท่านั้นที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าในปี2569ส่วนคุณอดิศรเพียงเกตครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็มีการอภิปรายว่าติดใจในการปรับลดหรือการตั้งงบประมาณของรัฐสภาระหว่าง2สภาคือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยก็เป็นห่วงว่า2สภาคือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเกี่ยวกับการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยเป็นห่วงว่าเมื่อได้รับงบไปแล้วเนี่ยจะไปสอนประชาธิปไตยตำราไหนให้แก่ประชาชนในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรตนไม่ห่วงแต่ห่วงในส่วนของวุฒิสภาด้วยความเคารพที่มาของท่านไม่เหมือนเรามีบางคนบอกว่าสวมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งมีก็ไม่เป็นไรตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรก็เลยอยากให้ทบทวนว่าการให้งบประมาณแก่องค์กรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% ไปเผยแพร่แก่ประชาชนจะเป็นการให้ยาพิษทางประชาธิปไตยให้แก่ชาวบ้านหรือไม่ก็ฝากไว้ไม่ใช่ให้งบทรงเดชหรือไปเผยแพร่ตามทฤษฎีที่ตนเองได้มามันก็จะเป็นผลร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยก็อยากให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจว่าที่แท้แล้วเนี่ยวุฒิสภาก็เปรียบเสมือนไส้ติ่งมีไว้ก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับจากนั้นที่ประชุมก็ลงมติเห็นด้วยกับมาตรา30รัฐสภาเห็นชอบ271เสียงไม่เห็นด้วย124เสียงงดออกเสียง46เสียงไม่ลงคะแนน7เสียงครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะหลายคนคงได้ติดตามการสื่อสารผ่านสื่อหลายแขนงค่ะส่งข่าวลงข่าวกันคึกโครมเกี่ยวกับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปฏิบัติการล่าสุดของกองปราบปรามก็ค้นกุฏิของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งค้นกันถึงเมื่อคืนนี้4ทุ่มนะคะที่เป็นพระอาจารย์ที่เรียกว่าหลวงพ่อโชติโดยไปพบทองคำและเงินสดนับกัน4ทุ่มกว่าเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะน่าจะร่วม100ล้านบาททีเดียวค่ะก็คงเดินหน้าไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะคะเพื่อนำตัวฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะมีความเสียหายมหาศาลค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะตอนเวลา4ทุ่มมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปรามกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนะคะได้นำกำลังตำรวจนำอดีตพระวชิรญาณวินะคะซึ่งเป็นพระที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโชติอายุ66ปีนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสวยงามมากริมฝั่งน้ำนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญานะคะเป็นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะโดยเป็นศาลของภาค1นะคะ ที่หมายเลข 29/2569 ค่ะลงวันที่8 กันยายน 2569นะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน

คะที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเบียดบังเอาทรัพย์สินแล้วก็เป็นการนำทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ชอบแล้วก็มีการสมคบกันฟอกเงินผิดกฎหมายฟอกเงินเข้าไปด้วยนะคะเป็นการไปตรวจสอบภายในกุฏิของเจ้าวาดหลังดังกล่าวค่ะเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าไปมาตั้งแต่เช้านะคะจน4ทุ่มเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าพบทองคำแท่งและเงินสดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในกุฏิวัดนะคะจำนวนมากกว่า100ล้านบาทนะคะจนถึงขณะที่มีการรายงานข่าวที่ว่าเนี่ย4ทุ่มยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็คาดว่าเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปฝากขังต่อที่กองปราบปรามนะคะประมาณเที่ยงคืนที่ว่านี้พร้อมกับนำคำสั่งศาลที่ออกมานะคะเป็นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบของภาค1เนี่ยฝากขังในวันที่11กันยายน2569ก็คือวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งมีความเสียหายมหาศาลและเมื่อวานนี้ก็ควบคุมตัวสีกาเอวัย47ปีค่ะไปค้นที่บ้านอยู่ที่ปทุมธานีที่คลองหลวงปทุมธานีก็พบเงินสด 3,500,000 บาทนะคะพบทองคำแท่ง90กว่าบาทนะคะ90บาทเนี่ยแหละค่ะและมีหลักฐานการไปลงทุนนะคะมีสลากธนาคารออมสินมีโฉนดที่ดินมีหลักฐานการเงินและทรัพย์สินต่างๆมากมายทีเดียวนะคะที่ทำให้สีกาคนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาว่าสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐแล้วก็สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินสนับสนุนให้เจ้าพนักงานทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ร่วมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินข้อหาใกล้เคียงกันแต่เป็นผู้สนับสนุนนะคะและนำเงินสดที่ตรวจค้นได้ก็นำมายึดเอาไว้นะคะเพราะว่าตรวจสอบแล้วความเสียหายมูลค่าสูงทีเดียวค่ะมีใบลงทุนนะคะคือนำเงินของวัดนำทองคำนำโฉนดที่ดินนำเอกสารสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทั้งหลายมาเก็บไว้กับตัวที่บ้านของสีกาซึ่งมีข้อมูลจากลูกศิษย์ที่ไปออกทีวีเมื่อวานนี้นะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วได้รับทราบข่าวคราวของหลวงพ่อโชติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็น10ปีแล้วนะคะและทราบว่าสีกาคนนี้ ไม่ได้อยู่ในวัดมานาน ขออภัยค่ะอยู่มาเป็นประมาณปีเศษเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เข้ามาเนื่องจากมีปัญหาชีวิตลูกศิษย์เป็นผู้หญิงเข้ามาใกล้ชิดจึงเป็นบ่อเกิดของการสร้างปัญหาแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่มีการเผยแพร่คลิปออกไปลูกศิษย์ก็มองว่าจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ดูคลิปโป้แต่หลวงพ่อคงส่องกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดในวัดกว่า30ตัวที่ติดตั้งอยู่ภายในวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะก็เป็นข้อมูลประกอบหลายส่วนค่ะที่ลูกศิษย์ลูกหาได้พูดถึงนะคะส่วนวัยยาวัจกรถูกนำตัวไปสอบปากคำร่วม4ชั่วโมงด้วยกันค่ะออกมาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะก็มีการนำผู้เกี่ยวข้องทั้งลูกศิษย์ทั้งสีกาทั้งเจ้าอาวาสเมื่อวานนี้เจ้าอาวาสพอเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยอมที่จะสละสมณเพศโดยดีเลยค่ะเพราะก็คงรู้ตัวว่าทำอะไรไปบ้างจากหลักฐานที่ตรวจค้นพบแล้วก็จากข้อมูลจากผู้คนที่เกี่ยวข้องรอบด้านนะคะการให้ข้อมูลจากกองปราบปรามที่ได้มาจากลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้เห็นคลิปแล้วก็ได้ทราบข้อมูลการประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อในช่วงหลังๆมานี้ที่ไม่เหมาะสมนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคงต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้จะดำเนินการเอาผิดแล้วก็สืบสาวราวเรื่องและมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะปรากฏออกมาสู่สายตาสังคมอย่างไรบ้างนะคะช่องทางที่นำไปสู่กองกำกับการกองปราบปรามนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจค้นวัดแล้วก็ตรวจสอบวัดการประพฤติของผู้ที่อยู่ในสมณเพศรวมถึงการมีสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายวัดดังด้วยกันค่ะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาที่พบเห็นความไม่ปกติในวัดต่างๆใช้ช่องทางนี้แล้วก็สามารถทำให้ความเสียหายหยุดลงได้แล้วก็เดินหน้าเอาผิดวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงค่ะไปต่อที่เรื่องศาลอีกศาลนึงเป็นศาลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตถูกไหมคะ

0: ครับเมื่อวานที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณา2คดีครับก็มีคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ลตสว9/2569และก็10/2569นะครับคดีแรกเนี่ยเป็นคดีที่คุณพินโยบุญเรืองอดีตผู้สมัครสวผู้ร้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่1กับพวกรวม3คนผู้คัดค้านเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนคดีที่2เป็นคดีที่คุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตคุณสวสำรองผู้ร้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่1กับพวกรวม3คนผู้คัดค้านเรื่องพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวนะครับขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทั้ง2คดีศาลฎีกามีคำสั่งให้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่27ตุลาคมนี้ครับโดยคดีแรกนัดตรวจพยานหลักฐานเวลา 13:30 นส่วนคดีที่2นัดตรวจหลักฐานเวลา 10:00 นที่ห้องพิจารณาคดี5คุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองเปิดเผยครับว่าเมื่อวันที่9กันยายนศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาคดีเลขดำที่ลตสว 10/2569 กรณีที่ยื่นคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.แล้วก็คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จึงทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งสว.ปี 2567และเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาว่ากระบวนการดังกล่าวทำให้การได้มาซึ่งสว.เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่โดยประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการลงสมัครสว.ผิดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครจากจังหวัดอำนาจเจริญ2คนได้แก่คุณแดงกองมาสว.และคุณสมภารพลศักดิ์สว.ซึ่งระบุอาชีพค้าขายหมูสดและขายก๋วยเตี๋ยวโดยตามที่ผู้ร้องระบุอาชีพนั้นจัดอยู่ในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่กลับได้รับการรับรองให้เป็นสว.ในกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของกระบวนการและสัดส่วนตัวแทนประชาชนที่อาจเกิดความผิดเพี้ยนไปทั้งระบบรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าการได้คะแนนและผลการเลือกสว.เป็นไปอย่างผิดธรรมชาติจากโพยหรือใบสั่งหรือไม่ขอบคุณศาลฎีกาที่มีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาโดยการมองว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบกรณีกกต.รับรองผู้สมัครสว.ที่ถูกร้องเรียนว่าลงสมัครผิดกลุ่มอาชีพและขอให้ศาลไต่สวนเพื่อค้นหาความจริงเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะกระทบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและระบบการเลือกสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศสำหรับข้อเรียกร้องหลักของกรณีนี้เพื่อต้องการคืนความยุติธรรมให้กับระบบการเลือกตั้งสว.โดยขอให้มีการเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ที่รับรองผู้สมัครสว.ที่ถูกร้องว่าผิดกลุ่มอาชีพรวมถึงขอให้สว.ทั้ง2คนพ้นจากตำแหน่งทันทีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่ฝ่าฝืนและดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74กรณีที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังสมัครคุณอัครวัฒน์บอกว่าก็ได้แจ้งความเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญด้วยแจ้งความไว้ที่สน.ชนะสงครามนะครับกรณีที่อาจจะมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและคุณสมบัติของผู้สมัครในกลุ่ม10เพื่อให้ศาลตรวจสอบว่ามีเจตนาพิเศษหรือไม่และก็ได้ส่งคำร้องทุกกล่าวโทษประกอบไว้ในคำร้องต่อศาลฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของกรมศิลปากรซึ่งได้ศึกษาและค้นพบแหล่งเรือโบราณสำคัญนะคะโดยกรมศิลปากรก็เดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์จังหวัดสมุทรสาครนะคะสู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรนะคะโดยบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่สะท้อนเครือข่ายการค้าขายระหว่างชาตินะคะตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางอินเดียและจีนซึ่งมีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีเลยทีเดียวค่ะโดยคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1นะคะได้ดำเนินการค่ะเป็นสำนักที่ราชบุรีนะคะจัดสัมมนาเรื่องนี้ค่ะเป็นความก้าว

0: าหน้าการดำเนินการตามแหล่งเรียนรู้เรือโบราณพนมสุรินทร์โดยมีการนำเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่นะคะแหล่งเรียนรู้พนมเรือโบราณพนมสุรินทร์อยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพื่อเผยแพร่แล้วก็ศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้เห็นความคืบหน้าของการดำเนินการพร้อมกับขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีที่สำคัญทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีการขุดค้นค้นพบแหล่งเรียนรู้นี้นะคะเป็นเรือโบราณที่อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยกรมศิลปากรได้ขุดค้นแหล่งเรือโบราณนี้พบในแหล่งที่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเมื่อปี2556นะคะแล้วก็เป็นซากที่พบอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครนี่ล่ะค่ะโดยการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ระดับชาติแต่เป็นการค้นพบโบราณคดีที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีที่สำคัญที่จะได้เห็นการพาณิชย์นาวีข้ามชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่น่าสนใจในระดับนานาชาติทีเดียวค่ะนี่คือพื้นที่สำคัญที่น่าจะได้เรียนรู้จากข้อมูลของกรมศิลปากรและการที่สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้ดำเนินการสัมมนาและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการออกมาในช่วงที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมานะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าเอกรังสรรค์อัตชีวประวัติของอาจารย์ชุนจิมูไรผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลนะครับเป็นรีโมทเซนซิงนะครับและการถ่ายภาพทางอากาศในทวีปเอเชียหรือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรีโมทเซนซิงในเอเชียจำแนกออกได้เป็น4ช่วงตอนสำคัญก็คือชีวิตในวัยเด็กชีวิตในวัยศึกษาชีวิตครอบครัวและก็ชีวิตการทำงานที่เต็มไปด้วยความรอบคอบอย่างยิ่งทีเดียวครับเขียนโดยชุนจิมูไรและโดยดร.สุวิทย์วิบูลย์เศรษฐ์ครับเอกรังสรรค์1เล่มครับ
0: ค่ะเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาได้เลยว่าการค้นพบแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์อยู่ที่จังหวัดใดนะคะการค้นพบแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์อยู่ที่จังหวัดใดพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE @ของจุฬาเรดิโอ Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะอีกเรื่องนึงก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศเรื่องราวของการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจด้านการแพทย์มีความสำคัญอย่างไรคะ
1: เป็นการสนับสนุนเขาเรียกว่า HHA ครับให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวมเป็นการฟื้นสภาพจิตของคนทำงานด้วยนะครับเรื่องนี้กรมสุขภาพจิตครับผนึกกำลังกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้านแรงงานครับเคลื่อน Holistic Health Advisor ครับหรือ HHA สร้างพลังเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตคนวัยทำงานเป็นการลดปัญหาสุขภาพจิตหลังจากที่ WHO ประกาศภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลของแรงงานทั่วโลกในวันทำงานหายไป 12,000 ล้านวันครับก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือการคัดกรองแรงงานกว่า 350,000 คนครับไปเจอกับกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิตถึง 32,000 คนจะเป็นการช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตให้ดีขึ้นถึง 99.98% นะครับในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงทางกายที่ดีขึ้น 91.96% สุขภาพการเงินดีขึ้น 70% เพราะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็มีการประชุมที่ TK Parades and Convention กรมสุขภาพจิตก็ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนทีเดียวครับในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นและจะมีการพัฒนากันต่อไปด้วยครับเพราะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยมีความร่วมมือนี้เป็นการสร้างบุคลากรภายใต้องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดดูแลใจให้กับปรึกษาเบื้องต้นครอบคลุมทั้งด้านกายใจและการเงินด้วยครับมีการคัดกรองและเชื่อมโยงผู้ที่มีปัญหาเข้าสู่ระบบช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็สามารถขยายเครือข่ายสถานประกอบกิจการและองค์กรได้ถึง222แห่งและดูแลประชาชนวัยทำงานรวมแล้วกว่า 1,200,000 คนเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,615.07 จุดนะคะลดลง 2.82 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 69,918.18 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะ

0: มีอัตรากลางนะคะอยู่ที่อ้างอิงอยู่ที่32บาท90สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,450 บาทขายออกบาทละ 68,650 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 69,450 บาทขายออกบาทละ 67,083 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: เมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ NPA นะครับเปิดเผยถึงการรายงานการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ในญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น123กรณีในครึ่งแรกของปีนี้ครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบครึ่งปีนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในปี2563ครับ NPA ระบุว่าจากรายงานในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนมี79กรณีที่มุ่งเป้าไปยังบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs นะครับอีก31กรณีเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่และอีก13กรณีมุ่งเป้าไปที่องค์กรประเภทอื่นๆ NPA บอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูระบบนานกว่า1เดือนโดยมี9กรณีที่ทำให้การดำเนินธุรกิจทั้งหมดหยุดชะงักลงขณะเดียวกันจำนวนการตรวจพบการเข้าถึงที่น่าสงสัยซึ่งมักเป็นการเตรียมการสำหรับการโจมตีทางไซเบอร์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4,000 ครั้งต่อวันหมายถึงต่อ1หมายเลข IP นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความรุนแรงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่ง NPA ก็มีการจัดทำสถิติครึ่งปีเกี่ยวกับแรนซัมแวร์มาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2563แล้วครับโดยแรนซัมแวร์เป็นมัลแวร์ที่ผู้โจมตีจะเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับการคืนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ถูกทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ผ่านการเข้ารหัสครับมีข่าวจากเวียดนามนะครับกลุ่มผู้คนที่ขับรถส่งผ่านแอปพลิเคชันของ Grab นะครับส่งของผ่านแอปพลิเคชัน Grab เนี่ยในเวียดนามใช้สื่อสังคมออนไลน์ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพร่วมกันคว่ำบาตรแอปพลิเคชันในสุดสัปดาห์นี้ครับโดยระบุว่าการขึ้นค่าครองค่าธรรมเนียมของการบริการเนี่ยทำให้รายได้ลดลงอย่างหนักจนแทบไม่พออย่างชีพกลุ่มคนขับต่างมีการแชร์ภาพหน้าจอแสดงยอดรายได้ที่ลดลงผ่านทาง Facebookพร้อมทั้งเรียกร้องให้คนขับรายอื่นๆหยุดรับงานส่งผู้โดยสารในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันที่12-13กันยายนนี้ครับเพื่อประท้วงผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มสาธารณะชื่อว่าเวียดนาม Grab Driver Community ที่มีสมาชิก 169,000 คนระบุว่าขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันปิดแอปแล้วก็หยุดวิ่งงานเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสำนักข่าว BTC News ของทางการเวียดนามรายงานเมื่อวานนี้ครับว่ากลุ่มคนขับรถระบุว่านับตั้งแต่ Grab ปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าตอบแทนเมื่อเดือนกรกฎาคมทำให้สัดส่วนการหักส่วนแบ่งอาจจะสูงถึง 50% ของค่าโดยสารนะครับรายงานบอกว่าการหักเงินในส่วนสัดส่วนนี้ส่งผลให้คนขับมีเงินเหลือเพียงประมาณ 2,600 ดองหรือประมาณ 3.30 สตางค์ต่อกิโลเมตรสำหรับรถจักรยานยนต์และประมาณ 6,000 ดองหรือ7บาท60สตางค์ต่อกิโลเมตรสำหรับรถยนต์ครับโดยที่คนขับยังต้องแบกรับค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคาของรถตัวเองอย่างไรก็ตามผู้ใช้รายหนึ่งในกลุ่ม Facebook บอกว่าได้แย้งว่าหาก Grab ตัดสินใจถอนตัวจากเวียดนามคนขับก็ไม่ได้เหลืออะไรเลยนะครับซึ่ง Grab ก็มีสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรียกรับรถรายใหญ่ในเวียดนามรวมถึงบริการจัดส่งอาหารและบริการดิจิทัลอื่นๆภายในประเทศด้วยนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับการแข่งขันด้าน AI ในปัจจุบันนั้นทำให้ควรนึกถึง Skynet ในหนัง Terminator จาคอบ คอกซอนนะครับเป็นอดีตนักวิจัยของ OpenAI ที่เพิ่งประกาศลาออกจาก Anthropic เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีการออกมาเตือนว่าการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะมีปัญหาแน่นอนเพราะถ้าสามารถพัฒนาตัวเองได้หรือ self improvement นะครับหรือเป็นการนำอนาคตของมนุษยชาติเนี่ยมาเสี่ยงอันตรายในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสนับสนุนแนวคิดของคอกซอนบอกว่ามีโอกาสมากกว่า 10% ที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้จาคอบ คอกซอนได้มีการโพสต์บน X ว่าตัวเองลาออกจาก Anthropic หลังจากที่ใช้เวลา3ปีที่ผ่านมาทำงานวิจัยด้านการเตรียมโมเดลนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นสมาชิกของทีมงานด้านเทคนิคของ OpenAI ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2023ก่อนย้ายไป Anthropic ในเดือนกรกฎาคม2026

0: นะครับซึ่งทั้งสองบริษัทไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้พวกเขากำลังเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงด้วยตัวเองและกำลังทำให้มนุษยชาติมีความเสี่ยงเนื่องจากระบบ AI เหล่านี้จะเหนือกว่ามนุษย์ในไม่ช้าและสามารถแฮกอะไรก็ได้พวกซอนย้ำว่าทั้ง OpenAI และ Anthropic ต่างก็ตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้เป็นอย่างดีซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เชื่ออย่างจริงจังเลยครับว่าAI สามารถสร้างอันตรายให้กับพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างมหาศาลภายในทศวรรษนับจากนี้นะครับสู่คำถามที่น่าสนใจว่าแล้วทำไมบริษัทต่างๆจึงยังคงพัฒนาโมเดลที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปฮอกซอนบอกว่าที่ OpenAI หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงต่อมนุษย์ในขณะที่ Anthropic เข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็ยังแข่งขันกันเพื่อที่จะทำให้ได้ก่อนใครประสบความสำเร็จก่อนใครเนื่องจากความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่จะทำเรื่องนี้อย่างมีความรับผิดชอบดังนั้นทั้งสองบริษัทจึงอยากทำเรื่องนี้เองแม้จะมีความเสี่ยงก็ตามนักพัฒนา AI หลายคนเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อาจทำให้มนุษย์ทุกคนสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและไม่ใช่หลายสิบปีด้วยขณะที่พนักงานระดับสูงหลายคนเป็นกลุ่มที่กังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้เหล่านี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวงานวิจัยแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมฝนทางด้านกรุงเทพก็ยังเยอะอยู่นะครับภาคใต้ก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่จะมีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยที่เริ่มลดลงบ้างนะครับแต่ยังฝนกรุงเทพอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ 70% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็มีได้เรื่อยๆอยู่เกือบตลอดทั้งวันนะครับตกๆหยุดๆนะครับ
1: ค่ะมันสลับกันนะคะก่อนหน้านี้ภาคเหนือภาคอีสานก็รับไปเต็มๆพอมามันมีความเปลี่ยนแปลงกันเลื่อนลงของอิทธิพลที่มาพาดผ่านภาคกลางเหรอคะ
2: ใช่ครับก็ลองมาส่งมันเคลื่อนลงมานะครับก็ทำให้ฝนมันเคลื่อนลงมานะครับอะไรทำไมช่วงนี้กรุงเทพภาคกลางตัวล่างภาคตัวนอกฝนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะลักษณะแบบนี้จะอยู่สักกี่วันคะ
2: โดยรวมเนี่ยก็มีแนวโน้มอยู่ได้เกือบทั้งอาทิตย์เลยนะครับฝนที่แบบค่อนข้างเยอะสำหรับกรุงเทพนะครับ
1: ทั้งอาทิตย์คือนับแต่วันนี้ไปจนถึงสุกหน้าเลยเหรอคะ
2: จริงๆก็อาจจะได้เกือบทั้งเดือนนะครับแต่ว่าพยากรณ์ข้อมูลมีอยู่ประมาณ7วันใน10วันนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นฝนจะเยอะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางนี้ไปตลอดช่วงประมาณนี้7วันที่ทราบส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็จะน้อยลงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะน้อยลงบางวันนะครับแต่บางวันก็จะมีเข้ามาได้แต่ว่าก็ไม่เท่ากรุงเทพนะครับ
1: อ๋อค่ะภาคตอนออกเป็นอย่างไรบ้าง
2: ภาคตอนออกก็คล้ายๆกรุงเทพนะฝน 70-80% นะครับก็เยอะอยู่นะครับ
1: ค่ะยังมีพื้นที่บางจังหวัดที่ขาดแคลนน้ำไม่มีทำเกษตรกรรมอย่างอุทัยธานีเหล่านี้ร้องขอให้รัฐช่วยเรื่องแหล่งน้ำทั้งหลายมันยังมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้รับน้ำไม่ได้รับอานิสงส์จากน้ำฝนใช่ไหมคะ
2: มันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลยเดือนนี้ไปเนี่ยถ้าประเทศไทยตอนบนแล้วเลยเดือนนี้ไปโอกาสได้น้ำก็จะน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าเดือนกันยาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเข้าสู่ปลายฤดูฝนนะครับแนวฝนมันจะอยู่ทางด้านกรุงเทพภาคตะวันออกแล้ว
1: อ๋อค่ะแล้วเดือนกันยายนปลายฤดูฝนเนี่ยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีพายุใดๆเข้ามาหรือเปล่าคะ
2: น่าจะดูอีกทีหนึ่งช่วงประมาณกลางๆนะครับอาจจะเริ่มมีเข้ามาบ้างแต่ว่ามันก็พายุเข้ามาเนี่ยมันต้องดูบริบทของมันบางครั้งก็เข้ามาแค่วัน2วันก็เผลอๆยังให้น้ำน้อยกว่าทั้งปีนะครับ
1: อ๋อค่ะก็เป็นปีที่ฝนน้อยพอสมควรพายุก็น้อยด้วยนะคะ
2: นะครับต้องดูบริบทด้วยนะคร
1: ับ ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะดิฉันแก้ไขราคาทองคำนิดนึงค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,083 บาทนะคะส่วนขายออกจึงเป็นบาทละ 69,450 บาทเมื่อสักครู่สลับกันค่ะเอาละค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสด้วยฟอร์มสุดดุดันเลยครับเปิดบ้านถล่มซาบ้าไป4-0จากคุณย่าบรูโน่เชสโกและก็มาร์ติเนสนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นบาเยิร์นมิวนิกก็ระเบิดฟอร์มครึ่ง

0: หลังยิง5ประตูรวดถล่มโบโดกริมไป5ประตูต่อ0ครับคว้าชัยเปิดสนามยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับขึ้นเป็นรองจ่าฝูงหลังโอริเช่ยิงไป2ประตูทีเดียวครับสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ครับลงสนามในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AFC Men's Volleyball Continental Championship นะครับสู้สุดความสามารถแล้วนะครับนักตบหนุ่มไทยก็ต้านความแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวครับพ่ายไป0ต่อ3เซตยุติเส้นทางวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ไปที่รอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนสมาคมยิงปืนกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยก็มีการมอบกระสุนลูกซองวิจัยพิเศษและอุปกรณ์ดูแลอาวุธให้กองทัพภาคที่1เสริมศักยภาพกำลังพลป้องกันชายแดนและต่อต้านโดรนนะครับของกรณีของไทยกับกัมพูชาครับนี่คือข่าวกีฬาในช่วงแรกของโจข่าวเช้านี้ในวันนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวทั้งหมดนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาเพื่อนำแรงงานเข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในช่วงที่ผ่านมาของไทยในหลายอุตสาหกรรมติดตามกับรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะคุณเสกสิทธิ์สวรรยาที่ปัดวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
5: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz คุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภพลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของแรงงานความขาดแคลนแรงงานในช่วงที่ผ่านมาจนมาถึงความพยายามที่จะนำแรงงานอีกชาตินึงมาทดแทนกำลังแรงงานที่ขาดแคลนในหลายอุตสาหกรรมนะคะมีเงื่อนไขกติกาหรือข้อที่พึงปฏิบัติอย่างไรในภาวะที่ตอนนี้เรื่องแรงงานก็กำลังน่าสนใจในหลายมิติด้วยกันนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะท่านรองเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองอธิบดีเสกสิทธิ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับอาจารย์ธีรารัตน์ครับ
1: ค่ะเรื่องราวของแรงงานตอนนี้มีข่าวเท่าที่จำได้เมื่อวานที่นั่งตามข่าวมี2เรื่องสำคัญคือเรื่องตั้งแต่ MOU ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร MOU ไทยกับศรีลังกาอีกเรื่องนึงคือแรงงานไทยถูกหลอกไปนวดแบบ นวดไม่ใช่นวดสายไม่ใช่นวดสีขาวแต่เป็นนวดสายตรงนะคะคือไปค้าประเวณีด้วยนี่กำลังร้องขอความช่วยเหลือนั่นเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมีเวลาคงได้คุยแต่ถามเรื่องความขัดแคลนแรงงานในประเทศไทยเวลานี้ก่อนที่จะมามีอม MOU ที่ทำกับศรีลังกาเนี่ยสถานการณ์การขัดแคลนแรงงานเป็นอย่างไรบ้างคะ
6: ครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัญหาการขัดแคลนแรงงานเนี่ยมันก็สะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่สถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ทราบกันนะครับมันก็จะส่งผลให้แรงงานกัมพูชาบางส่วนเนี่ยเขาเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับแล้วก็จากการสำรวจของกระทรวงแรงงานกับโดยกรมการจัดหางานนะครับก็ประชากรแรงงานกัมพูชาจริงๆที่มีในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 300,000 คนนะครับแล้วก็ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยครับหลังจากแรงงานทยอยกลับแล้วก็มันจะมีแรงงานบางส่วนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทยอยกลับก็เขาเรียกนั่นคืออนุญาตในการทำงานรถเพอร์มิตเนี่ยก็ทยอยหมดอายุลงนะครับมันก็ทำให้ส่งผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มขาดแคลนแรงงานก็มีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรแล้วก็ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับพวกสภาในจ้างผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้รวมตัวกันมานะครับมาพบทั้งผู้บริหารทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานนะครับว่ามีความประสงค์อยากให้เรานำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นนะครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีคณะทำงานนะครับในการหารือกับทางผู้ประกอบการนะครับเลยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะนำร่องก่อนนะครับจะเป็นสัญชาติศรีลังกานะคร
1: ับ ก่อนอื่นก็ขอคุยถึงสถานการณ์นิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่มีความขาดแคลนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมประมงและเกษตรกรรมถูกไหมคะที่ส่วนใหญ่เราใช้แรงงานกัมพูชาทำไมจึงไม่มีแรงงานสัญชาติอื่นไปทำเมียนมาไม่ทำคนไทยไม่ทำเพราะอะไรคะ
6: มันเป็นต้องนำเรียนนี้ครับว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยในแต่ละสัญชาติเนี่ยเขาจะมีความถนัดหรือมีค่านิยมในการเลือกการทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันครับอย่างกัมพูชาก็อย่างที่ท่านธีรรัตน์ทราบครับเขาก็จะถนัดในบางด้านนะครับที่บางทีเมียนมาเขาก็จะไม่ทำอะไรอย่างนี้ครับ
1: อ๋อเป็นความถนัดและการเลือกงานได้ของบางกลุ่มอย่างคนไทยไม่ทำเรื่องพวกนี้แล้วใช่ไหมคะ
6: ก็ถามว่ามีไหมครับก็มีแต่เป็นส่วนน้อยครับซึ่งคนไทยจะมาไม่ค่อยจะทำงานในลักษณะนี้เพราะเป็นการงานที่ค่อนข้างงานหนักครับแล้วก
1: ็
6: ค่าตอบแทนก็จะคือเขาก็จะเรียกในค่าตอบแทนที่เท่ากันในค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าอาจจะลักษณะงานอาจจะเบากว่าในงานพวกนี้ครับ
1: ค่ะงานหนักงานที่ไม่สะอาดงานอันตรายจะไม่ค่อยมีใครทำถูกไหมฮะ
6: ครับถูกครับกันใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่ท่านเห็นหลายวงสัมมนาวงเสวนาสภาการค้าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันให้ความห่วงใยเรื่องนี้มากเพราะมีผลกระทบต่อ GDP การเติบโตของประเทศเป็นอย่างยิ่งถูกไหมคะท่านรอง
6: ครับช่วงนี้ก็จะสถานประกอบการของภาคธุรกิจนะครับก็ค่อนข้างสะดุดเนื่องจากว่าการประสบปัญหาแรงงานขาดแคลนนะครับ
1: ค่ะทำให้ไปต่อไม่ได้คราวนี้เขามารวมตัวกันคุยกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานด้วยข้อมูลเงื่อนไขอย่างไรคือขอให้รับจากชาติต่างๆในที่มีอยู่เนี่ยไม่ทำแล้วขอให้รับชาติอื่นมันมีทางเลือกยังไงบ้างคะ
6: ทางเลือกในเบื้องต้นที่ทางกระทรวงแรงงานได้หารือนะครับแล้วก็รวมถึงการศึกษาผลดีผลเสียนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะนำร่องด้วยศรีลังกานะครับจำนวนประมาณ 10,000 คนนะครับโดยมีสัญชาติอื่นเนี่ยที่เราลิสต์ไว้เนี่ยก็จะมีเนปาลบังคลาเทศอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอนำศรีลังกาก่อนเป็นสัญชาติแรกที่เราจะนำร่องนะครับจำนวน 10,000 คนครับ
1: ค่ะเหตุผลใดจึงเป็นศรีลังกาก่อนคะ
6: ผลที่เป็นศรีลังกาก็เนื่องจากว่าทางศรีลังกาเองนะครับเขาก็มีนโยบายที่อยากจะส่งแรงงานก็ได้พูดคุยกันในระดับภาคีนะครับว่าเขาเองก็มีความประสงค์ที่อยากจะส่งแรงงานออกมาทำงานในต่างประเทศครับ
1: อืมค่ะในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ว่าเนี่ยที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขกติกาที่จะต้องตกลงปฏิบัติร่วมกันอย่างไรบ้างระหว่างผู้ประกอบการกับลูกจ้างแรงงานจากศรีลังกาหรือผู้ที่ประสานความร่วมมือระหว่างกันคะ
6: ครับก็ภาพรวมของ MOU นะครับ MOU นี่ก็จะเป็นร่มใหญ่ของก่อนที่จะไปถึงบันทึกความตกลงคือ Agreement นะครับ MOU ก็จะเป็นการกำหนดขอบเขตความร่วมมือด้านแรงงานอย่างกว้างนะครับก็ในเบื้องต้นใน MOU

0: นี้ยจะมีอายุประมาณ5ปีและถ้าเป็นการทำงานด้วยการระหว่างไทยกับเชียงรายราบรื่นเราก็สามารถปรับต่อได้อีกครั้ง5ปีนะครับในส่วนในรายละเอียดในมุมของ MOU ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปก็เป็นเรื่องการจ้างงานการพัฒนาฝีมือแรงงานการคุ้มครองแรงงานประกันสังคมความร่วมมือด้านเทคนิคอะไรพวกนี้ครับแต่ในส่วนของรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงagreement เนี่ยครับมันก็จะเป็นในเรื่องของเป็นเงื่อนไขในการทำงานนะครับเช่นผู้ที่จะมาทำงานในประเทศเราเนี่ยต้องอายุไม่น้อยกว่า18ปีนะครับต
1: ้
0: องผ่านการคัดเลือกจากประเทศต้นทางต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามก่อนเข้าราชอาณาจักรนะครับตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็จะต้องมาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางนะครับเพื่อให้เข้าใจในสัญญาจ้างเข้าใจกฎหมายไทยเข้าใจวัฒนธรรมสภาพการทำงานไทยในประเทศไทยรวมถึงสิทธิหน้าที่นะครับแล้วก็ช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
1: ค่ะขั้นตอนการนำเข้าแรงงานศรีลังกามาทำงานเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลานานแค่ไหนเราจะได้ชุดแรกหมื่นคนทีเดียวเลยไหมแล้วการที่จะประสานติดต่อไปยังสถานประกอบการใดบ้างเราจะมีวิธีเปิดรับดูความต้องการแล้วก็จัดหาจัดส่งกันอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของขั้นตอนเนี่ยนะครับตอนนี้กระทรวงแรงงานไปกรมการจัดหางานเนี่ยครับก็ได้เตรียมขั้นตอนไว้แล้วนะครับก
1: ็
0: ตอนนี้ก็จะหลังจากเดี๋ยวจะมีการเซ็น MOU กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปสู่บันทึกข้อตกลงนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆอีกประมาณ9ขั้นตอนนะครับก็คาดว่านะครับแรงงานศรีลังกาจะเข้ามาสามารถทำงานในประเทศไทยก็น่าจะเดือนประมาณเดือนมกราคมปี2560ครับ
1: อ๋อจะใช้เวลาหลังจากนี้ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนครับ
1: ถึงจะได้แรงงานตัวจริงเข้าประเทศมาทำงานแทนแรงงานที่ขาดแคลน
0: ผู้ประกอบการที่ประสงค์อยากได้แรงงานศรีลังกานะครับเดี๋ยวทางกรมการจัดหางานก็อาจจะมีประกาศมีหนังสือออกไปนะครับก็อาจจะให้มาแจ้งความประสงค์นะครับในลักษณะของงานแรงงานที่อยากได้ว่าอยากได้ด้านไหนแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะปกติ MOU เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติเนี่ยใครลงนามระหว่างกันบ้างคะ
0: MOU เนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ก็ทั้งรัฐมนตรีเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วครับว่ามอบให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามครับ
1: อ๋อคุณจุลพันธ์จะเป็นผู้ลงนาม
0: ครับ
1: นะคะแล้วฝั่งศรีลังกาใครลงนามคะ
0: ก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานด้วยกันครับในระดับเดียวกันคร
1: ับ อ๋อค่ะลงนามภายใน3เดือนนี้แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ว่านี้การจ้างงานค่าจ้างเป็นค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าจ้างแบบไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายของไทยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นไปตามพื้นที่แต่ที่เราประกาศไว้แต่ละพื้นที่ครับ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นค่าจ้างขั้นต่ำที่พวกเราติดตามต่อสู้กันมาก็จะใช้กับแรงงานคนไทยไร้ฝีมือและแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ด้วยถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้น่าสนใจเพราะคนไทยหลายคนไม่ได้ทำงานแบบไร้ฝีมือแล้วก็ยกระดับไปทำงานคือฝึกอาชีพมีมาตรฐานของอาชีพก็จะได้รายได้สูงขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแต่ให้เข้าใจว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวจำนวนเท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยที่อยู่ในกรอบของค่าจ้างขั้นต่ำ
0: ในกรอบจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีประมาณ4ล้านต้นๆครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยที่อยู่ระหว่างดำเนินการในการต่อหนังสืออนุญาตทำงานครับก
1: ็
0: ตอนนี้ประมาณ4ล้าน2ครับ
1: 4ล้าน2ส่วนใหญ่ยังเป็นเมียนมาอยู่นะคะ
0: ยังเป็นเมียนมาอยู่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมในวันนี้มีแรงงานเมียนมาแรงงานลาวมีเวียดนามไหมคะเข้ามาทำงานในไทย
0: ครับเวียดนามก็มีครับเวียดนามก็จะมีส่วนแต่ว่าจะน้อยกว่าเมียนมาแล้วก็ลาวครับ
1: อ๋อค่ะแล้วกำลังจะมีศรีลังกาเข้ามากิจการแบบไหนที่จะระบุใน MOU ไหมคะว่าศรีลังกาจะทำหรือไม่ทำอย่างไร
0: กิจกรรมก็คือเราจะมีประกาศอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะงานต้องห้ามก็คือว่างานต้องห้ามที่เราไม่ให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทำอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าในกิจกรรมถือว่าแต่ว่าใน MOU จะระบุชัดเจนเป็นการทำงานในส่วนงานกันมาก่อนนะครับเช่นกิจกรรมประมงก่อสร้างเกษตรภาคสากลปศุสัตว์อย่างที่ท่านกีฬาพูดในช่วงต้นนะครับ
1: ค่ะก็คือประมงเกษตรกรรมพวกเก็บผลไม้ในพืชผลทางการเกษตรในสวนในไร่นะคะแล้วก
0: ็
1: รับเหมาก่อสร้างซึ่งพอขาดคนมาผูกลวดมาแบกอิฐถือปูนเหล่านี้ก็จะไปต่อไม่ได้

0: นะคะนี่คืออุตสาหกรรมที่รออยู่และหลังจากนี้นะคะพอเข้ามาแล้วการสื่อสารการทำความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมเราแตกต่างกันแค่ไหนศึกษาตรงนี้อย่างไรและเตรียมการที่จะพูดคุยกันอย่างไรคนศรีลังกาพูดภาษาอะไรคะ
1: ในเบื้องต้นเนี่ยครับเราก็จะมีทางศรีลังกาตอนนี้เขาก็ได้มีการเตรียมการเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับมันเป็นรูทีนที่ระหว่างประเทศที่ก่อนแรงงานจะเดินทางมาเนี่ยเราต้องจัดปฐมนิเทศให้เขาทราบอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับว
0: ่
1: าการที่เขาจะมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสัญญาจ้างเป็นยังไงกฎหมายไทยเนี่ยห้ามอะไรบ้างวัฒนธรรมสภาพการทำงานที่อยู่กับคนไทยรวมถึงการคุ้มครองเขาอย่างกฎหมายเราคุ้มครองเขาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับถึงภาษาก็อาจจะมีทางศรีลังกาเนี่ยเขาก็น่าจะตอนนี้เขาก็จะมีการน่าจะเหมือนให้ความรู้ภาษาเบื้องต้นที่จะใช้ในการทำงานครับ
0: ค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าอุตสาหกรรมอื่นๆจะใช้คนศรีลังกาไปทำงานด้วยได้นอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนอยู่เป็นไปได้ไหมคะหรือจำนวนแค่นี้มันไม่พอหรอกที่ขาดแคลนก็จะไม่พออยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือเปล่าคะ
1: อุตสาหกรรมอื่นก็จริงๆแล้วเนี่ยครับในที่เราเอาบทเข้าเบื้องต้นเนี่ยโดยบันทึกข้อตกลงเนี่ยเรากำหนดลักษณะอยู่แล้วว่าเป็นงานของในลักษณะของกรรมกรก่อนครับถ้าเป็นลักษณะของแรงงานมีทักษะเนี่ยก็ค่อยดูว่าใน 10,000 คนเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาสามารถปรับตัวนะครับแล้วสามารถทำงานร่วมกับภาคธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างไรครับขออันนี้ก็จะเป็นการนำร่องขอดูสภาพการทำงานว่ามันไปด้วยกันได้ดีหรือเปล่าครับ
0: ค่ะ MOU 5ปีคือเข้ามา10,000 คนนี้ก็อยู่ได้ถึง5ปีถูกต้องไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับโดยการอนุญาตการทำงานเนี่ยครับ5ปีเนี่ยครับจริงๆแล้วหนังสือในวัตถุมิตของไทยเนี่ยจะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ได้ครั้งละ2ปีต่อได้อีก2ปีพอต่อครบ4ปีเขาจะต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย30วันแล้วถึงจะเดินทางกลับมาขอทำใบอนุญาตใหม่อีกครั้งครับ
0: อ๋อค่ะวัตถุประสงค์ของการทำเป็นช่วงๆแบบนี้คืออะไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆเราก็จะกำหนดอายุการทำงานนะครับเพื่อควบคุมประชากรด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับมันจะมีเงื่อนไขในของอนุสัญญาข้อตกลงหลายเรื่องครับ
0: ค่ะกลัวว่าจะปักหลักปักฐานหรือจะมีความต่อเนื่องบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับครับครับในเรื่องของความมั่นคงด้วยครับ
0: ใช่ใช่เหมือนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำธุรกิจมีนอมินีทั้งหลายเหล่านี้นะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการที่มาตั้งรกรากมีขยายครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาระกับทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งในเรื่องการศึกษาด้วยครับ
0: ค่ะการรักษาพยาบาลก็มาใช้สิทธิพื้นฐานด้านสุขภาพกับคนไทยเหมือนกันถูกไหมคะแรงงานต่างด้าว
1: แรงงานต่างด้าวตอนนี้ครับโดยกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราเริ่มเปิดให้เขาสามารถทำประกันสังคมได้แล้วครับแล้วก็ในส่วนของแรงงานที่ยังไม่ทำประกันสังคมเนี่ยในโดยปกติเนี่ยในการเดินทางเข้าประเทศแล้วอาการขออนุญาตแรงงานเนี่ยเราจะบังคับให้เขาซื้อประกันสุขภาพอย่างน้อย1ปีก่อนครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็มีมาตรการในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบสาธารณสุขไทยแล้วครับ
0: อ๋อค่ะคือไม่ใช่มาเป็นภาระงบประมาณของภาครัฐแต่ว่าให้เป็นคนศรีลังกาดูแลตัวเองด้วยและเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งมีการร่วมจ่ายด้วยถูกไหมคะ
1: ใช้เหมือนกันทุกสัญชาติครับ
0: อ๋อค่ะในแง่ของวัฒนธรรมหรือศาสนามีการพูดเรื่องนี้ชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: วัฒนธรรมศาสนาผมเท่าที่คณะทำงานได้พูดคุยเนี่ยก็ผมคิดว่าศรีลังกาไทยเนี่ยมีความ
0: เสียงท่านจะเบาไปนิดนึงนะคะขอชัดๆนิดนึง
1: เนื่องจากว่าศาสนาธรรมเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากว่าเขากับเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเหมือนกันนะครับที่ทางคณะทำงานเขาได้ศึกษามาเบื้องต้นนะครับคิดว่าก็น่าจะด้วยความเป็นเอเชียด้วยกันแล้วก็รับถือศาสนาพุทธเป็นหลักเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะพอไปกันได้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายเรื่องแรงงานก็คงไม่ใช่แค่เรื่องนำเข้าแรงงานมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนแต่การใช้แรงงานเถื่อนของนายจ้างกรมการจัดหางานก็เอาจริงใช่ไหมคะในจ้างที่ใช้แรงงานเถื่อนแย่งอาชีพคนไทยนี่เราเอาจริงแค่ไหนคะท่านรองคะ
1: ครับตอนนี้นะครับโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยครับทั้งกรมการจัดหางานเองนะครับในทั้งระดับส่วนกลางนะครับระดับจังหวัดเนี่ยเราออกตรวจสอบนะครับมีผลการตรวจสอบแล้วก็ดำเนิน

ดีนะครับมีทุกวันครับแล้วก็จะมีชุดส่วนกลางของสำนักปลัดกระทรวงนะครับซึ่งเป็นชุดที่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็เป็นชุดกลางที่ช่วยทำงานในภาพรวมในการออกตรวจนะครับ

0: ภาพรวมเนี่ยคิดว่าผมว่าไอการที่เจ้าหน้าที่เราออกตรวจสอบทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็สถานประกอบการเองเขาก็ไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากได้ครับเพราะว่ามันจะมีอัตราทั้งค่าปรับทั้งฝ่ายตัวแรงงานด้วยและตัวผู้ประกอบการก็ถูกปรับด้วยนะครับค่าปรับก็พอสมควรแล้วถ้าจะผู้ประกอบการทำผิดเกิน2ครั้งเนี่ยจะถูกขึ้นแบตเตอรี่นะครับห้ามใช้แรงงานต่างด้าวอีก2ปีครับ
1: ค่ะสุดท้ายเรื่องแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานช่วยโดยเฉพาะหญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีแล้วก็เดือดร้อนรับแขกวันละ7ถึง10คนหลายเชื้อชาติมากๆและเป็นกรรมกรเป็นส่วนใหญ่ด้วยดูแลอย่างไร2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับประเด็นนี้ก็ทางกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับตอนนี้เราได้ส่งนะครับประสานกับทางสถานทูตนะครับไปทางแล้วนะครับแล้วก็เรามีทูตแรงงานที่อยู่ตามต่างประเทศนะครับก็ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็ในเรื่องของคดีก็ทางสถานก็อยู่ในระหว่างการประสานงานครับ
1: ค่ะแปลว่าทำสำเร็จแค่ไหนติดต่ออย่างไรแล้วมีช่องทางให้ร้องเรียนให้ชัดเจนอย่างไรบ้างคะตอนอยู่ที่ประเทศไหนบ้างคะ UAE
0: นะครับเราจะมีช่องทางอยู่แล้วครับถ้าแรงงานออกไปทำงานโดยถูกกฎหมายเนี่ยทางกรมการจัดหางานเนี่ยจะมีช่องทางการติดต่อมีแอปที่เขาสามารถแจ้งปัญหาแจ้งความเดือดร้อนอะไรได้โดยตรงอยู่แล้วครับแต่ยกเว้นว่าถ้าแรงงานไทยเนี่ยออกไปโดยที่แบบไปบริษัทในหน้าเถื่อนพวกนี้ครับเราจะไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับก็ขอช่วยประชาสัมพันธ์ว่าถ้าจะไปขอให้ไปโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางานนะครับเพราะว่าจะในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยเราจะมีฐานข้อมูลนะครับแล้วถ้ามีปัญหาประสบความเดือดร้อนเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญข้อมูลข่าวสารสำหรับการรู้ระวังภัยแล้วก็เตือนใจเวลาหาบริษัทจัดหางานเนี่ยเรามีข้อสังเกตอย่างไรสั้นๆค่ะท่านรองคะเผื่อช่วยได้คนที่เห็นแล้วถูกหลอก
0: โดยปกตินะครับสามารถตรวจสอบได้กับกรมการจัดหางานที่เรามีนะครับสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับว่าบริษัทจัดหางานที่ส่งไปต่างประเทศเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนไว้หรืออย่างน้อยนะครับในจัดหางานแต่ละเรามีในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับถ้าพี่น้องคนไทยประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะครับก็ให้ตรวจสอบจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้เลยครับ
1: ค่ะมีสายด่วนตรงกลางของกรมการจัดหางานไหมคะ
0: มีเดี๋ยวนะครับมีน่าจะเป็น1820ครับของกระทรวงแรงงานครับ
1: 1820นะคะเอาละค่ะเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะทั้งชีวิตทั้งอนาคตแล้วก็การตกระกำลำบากในต่างแดนเนี่ยลำบากแล้วก็ถูกเอาไปขายตัวนี่นะคะโอ้โหฟังแล้วน่าสงสารมากวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะคุณเสกสิทธิ์สวัญญาที่ปัดที่ให้เกียรติกับเราในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
4: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเล